0: ิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการใช้เทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแมกเนติกยอร์กตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างโลหะของราชรถที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานช่าง10หมู่กรมศิลปากรดำเนินงานด้านการประณีตศิลป์ไปพร้อมกันคาดว่าการบูรณะและงานศิลป์จะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมนี้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่รอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามสิ่งทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
3: ถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่าที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทำในขอบเขตกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก่อนก็คือมีการบรรจุไปแล้วประมาณ 15,000 คนแล้วก็เอา 15,000 คนมาตรวจสอบก่อน
2: ด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่าคณะกรรมการจะประชุมนัดแรกในวันนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปท.และเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันที
4: ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปท.หารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปท.ในการระดมกันหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คงจะมีการประชุมเบื้องต้นครั้งแรกของคณะกรรมการเพราะว่าท่านนายกท่านก็ร้อนใจว่ามันควรจะให้เสร็จโดยเร็วจะทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่ามันมีข่าวพูดกันมานานแล้วแล้วก็ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังสักที
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้คว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดและขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณปิดเบือน

0: ข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซีย
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9 ถึง 23/10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22/23มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียน
3: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะครม.ก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างๆให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
2: สำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียในครั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่างสองประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทส่วนเบนซิน2.51 บาทมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวานนี้ได้มีมติปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง2.51 บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านนาบงตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนบ้านนาต้องตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงกาฬขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
5: รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Next กับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาหรือแบบพ.จุดท.จุด32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,000 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 200,000 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งผ่านระบบ DTAM Next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีเรเจป ตัยยิป แอร์โดนผู้นำตุรกีนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีและเตรียมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อตุรกีจากกรณีที่รัฐบาลตุรกีซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียในปี2563ขณะเดียวกันประธานาธิบดีแอร์โดนเชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถแก้ไขปัญหาและข้อพิพาทต่างๆระหว่างสหรัฐกับตุรกีได้ทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีโดยอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจทำให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลาง
0: นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เตือนว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางจะไม่เริ่มขึ้นหากสหรัฐยังคงเดินหน้าข่มขู่อิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐอาจกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากรัฐบาลอิหร่านยังไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐ
1: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างการพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอัลชาราผู้นำซีเรียที่กรุงดามัสกัสของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าซีเรียต้องไม่ตกอยู่ในภาวะไร้เสถียรภาพหลังเกิดเหตุระเบิด2ครั้งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสที่ทำให้ผู้นำฝรั่งเศสพนักอยู่ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ78รายพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีมาครองยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะยังคงให้การสนับสนุนซีเรียต่อไปด้านประธานาธิบดีอัลชาราแสดงความยกย่องถึงความกล้าหาญของผู้นำฝรั่งเศสที่ยังคงปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซีเรียต่อไปแม้ว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในกรุงดามัสกัสก็ตามนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจีนอาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลการซูและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย17รายบาดเจ็บมากกว่า300รายและมีผู้สูญหายอีก23รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนชาวราว 130,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เหล่านี้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะจุดโทษโคลอมเบีย4ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา0ต่อ0เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษอเล็กซานดราเอียร่านักหัวดาวรุ่งฟิลิปปินส์เก็บสร้างปาฏิหาริย์หลังฮึดสู้กับจัสมินปอลินีอดีตรองแชมป์เมื่อปี2024พ่ายไป1ต่อ2เซตหยุดเส้นทางแกรนด์สแลมวิมเบิลดันไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายด้านเทนนิสแกรนด์สแลมเยาวชนวิมเบิลดันจูเนียร์ในประเภทชายคู่รอบแรกคุณอานันต์พันธราธรนักเทนนิสเยาวชนไทยมืออันดับ59ของโลกจับคู่กับอานาภาภาการนักหัวจากอินเดียมืออันดับ19ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะคู่เจ้าถิ่นจากสหราชอาณาจักรเลียมแชนนอนกับวิลเลียนโมซอน2ต่อ1เซตผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการ หลุยโกโต้มิเกลมือดับหนึ่งของโลกจากบราซิลที่จับคู่กับซิก้าเซโก้มือดับ4ของโลกจากสโลวีเนียวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี MVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบสาว U18 ไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ตบเอาชนะญี่ปุ่น3-2เซตคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างกีฬาไทยโดยมีแนวคิดจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและควบรวมภารกิจท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าโดยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อวางรากฐานผลักดันให้กีฬาเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรกีฬาจักรยานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินซึ่งเป็นนโยบายที่ทางสมาคมดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจักรยานอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนไทยทั้งวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ชงสายอุดมศิลป์จุฑาทิพย์มณีพันธ์อดิศักดิ์วรรณศรีและจายอังสุธาสาวิทต่างสอบผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนานักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยได้อย่างต่อเนื่องโดยในเดือนนี้จะเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินพร้อมกัน2โครงการระหว่างวันที่22-26กรกฎาคมที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่ 11-12 กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 นต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง21เซนติเมตร และเวลา 16:37 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
9: 1 นาทีกับกปท.มาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเป็นอุปกรณ์ในรถยนต์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบอกจุดบกพร่องของระบบระบายความร้อนดังนั้นผู้ขับขี่ควรหมั่นสังเกตมาตรวัดอุณหภูมิเป็นระยะและควรฝึกให้เป็นนิสัยที่เคยชินด้วยเพราะถ้าหากเครื่องยนต์มีปัญหาจะได้ทราบและทำการแก้ไขก่อนจะสายเกินแก้เช่นช่วงที่การจราจรติดขัดในเมืองพบว่าความร้อนขึ้นสูงแต่พอรถขยับเคลื่อนตัวไปหรือสามารถใช้ความเร็วได้สูงขึ้นในระดับหนึ่งอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นจะลดลงซึ่งนั่นแสดงว่ามีปัญหากับระบบระบายความร้อนแล้วโดยระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดพัดลมไฟฟ้าที่เป่าระบายความร้อนอาจจะเสื่อมหรือไม่ทำงานส่วนกรณีที่ความร้อนขึ้นสูงเวลาขับเร็วและลดต่ำลงเวลาลดความเร็วแสดงว่าหม้อน้ำสกปรกอุดตันหรือระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดหรืออาจมีปัญหาที่ฝาสูบก็ได้ค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าสัปเหร่อสับปะเรอเขียนสอเสือไม่หันอากาศปอปลาสระเอหอหีบรอเรือไม้เอกออ่างหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพเริ่มตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังนำศพบรรจุในโลงเคลื่อนย้ายศพไปสุสานหรือชาปนสถานไปจนถึงขุดหลุมฝังศพหรือเผาศพแล้วจัดแจงเท่ากระดูกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ญาติของผู้ตายคำว่าสับปะเรอมาจากคำภาษามอญว่าซบปะเราะมี2ความหมายความหมายแรกหมายถึงคนดีเพราะเชื่อว่าผู้ที่จะจัดแจงศพได้โดยผู้ตายไม่โกรธเคืองต้องเป็นผู้ที่ประกอบแต่คุณงามความดีรักษาศีลและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความหมายที่2หมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพ
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่2ชาวมอญนับถือพระพุทธศาสนารวมทั้งเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและปฏิบัติตามความเชื่ออย่างเคร่งครัดชาวมอญสามารถอยู่ร่วมกับชาวไทยได้อย่างดีลักษณะบ้านเรือนของมอญไม่ต่างจากของไทยทั่วไปเท่าใดนักอาชีพก็คล้ายกับคนไทยนิยมทำนาทำสวนทำไร่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทำหม้อน้ำลวดลายวิจิตรงดงามมากจังหวัดนนทบุรีจึงใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการเตรียมพร้อมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากการคาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนีโญอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยและเกิดฝนทิ้งช่วงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรเช้าวันนี้ไปติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
17: สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับ
17: ตอนนี้เราก็อยู่ในสายกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะระบุว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนีโญอาจทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยแล้วก็เกิดฝนทิ้งช่วงขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอยู่ในระดับไหนแล้วคะแล้วมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภครวมถึงการทำเกษตรไหมคะ
18: ครับกราบเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับณเวลานี้นะครับในส่วนของปริมาณน้ำในเขื่อนเก็บน้ำของเรานี้นะครับณการเพาะปลูกในปีนี้นะครับประเมินไว้ยังสามารถที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรได้แต่คาดว่าจะมีเรื่องของเอลนีโญในช่วงปลายปีหรือว่านับจากนี้ไปเนี่ยก็เราได้มีการเตรียมการนะครับมีการวางมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บกักน้ำหรือว่าการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำให้มากขึ้นซึ่งเราก็คาดการนะครับว่าปริมาณน้ำที่เราคาดการในวันที่1พฤศจิกายน2019โดยกรมชลประทานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยครับอ่างเก็บน้ำที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ยังมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็จะมีบางส่วนแถบภาคตะวันออกอย่างคลองสียัดหรือว่าในส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นลำตะคองหรือว่าในส่วนทางภาคอีสานตอนใต้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีมาตรการเรื่องของการเติมน้ำเข้าอ่างนะครับโดยไม่ว่าจะเรื่องของการบริการของกรมฝนหลวงและการมีเกษตรหรือเรื่องของการบริการน้ำเพื่อให้มีน้ำเข้าไปสะสมไว้ในอ่างเก็บน้ำให้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
17: อย่างแผนรับมือหรือมาตรการรับมือเอลนีโญค่ะตอนนี้ของกระทรวงเองมีการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบทั้งของประชาชนภาคการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานไว้ยังไงบ้างอะครับ
18: ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุยะสิงห์เมืองนนท์กิจนะครับท่านได้ประชุมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมฝนหลวงและการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินสปกนะครับหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเรามองในภาพรวมทั้งหมดนะครับคงจะไม่ดูแค่เรื่องของน้ำแต่ดูเรื่องการบริหารความเสี่ยงว่าวันนี้เรามีพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ตรงไหนที่เราอาจจะต้องเข้าไปให้ความสนใจเรื่องของการปรับแผนการเพาะปลูกซึ่งเราก็ประเมินนะครับว่าช่วงเดือนสิงหาคมนะครับจะมีพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าได้รับผลกระทบประมาณ66จังหวัดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่เราเฝ้าระวังในการบริหารจัดการดูแลพี่น้องเกษตรกรให้สามารถที่จะทำการเกษตรได้ไม่ว่าจะพืชสัตว์ประมงเนี่ยให้ได้อย่างมีศักยภาพนะครับก็เราจะสร้างเรื่องของความมั่นคงด้านน้ำแล้วก็ด้านการเกษตรยกตัวอย่างนะครับที่เราได้วางมาตรการไว้เนี่ยคงให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรแล้วก็หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรนะครับสทช.กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้ามาดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งน้ำต้นทุนการให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำการดูแลเรื่องการวางระบบไม่ว่าจะน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคหรือรักษานิเวศเนี่ยให้มีความสมดุลเพื่อให้ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้น้อยที่สุดแล้วก็สมดุลกับปริมาณน้ำที่เรามีในทุกๆจุดที่มีการเก็บกักน้ำนะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของการปรับแผนการผลิตในภาคเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำทำยังไงจะเพาะปลูกให้ปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลูกข้าวพื้นที่ปลูกข้าวจะดูแลไงให้มีพื้นที่ที่สมดุลกับน้ำแต่ว่าถ้าพืชในบางส่วนที่ไม่ได้ปลูกเนี่ยอาจจะมีพืชอื่นที่ไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรได้ปลูกเช่นถั่วหรือพืชหลังนาหรือพืชผักที่เป็นพืชอายุสั้นนะครับที่ใช้น้ำน้อยเนี่ยเพื่อเป็นรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้ไม่ขาดแคลนหรือว่าไม่กระทบต่อรายได้ที่เกิดจากการทำอาชีพปกตินะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองนะครับเรามีอาสาสมัครในการที่จะเข้าไปช่วยในการดูแลในพื้นที่นะครับติดตามเฝ้าระวังนะครับว่าพื้นที่ไหนที่มีผลกระทบหรือว่าเข้าไปช่วยให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในการวางแผนการผลิตการปรับตัวนะครับเพื่อลดความเสียหายจากผลกระทบเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศได้ทันท่วงทีรวมทั้งเรื่องของการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงซึ่งเราได้ประเมินผลว่าเราจะเข้าไปดูแลในพื้นที่ที่ผมได้กล่าวเปรียบเบื้องต้นว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังว่าเราจะดูแลไงให้รวดเร็วและเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดรวมทั้งเรื่องของการวางแผน
19: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลหลังเกิดภัยได้อย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรได้รับการดูแลให้ไวที่สุดแล้วก็ลดความเดือดร้อนให้น้อยที่สุดครับ
17: ค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรเองค่ะได้มีการประเมินไหมคะว่าจุดไหนที่เราต้องเฝ้าระวังว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือว่าจุดไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน่าจะเกิดการขาดแคลนน้ำอะค่ะ
19: ก็จะมองว่ามี66จังหวัดประมาณ51ล้านไร่นะครับอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยในจังหวัดที่เราคิดว่าหลักๆ ก็คืออย่างนครราชสีมาอุบลราชธานีขอนแก่นอย่างเงี้ยนะครับภาคเหนือเช่นนครสวรรค์เพชรบูรณ์กำแพงเพชรนะครับอาจจะเกิดผลกระทบจากการมีฝนทิ้งช่วงอันนี้เป็นการประเมินนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการได้เข้าไปดำเนินการนะครับไม่ใช่เฉพาะ 6-7 จังหวัดนี้ที่ผมได้กราบเรียนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบครับ
17: ปลัดคะเรามีแผนสำรองไหมคะว่าหากกรณีสถานการณ์เอลนีโญรุนแรงกว่าที่หลายหน่วยงานคาดการไว้เราจะมีมาตรการบริหารจัดการน้ำหรือช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างไรคะ
19: คือในเบื้องต้นนะครับต้องกลับเรียนว่าวันนี้เรื่องของน้ำเนี่ยมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรที่เข้ามาดำเนินการอย่างหลายๆหน่วยวันนี้ก็คงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเก็บกักน้ำต้นทุนให้เหลือไว้สำหรับการดูแลปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมากที่สุดสองคือกรมฝนหลวงและการเกษตรในที่ในการที่จะทำฝนเติมน้ำเข้ามาในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเนี่ยผมได้คุยกับท่านทิพย์ดีแล้วว่าให้เขาวางแผนว่าจะดำเนินการร่วมกับกรมชลประทานอย่างไรเพื่อให้การเติมน้ำในพื้นที่ที่สามารถเก็บกักน้ำได้เนี่ยให้มีประสิทธิภาพสามก็คือกรมพัฒนาที่ดินที่ดูแลเรื่องของบ่อจิ๋วหรือระบบการกระจายน้ำเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูในพื้นที่เสี่ยงต่างๆว่าจะดำเนินการยังไงให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับการบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในส่วนของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งวันนี้มีกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยที่สามารถจะดูแลเรื่องของสร้างพื้นฐานได้ก็คงต้องเข้าไปดูในส่วนของพื้นที่ที่จะดูแลรับผิดชอบกับสธนช.ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนะฮะการใช้งบประมาณต่างๆเพื่อมีความรวดเร็วในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรในส่วนของดูแลเรื่องของการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมเกษตรกรมประมงกรมวิชาการเกษตรอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องของการให้คำแนะนำในการเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการดูแลเรื่องของการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนในส่วนการดูแลหลังเกิดภัยหรือว่าการเข้าไปดูระหว่างการเกิดภัยกรมชลเองก็มีเครื่องจักรเครื่องมืออันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าไปดำเนินการให้เร็วที่สุดหากพี่น้องเกษตรกรได้ผลกระทบและมีการประกาศภัยขึ้นมาเราก็จะเข้าไปดูแลให้เร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นการเตรียมการนะครับตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ในภาพรวมเลยนะครับที่ให้พวกเราขับเคลื่อนเป็นลักษณะของทีมงานของกระทรวงเกษตรโดยทำงานในเชิงบูรณาการกันครับ
17: ค่ะจะไม่พูดถึงเลยก็คือด้านของเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆตอนนี้เราเสริมพร้อมและมีการติดตั้งเพิ่มเติมหรือยังคะ
19: ตอนนี้นะครับกรมชลประทานเองนะฮะมีเครื่องจักรเครื่องมือในทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำเนี่ยเรามีประมาณ 2,500 กว่าเครื่องรถบรรทุกน้ำประมาณเกือบ300คันนะครับรวมทั้งเรื่องของเครื่องจักรกลสนับสนุนประมาณ 3,000 หรือประมาณ 4,000 หน่วยของการสนับสนุนนะครับผมคิดว่าในประมาณ 6,000 เกือบ 7,000 หน่วยเนี่ยก็ได้รับข้อสั่งการให้เข้าไปชาร์จปัญหาอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วตรงนี้เรามีความพร้อมครับผม
17: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ปลัดฝากข้อแนะนำถึงเกษตรกรหรือประชาชนเกี่ยวกับการใช้น้ำในช่วงนี้ค่ะรวมถึงการปรับตัวรับกับผลกระทบจากเอลนีโญหน่อยค่ะ
19: ก็ผมขออนุญาตกลับเรียนนะครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมว่าสิ่งที่เราได้รับประโยชน์คือการสื่อสารข้อมูลล่วงหน้าที่จะให้เราได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นข้อดีของข้อมูลข่าวสารที่ท่านทุกท่านได้รับรู้ว่าวันนี้อาจจะเกิดภาวะของฝนทิ้งช่วงเพราะว่าเอลนีโญเพราะนั้นเรื่องของการใช้น้ำที่สมเหตุสมผลการใช้น้ำที่สมดุลหรือว่าการใช้น้ำที่เป็นไปตามหลักวิชาการเราชาวเกษตรและสหกรณ์เนี่ยพยายามจะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรก็พยายามที่จะให้ท่านได้สามารถเพาะปลูกภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะมีปัญหาอย่างเงี้ยอย่างมั่นคงแข็งแรงเพราะนั้นก็กล่าวเรียนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมนะครับที่จะสนับสนุนในเรื่องของการทำกิจกรรมภาคการเกษตรกรรมหรือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการอุปโภคบริโภคหรือเรื่องของน้ำให้สามารถอยู่ได้จะมีความสุขในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดปัญหาผมไม่มั่นใจว่าจะมากหรือน้อยอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือเป็นข้อมูลข่าวสารที่เตือนเราผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเราจะได้เตรียมการกันแต่กลับเรียนว่ากระทรวงเกษตรพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านมีอะไรก็ติดต่อผ่านหน่วยงานของเราในเขตภูมิภาคทุกจังหวัดและอำเภอหรือแม้กระทั่งอาสาสมัครของเราทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เราพร้อมที่จะช่วยท่านให้เร็วที่สุดนะครับก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าเราจะอยู่กับท่านในทุกช่วงนะครับของการทำกิจกรรมภาคเกษตรครับ
17: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับการรับมือเอลนีโญรวมถึงฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะ
19: ครับขอบคุณครับ
17: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงควบคู่กับการส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
2: ประเทศไทยและมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและใกล้ชิดมาอย่างยาวนานด้วยพรมแดนที่เชื่อมต่อกันทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีวิถีชีวิตที่เกื้อกูลกันและมีความร่วมมือที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่เผชิญความท้าทายรอบด้านการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความสำคัญเพื่อร่วมกำหนดแนวทางรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างเสถียรภาพและต่อยอดการพัฒนาภูมิภาคร่วมกันซึ่งการเดินทางเยือนเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันพรุ่งนี้ถึง10กรกฎาคมนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์ในระดับผู้นำเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ลึกซึ้งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งมองการพัฒนาในมิติที่กว้างไกลนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำคณะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อหารือแนวทางสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติ
21: ครั้งนี้ก็เป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะท่านอันวาซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศในโอกาสนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าไปให้ลึกและไปให้ไกลมากขึ้น3เป้าหมายหลักในครั้งนี้เราจะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของอาหารความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราเน้นในเรื่องของสันติภาพแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้คงจะมีรายละเอียดที่จะได้พิจารณาร่วมกันก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้าน
2: นอกจากความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนยังเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของการเยือนครั้งนี้โดยมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่ด่านเสด็จแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรเสด็จแห่งใหม่กับด่านบุกิตกายุคิตัมร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเชื่อมต่อด่านศุลกากรเสด็จแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายุคิตัมจะช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าอำนวยความสะดวกในการเดินทางรองรับการขยายตัวของการค้าสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียในอนาคต
21: ที่สำคัญคือในวันที่2ของการไปเยือนมาเลเซียท่านนายกก็จะกลับมาที่สงขลาแล้วก็จะไปเปิดด่านเสด็จแห่งใหม่อันนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญของการค้าชายแดนเพราะว่าด่านเสด็จถือว่าเป็นด่านหลักของการค้าขายกับชายแดนมาเลย์นะคะด่านเสด็จแห่งใหม่นี้ที่สร้างกันมาอย่างยาวนานใช้เวลาถึง10ปีในโอกาสนี้ก็จะได้เปิดอย่างเป็นทางการในฝั่งมาเลเซียท่านนายกอันวาก็จะไปกดปุ่มเปิดในฝั่งมาเลย์ก็เป็นอีกภาพบรรยากาศนึงที่จะนำไปสู่การค้าขายที่กว้างขวางมากขึ้นเรื่องการท่องเที่ยวที่จะผลักดันให้มันเติบโตมากขึ้น
2: การเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือใหม่ๆที่จะส่งผลดีต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกำหนดติดตามในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทำให้หลายคนเลือกที่จะใช้ช่องทางแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งการใช้แอปนั้นมีทั้งที่ถูกกฎหมายได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและแอปเถื่อนที่ฉวยโอกาสจากความเร่งรีบใช้เงินด่วนทันใจกับการโฆษณาที่ว่าอนุมัติไวไม่เช็คบูโรไม่ต้องมีคนค้ำเพราะนี่คือกับดักที่ทำให้เหยื่อหลงเชื่อตกเข้ามาอยู่ในวังวนของมิจฉาชีพอย่างง่ายดายสิ่งที่แลกมากับเงินด่วนทันใจนั่นคือเงินที่ได้ไม่ครบจำนวนโดนหักไปกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงหากไม่ชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนดจะถูกตามคุกคามมีการทวงหนี้แบบผิดกฎหมายบางรายถูกขโมยข้อมูลและเข้าถึงรายชื่อในโทรศัพท์ส่ง SMS หรือโทรไปหาคนที่ผู้กู้มีรายชื่อติดต่อประจานให้อับอายลุกลามไปจนถึงสถานประกอบการมีผู้เสียหายถูกหลอกแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจำนวนมากจึงร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมธนาคารแห่งประเทศไทยและตำรวจไซเบอร์เร่งตรวจสอบและปิดกั้นแอปเงินกู้ผิดกฎหมายเน้นประสานข้อมูลระหว่างกันเพื่อติดตามและปิดแอปเถื่อนได้อย่างรวดเร็วสำหรับพฤติการของการปล่อยเงินกู้ผ่านแอปเงินกู้ออนไลน์มีการวางระบบที่ลดขั้นตอนจากแอปที่ถูกกฎหมายการกรอกข้อมูลเข้าระบบต้องการเพียงข้อมูลพื้นฐานเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์บัญชีธนาคารและถ่ายภาพใบหน้าใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทำให้ผู้กู้จำนวนมากตัดสินใจสมัครโดยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาให้รอบด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำหากถูกแอปเถื่อนเหล่านี้คุกคามกระทบการใช้ชีวิตประจำวันคือต้องตั้งสติและหยุดจ่ายหนี้ทันทีหลีกเลี่ยงการสื่อสารกับมิจฉาชีพไม่เปิดอ่านข้อความหรือรับโทรศัพท์จากแอปเงินกู้เถื่อนที่มาทวงหนี้เพื่อป้องกันการถูกคุกคามตามติดหรือประจานรีบแจ้งความและรวบรวมหลักฐานกับสถานีตำรวจใกล้บ้านหรือผ่านออนไลน์ที่สำคัญต้องแจ้งให้คนรอบข้างได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าโดนหลอกให้กู้เงินออนไลน์และให้เตรียมรับมือหากถูกคุกคาม
22: ถ้ากระบวนการในการกู้นะครับไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นเรื่องเอกชนนะครับประชาชนให้กู้ด้วยกันเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 1.5 ถ้าเป็นในส่วนสถาบันการเงินเนี่ยครับก็ต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปีถ้าการดำเนินการที่นอกเหนือไปกว่านั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ร้อยละ10ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นต่อเดือนมากกว่าต่อปีก็ไม่ต้องส่งนะครับมาร้องนะครับถ้าเป็นจังหวัดก็ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับถ้าต่างจังหวัดนะครับถ้าส่วนกลางก็มาร้องที่สคบนะครับหรือว่าทางสภาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นกรที่เราก็จะมีบุคลากรหรือว่ามีคนที่รับผิดชอบในการดูแลทำหน้าที่แทนท่านที่เดือดร้อนเหล่านั้น
4: หากใครที่กำลังจะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันขอให้ระวังความเสี่ยงโดยศึกษาข้อมูลและเลือกแอปเงินกู้ที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมายผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ให้ครบถ้วนพร้อมตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับจริงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระคืนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจกู้นำเงินมาใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ต้องเสียดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงมาริชโยรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวางมาตรการยกระดับการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเข้มงวดแก้ปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
23: การใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในระบบธุรกิจไทยมาอย่างยาวนานแต่การกระทำผิดเหล่านี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีผู้คอยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกอยู่เบื้องหลังรัฐบาลจึงยกระดับการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องโหว่ขบวนการนอมินี นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมหารือร่วมกับสภาทนายความสภาวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้โนมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนื่องจากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและทนายความบางรายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยที่ประชุมเห็นชอบให้บูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลผู้ทำบัญชีผู้สอบบัญชีและทนายความเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดพร้อมยกระดับการกำกับดูแลสมาชิกตามจรรยาบรรณวิชาชีพหากพบผู้ให้ความช่วยเหลือหรือรู้เห็นเป็นใจจะเร่งดำเนินการทางวินัยและลงโทษตามจรรยาบรรณอย่างเข้มงวดต่อไป
5: ผู้มีวิชาชีพทนายความและบัญชีเนี่ยบางท่านนะครับไปให้การช่วยเหลือและก็สนับสนุนโดยเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติก็ให้มาคุยกันและสิ่งที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีและนายกสภาทนายความรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมเห็นตรงกันก็คือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่ามีผู้ทำบัญชีกี่รายเป็นใครทนายความกี่รายเป็นใครที่เข้ามารับรองลายมือชื่อเรื่องที่สองก็คือการกระทำที่เราคิดว่าให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือถ้าเราพบมีการกระทำความผิดทั้งสองสภาก็จะดำเนินการในส่วนที่ระเบียบหรือกฎหมายที่ทั้งสองสภารับผิดชอบนะครับในเรื่องมารยาทของทนายความและก็จรรยาบรรณของผู้ทำบัญชี
23: ขณะที่นายธนพลคงเจียงนายกสภาทนายความกล่าวว่าทนายความที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับเป็นโนมินีให้ชาวต่างชาติอาจถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528โดยมีโทษ3ระดับได้แก่ภาคทันการสั่งห้ามประกอบวิชาชีพทนายความไม่เกิน3ปีและการลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความซึ่งถือเป็นโทษสูงสุดพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้วินัยของสภาทนายความจะพิจารณาตามความร้ายแรงของพฤติการในแต่ละกรณีเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของวิชาชีพทนายความ
6: พี่น้องทนายความผมรักวิชาชีพผมนะครับแต่ท่านก็ต้องรักวิชาชีพทนายความเช่นกันถ้าทางกรมพัฒนาธุรกิจมีข้อมูลยกตัวอย่างเส้นทางการเงินของทนายความที่ไม่มีตังจริงแล้วเอาเงินต่างชาติมาเป็นนอมินีโทษเรามีอยู่3ประการคือภาคทันที่2ก็คือห้ามทำการเป็นทนายความไม่เกิน3ปีและโทษประการที่3ก็คือลบชื่อดูความหนักเบาของแต่ละเคสว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งท่านไม่รอดแน่นะครับผมฝากเพื่อนพี่น้องทนายความผมด้วยนะครับเราต้องประกอบวิชาชีพโดยสุจริตนะครับ
23: ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีในการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพที่เอื้อประโยชน์ต่อขบวนการโนมินีสะท้อนถึงความตั้งใจในการตัดวงจรการกระทำผิดอย่างจริงจังครอบคลุมตั้งแต่ผู้ถือหุ้นตัวแทนไปจนถึงผู้ให้คำปรึกษาและผู้สนับสนุนผ่านการเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
16: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคตวิโร
24: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาท แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิด

0: ให้ผู้คนทุกศาสนา
1: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
4: wow.
3: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
5: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
6: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
7: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
8: คนไทยไม่เอาสินบน
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
11: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะก็อยากจะเน้นย้ำไปยังพี่น้องนะคะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะคะที่เป็นลูกค้านะคะอาจจะเคยเป็นลูกค้าของธกส.หรือว่าเอ๊ะอาจจะไม่ต้องเป็นลูกค้าก็ได้นะคะสำหรับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะชื่อแค่ชื่อโครงการก็น่าสนใจแล้วนะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะฝนเองก็คงจะให้ข้อมูลได้ไม่ดีเท่ากับเจ้าของโครงการนะคะก็วันนี้ค่ะฝนก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้อำนวยการธนาคารขออภัยค่ะผู้อำนวยการสำนักงานธกส.กระบี่จังหวัดกระบี่นะคะท่านผอ.นรงค์รักบรรจงค่ะมาร่วมพูดคุยในรายการสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
12: ครับสวัสดีครับน้องฝนฮะแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านนะครับรับฟังคลื่น 98.5 เมกะเฮิรตซ์ฮะ
11: ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะฝนว่าเป็นชื่อโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเป็นลูกค้าของธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยดอกเบี้ยเราต้องเสียเต็มอยู่แล้วใช่ไหมท่านบอก
12: ใช่ครับ
11: ค่ะวันนี้คงจะต้องให้ท่านบอกค่ะได้เล่าที่มาที่ไปก่อนว่าที่มาของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยค่ะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
12: ครับครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีจริงๆเลยนะฮะที่ได้มาสื่อสารงานที่เร่งด่วนแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรนะครับก
11: ็
12: ต
11: ้
12: องขอบคุณทางสวทด้วยนะฮะงานโครงการนี้นะครับเรื่องดอกเบี้ยคนละครึ่งจริงๆจะมีเพิ่มนิดหนึ่งว่าเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะฮะ
11: ค
12: ือเดี๋ยวจะฟังเป็นคนละครึ่งอย่างอื่นนะคือเพื่อเกษตรกรเพื่อลดทุนการผลิตนะครับนะครับคือมติครม.นะครับในการประชุมช่วงเมษาที่

0: านมานะครับเราก็ได้มอบหมายให้ทางธนาคารนะครับดำเนินการโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับเพื่อเป็นแหล่งดอกเบี้ยต้นทุนต่ำนะเหมือนที่ทางน้องฝนบอกนะจริงๆดอกเบี้ยเนี่ยของเราเนี่ยถ้าลูกค้าชั้นดีที่สุดนี่ก็6.60 บาทนะประมาณนั้นนี่ก็ครึ่งหนึ่ง3 บาทนะครับซึ่งรัฐท่านชดเชย 3% ซึ่งดีมากๆเลยนะครับเป็นโอกาสของเกษตรกรนะครับเพื่อมุ่งพัฒนาภาคการเกษตรแบบดั้งเดิมนะครับโดยเฉพาะดั้งเดิมไปสู่เกษตรแบบใหม่คือเกษตรแม่นยำนะครับมั่นคงแล้วก็เกษตรยั่งยืนนะครับควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างแล้วก็เพิ่มตลอดห่วงโซ่ประทานนะครับนี่คือแล้วก็วัตถุประสงค์จริงๆที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของทั้งดอกเบี้ยต้นทุนต่ำแล้วนะครับแล้วก็ลดภาระทางการเงินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตจริงๆก็เรียกว่าเล็งผลเลิศพอสมควรนะโครงการนี้นะฮะนะครับประโยชน์ที่คาดว่าเกษตรกรจะได้รับนะครับเนื่องจากโครงการตัวนี้นะครับเรียกว่ามีต้นทุนการผลิตที่ลดลงจริงๆแล้วถ้าเรามองเงินในกระเป๋านะมี2 อย่างแค่นั้นเองคือรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นกับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ลดลงนะครับโครงการนี้ก็อยากให้ค่าใช้จ่ายลดลงคือต้นทุนเนี่ยลดลงจะทำให้เรามีเงินมากขึ้นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็เกิดการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบนะครับเดี๋ยวผมก็จะเรียนรายละเอียดเพิ่มเติมว่าทำไมจะต้องเรียกว่าเกิดการพัฒนาทักษะก็เขาเรียกว่ารีสกิลก็คือหมายความว่าจะมีการโครงการนี้จะต้องมีการเรียนรู้มีการผ่านการอบรมด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยวจะเพิ่มรายละเอียดภายหลังนะครับแล้วก็สถาบันเกษตรกรนะครับมีบทบาทเข้มแข็งเป็นกลไกหลักด้านปัจจัยการผลิตสถาบันเกษตรกรเนี่ยเช่นสหกรณ์หรือกลุ่มสหกิจชุมชนเนี่ยมาเกี่ยวข้องอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับนะฮะแล้วก็ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานมากขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความเข้มแข็งความยั่งยืนเหมือนที่โมเดลที่เรียนเมื่อกี้ว่าแม่นยำมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับเป้าหมายเราก็ต้องดำเนินการทั่วประเทศนะครับก็จะได้ทราบว่าสัปดาห์ที่แล้วที่อยุธยานะครับท่านนายกก็ได้ไปเปิดโครงการแล้วนะฮ
1: ะ
0: ดอกเบี้ยคนละครึ่งก็เป็นข่าวที่รับทราบกันทั่วไปนะครับเป้าหมายนะครับกรอบวงเงินเนี่ยครม.มัดมา 30,000 ล้านนะครับก็รายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับนี่คือต่อรายที่เกษตรกรนะครับนี่คือเบื้องต้นเรื่องของความเป็นไปมาของโครงการที่ดีๆอย่างนี้นะครับผมแล้วเพิ่มเติมนิดโครงการนี้นะครับเวลา3ปีนะฮะต้องครม.มัดเนี่ย 30,000 ล้านภายใน3ปีก็30 เมษายน 72นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยลูกค้าที่จะกู้เนี่ยครับก็ต้องไปเรียกว่าไปติดต่อภายใน30 เมษายน 71นะครับนั่นคือจริงๆเป็นเงื่อนไขโครงการว่าเราให้ชำระเนี่ยเรียกว่าภายใน12 เดือนนะครับเพราะนั้นนี่เวลาใน3ปีจริงๆอ่ะก็เป็นโครงการแต่เราต้องจ่ายสินเชื่อนะครับคือเวลา12เดือนก็ร่นมาอีกปีนึงก็คือ71นะครับก็ต้องเข้าไปขอกู้เงินนะครับนี่คือโครงการที่ได้วางหลักการเอาไว้นะครับผม
1: ค่ะนี่ก็คือที่มาที่ไปนะคะของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะผมขอเรียกสั้นๆแล้วกัน
0: ได้ครับดีฮะดีชัดเจนว่าอย่างไรคนละครึ่งกำลังดังอยู
1: ่อย่างน้อยก็จะได้ทราบว่าอ๋อโครงการเนี้ยหลักๆก็คือดอกเบี้ยคนละครึ่งกับรัฐบาล
0: ใช่ครับ6 บาทก็3 หาร 2ก็คือ3 บาทนะครับคนรับไป3 บาท 3%
1: ก็ได้ทราบที่มาที่ไปกันแล้วนะคะผู้ฟังคะซึ่งก็ครม.เองก็อนุมัติวงเงินมาถึง 30,000 ล้านบาทแล้วก็ให้กู้ต้องบอกว่าสูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทนี่คือตามที่ธนาคารพิจารณาถูกต้องมั้ยคะ
0: ถูกต้องเลยฮะเยี่ยมเลยประเด็นนี้คือตามที่พิจารณาไม่ใช่ว่าทุกคนได้ 100,000 ผมไปผมไหนบอกรัฐ
2: บอกได้แสนขอแสนเลยนะ
1: คือก็ต้องดูคือธนาคารเองก็ต้องพิจารณาจากรายรับรายจ่าย
0: ความสามารถแล้วก็ดูเรื่องของโครงการด้วยความเป็นไปของโครงการนะฮะเช่นมีที่ดินน้อยเราจะไปแสนนึงก็คงไม่ได้มันมีหลักเกณฑ์วิเคราะห์อยู่นะครับผม
1: ค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจด้วยว่าธนาคารเองก็ต้องเอาหลายๆอย่างนะคะมาวิเคราะห์กันไม่ใช่ว่าทุกท่านจะได้รายละ 100,000 เพราะคิดดูว่าคุณผู้ฟังโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยคือเรามีระยะเวลาในการที่จะชำระเงินคืนภายใน1 ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะเราก็ต้องดูความสามารถนะคะของลูกค้าด้วยนะคะทีนี้ค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผอ.นะคะได้พูดถึงเรื่องของการ รีสกิลอัพสกิลนะคะของพี่น้องเกษตรกรแสดงว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยถูกต้องไหมคะท่านหมอ
0: ใช่ครับนี่สำคัญเลยนะเป็นเรียกว่าตัวทักษะการเสริมสร้างความรู้นี่เป็นความสำคัญที่รัฐให้ความสำคัญแล้วก็ทกสในฐานะที่เราดูภาคชนบทเนี่ยเราใช้ความสำคัญเรื่องของทักษะนะครับนะเสริมพวกนี้แล้วถ้าเกิดมีโครงการของรัฐแต่ละอย่างไม่ว่าพักหนี้ที่ผ่านมาเนี่ยขอกล่าวถึงพักหนี้ด้วยก็มีการอบรมมีการพัฒนาความรู้ต่างๆนะครับนี่เป็นแนวทางที่ดีนะไม่ใช่เงินอย่างเดียวแล้วก็ท่านก็จะต้องมีความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะนั่นหมายความว่า อยากจะให้ท่านผอ.ค่ะได้ เล่าถึงกระบวนการแล้วกันว่าถ้าวันนี้มีพี่น้องเกษตรกรที่เขาสนใจโครงการนี้ค่ะเขาจะต้องทำยังไงในการที่จะเดินเข้าไปที่ทกส.นะคะเพื่อจะเข้าไปเป็นลูกค้าในโครงการนี้ค่ะอธิบายแบบว่าเป็นขั้นตอนเลยเพื่อที่ว่าพี่น้องเกษตรกรที่เราฟังรายการกันอยู่เนี่ยจะได้เข้าใจว่าอ๋อจะต้องทำลำดับ1 2 3 4เพื่อที่จะเข้าไปเป็นลูกค้าในโครงการนี้ค่ะท่านบอค่ะ
0: ครับดีครับคือตอนนี้นะครับเราใช้คำว่าลูกค้าเดินมาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเดินหาลูกค้าด้วยนั่นเป็นโครงการดีๆอย่างนี้นะครับต้องไปคุยกับลูกค้าแล้วก็บางครั้งลูกค้าในวันนี้เป็นโอกาสดีนะจะได้สื่อสารทางหนึ่งแล้วก็เรามีการประชุมประจำเดือนหรือประชุมอะไรต่างๆในพื้นที่ตอนนี้ก็ต้องทำงานเชิงรุกนะครับโครงการบางท่านลูกค้าบางท่านก็ไม่เข้าใจนะครับเราก็จะต้องเป็นเรื่องของกระบวนการที่ทางแต่ละสาขาเนี่ยนะครับก็จะต้องเชิงรุกไปติดต่อลูกค้าแต่ประเด็นนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับอันดับแรกก็คือผมอยากให้ดูเรื่องของเกษตรกรที่ปลูกพืชอะไรบ้างนะครับที่มีสิทธิ์นะฮะก็มีเรื่องของข้าวบ้านเราก็คงมีบ้างเนาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ้อยโรงงานมันสำปะหลังแถวภาคอีสานจะเยอะนะครับบ้านเราก็ปั๊มน้ำมันนะตรงเลยยางพาราและผลไม้เช่นทุเรียนมังคุดพวกนี้นะก็ได้หมดนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะอันนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวพวกนี้นะหรือส่วนราชการอื่นอันนี้ต้องมีนะต้องมีนะครับผมนำเรียนผมอยากฝากเรื่องของทะเบียนเกษตรกรด้วยนะครับอยากให้เกษตรกรให้ความสำคัญเรื่องของทะเบียนเกษตรกรนะถ้าเกิดมีมาตรการต่างๆเกี่ยวภาครัฐเนี่ยเขาจะขอดูเรื่องของทะเบียนเกษตรกรก่อนบางคนไม่มีเนี่ยจะเสียโอกาสเช่นน้ำท่วมโน่นนี่หลายเรื่องนะเรื่องประเด็นนะครับแล้วก็ได้รับการขึ้นเป็นลูกค้าของทกส.คำว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเนี่ยเหมือนที่น้องฝนถามว่าถ้าไม่เป็นยังไม่เป็นเนี่ยได้ไหมได้นะคือต้องเข้าไปขึ้นทะเบียนนะครับนั่นหมายความว่าโครงการยังมีเวลาอยู่วันนี้ยังไม่เป็นลูกค้าเราก็ขอสมัครเข้าเป็นลูกค้าได้นะครับปกตินะก็ประสานกับทางธนาคารจริงๆเราก็มีการรับลูกค้าอยู่ทั้งปีนะครับนะปีนี้ก็รับไปได้ประมาณสักเกือบ500รายแล้วนะครับลูกค้าใหม่เป็นโอกาสดีกับลูกค้าใหม่กำลังขึ้นทะเบียนกำลังตรวจสอบที่ดินหรือวิเคราะห์โครงการอยู่ก็โครงการนี้มาคิดว่าน่าจะเป็นโครงการที่ดีนะดอกเบี้ยต่ำแล้วก็เป็นโอกาสลูกค้าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็หลายท่านในภาคการเกษตรจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยอยู่แล้วนะครับนั่นคือเรื่องของลูกค้าปกตินะครับถามว่าลูกค้าที่พักชำระหนี้เมื่อที่ผมกล่าวถึงนะลูกค้าพักชำระหนี้จริงแล้วก็กันยานี้จะครบ3ปีแล้วนะครับสามารถกู้ได้ไหมกู้ได้นะลูกค้าพักชำระหนี้เนี่ยจริงๆของธนาคารลูกค้าอาจจะเป็นเรื่องของปรับโครงสร้างหนี้มาแล้วหรือพักชำระหนี้เราก็ยังให้โอกาสถ้าเป็นโครงการอย่างดีๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกหนี้ที่มี NPL นะครับก็ต้องปรับโครงสร้างหนี้ก่อนตอนนี้ก็ต้องดูลูกค้าเรียกว่าต้องดูประวัตินิดนึงนะครับแต่พักชำระหนี้กับปรับโครงสร้างหนี้แล้วเนี่ยยังกู้ได้นะครับเป็นโอกาสอยู่นะครับนะลูกค้าแล้วก็บางท่านอาจจะมองว่าสมมติเป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้วแต่ว่าสมุดเล่มเขียวเป็นของคู่สมรสหรือบุตรในครอบครัวที่ทำกินร่วมกันอันนี้ก็สามารถกู้ได้นะครับเอาตัวนั้นไปยืนยันได
1: ้
0: นั่นก็คือหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะครับส่วนเรื่องของการอบรมเลยฮะนะครับการอบรมนี่จริงๆแล้วเหมือนที่ทางผอ.บอกว่าเรื่องของการอัพสกิลเนี่ยมีความสำคัญนะบางคนจริงๆโครงการอย่างนี้ลูกค้าบอกทำไมต้องอบรมเนี่ยนี่เป็นยาขมหม้อใหญ่เหมือนกันนะครับพอพูดเรื่องของการอบรมนี่ต้องยังไงผมต้องอบรมด้วยอะไรพวกนี้นะครับโครงการนี้นะครับเขามองว่าเราร่วมกันกับหลายภาคส่วนนะยิ่งทางกระทรวงเกษตรนะครับทั้งเกษตรและสหกรณ์นะ รู้สึกจะเป็นพี่ทองพวกนี้นะ แล้วก็หลายๆท่านนะครับทางเกษตรจังหวัดนะครับ แล้วก็ทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับท่านพิพัฒน์นะก็นี่สนิทกันแล้วก็ทำงานร่วมกันตลอดนะครับก็เหมือนโครงการนี้ก็ต้องร่วมกันอยู่แล้วนะครับนะเช่นเรื่องของการอบรมเนี่ยเหมือนที่ผมนำเรียนว่าเราอย่าไปกังวลเรื่องของการอบรมว่าจะไม่ต้องแบบอะไรขนาดไหนยังไงนะครับ
1: คือ
0: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปแล้วก็ธนาคารก็จะมีเรื่องของเรียกว่าให้ดูทางวิดีโอนะก็นั่งดูตรงนั้นเลยนะครับนะเปิดให้ดูเลยนะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปถ่ายอะไรวันนั้นท่านนั่งดูแล้วมันต้องมีหลักฐานเนา
1: ะ
0: เหมือนกับพอไปสมมติว่าท่านเดียวไปวันนั้นนะก็คือเปิดทางวิดีโอเลยให้ดูนะครับนะแล้วก็ได้ถ่ายภาพถ่ายอะไรเพราะจริงๆแล้วทางเราต้องรายงานแบงก์ชาติด้วยนะโครงการพวกนี้เขามีการตรวจสอบด้วยนะครับสตง.พวกนี้นะครับเป็นความจำเป็นนะถ้าเราจะมีความรู้เรื่องของเช่นน้องดินดีนะ AI Chatbot พวกนี้นะครับมีอยู่น้องดินดีนะครับแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ค่าดินวิเคราะห์ของใบพวกนี้นะครับเป็นองค์ความรู้ที่เตรียมไว้แล้วนะครับมีหลักสูตรไว้แล้วซึ่งทกสก็กำหนดหลักสูตรเอาไว้นะครับซึ่งทางพนักงานของทางของทางสินเชื่อทางพนักลูกค้านะครับก็ทำงานร่วมกันเหมือนวันนี้นะเหมือนที่ผอ.นำเรียนนะครับเราต้องเชิงรุกแล้วล่ะวันนี้เราตั้งคณะทำงานเพื่อเข้าไปติดต่อกับทางเกษตรกรด้วยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งได้เลยนะว่าที่นี่เนี่ยใน 30,000 ล้านเนี่ยกระบี่เนี่ยได้งบประมาณมา338ล้าน338ล้านนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ประมาณ 4,000 คนนะลูกค้าของที่นี่ประมาณ 30,000 รายนะครับก็ประมาณได้สิทธิ์ประมาณสัก 4,000 คนนะครับก็ต้องรีบนิดนึงนะครับนะฮะ
1: ค่ะก็ในระหว่างที่ทกสยังไม่ลงไปหาท่านอาจจะเดินมาหาทกสก่อน
0: มาก่อนเลยดีเลยฮะดีเลยตอนนี้มาติดต่อแล้วก็จ่ายสินเชื่อไปแล้วก็เกือบล้านแล้วล่ะนะครับก็ลูกค้าก็เร็วเหมือนกันนะเพราะเป็นโครงการที่ดีก็ลองน้องฝนลองคิดดูว่าดอกเบี้ยเนี่ย6บาท60ตังค์นะ 6.625 แต่นี่แค่3บาทที่เหลือก็รัฐก็ชดเชยนะครับจริงๆปกตินี่ลูกค้าก็กู้ใช้ปุ๋ยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยสูงกว่านี้นะครับก็เป็นโอกาสนะเลยเรามองว่าเป็นโอกาสที่ดีของลูกค้านะครับมีโครงการอะไรดีๆเนี่ยเราก็จะใช้เรื่องของเชิงรุกนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยเพราะนอกจากจะได้เงินแล้วเรายังจะได้ความรู้ด้วยนะคะ
0: ใช่ครับใช่ฮะ
1: เพราะว่าทางทกสเองก็ได้เตรียมหลักสูตรนะคะนั่นหมายความว่าลูกค้าที่เข้าไปเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกหลักสูตรที่เขาจะดูได้เลยใช่ไหม
0: ครับได้ครับได้มีฮะมีแล้วก็เราก็ให้เขาดูนะครับแล้วก็เราก็จะถ่ายภาพเก็บเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมสร้างโครงการเพิ่มเติมเราจะเป็นกลุ่มใหญ่ในพื้นที่ก็ได้เช่นสักหมู่บ้านหนึ่งนะครับต้องการสัก 4-50 ท่านนะครับแล้วก็เปิดที่เดียวกันก็ดูที่เดียวกันมันก็จะสะดวกแต่ถ้าใครมาก่อนก็ให้ดูก่อนแล้วกู้ได้ตังค์ไปเลย ช่วงนี้เป็นช่วงของการใส่ปุ๋ยพอดีนะครับ แล้ง 3-4 วันแล้วนะ ของพอก็ใส่ไปแล้ว แต่กู้ไม่ได้นะพอ ไม่ได้เสียดายอยู่นะ
1: ค่ะ อันนี้ท่านพอกู้ไม่ได้แต่ว่าท่านพอก็จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเหมือนกัน
0: จำเป็นต้องใส่ฮะ
1: ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีกลุ่มเกษตรกรที่เขาอาจจะมีการรวมกลุ่มกันอยู่เดิมอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ก็คือสามารถที่จะแจ้งทางทกสมาได้เลยใช่ไหมคะว่าเขาอยากจะอบรมพร้อมกันบางทีไปนั่งดูคนเดียวมันเหงา นะคะอาจจะรวมกลุ่มกันมาสัก 10-20 คนอย่างนี้ทางทกสก็สามารถที่จะ
0: ครับได้เลยฮะยินดีลงพื้นที่ให้เลยฮะ
1: ค่ะก็ตอนณวันนี้ผมเชื่อว่าเกษตรกรน่าจะได้ยินได้ทราบข่าวกันบ้างแล้วเพราะว่าทนายกเองก็ได้ไปเปิดอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ออกข่าวกันค่อนข้างที่จะแบบว่าหลายช่องทางมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ที่กระบี่เราแต่ว่าข่าวก็ออกทุกช่องทางอยู่แล้วคุณผู้ฟังก็คงจะได้ทราบได้เห็นกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะทีนี้เนี่ยสำหรับคุณสมบัติค่ะของเกษตรกรค่ะอีกสักทีนึงค่ะท่านบอกค่ะย้ำหน่อยค่ะว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะเราจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ
0: ครับก็คุณสมบัติเบื้องต้นนะก็คือเป็นเรียกว่าผลผลิตที่ผมพูดเมื่อกี้นะต้องเป็นเจ้าของพวกข้าวโพดอ้อยนะแล้วก็บ้านเราก็คือปาล์มยางและผลไม้นะครับแล้วก็เป็นลูกค้าทกสถ้าเกิดยางไม่เป็นก็สมัครได้นะครับนะอันนี้แล้วก็ นอกนั้นก็คือเป็นพักหนี้พวกนี้ได้นะครับก็เกือบเบื้องต้นประมาณนั้นแล้วก็คือเรียกว่าถ้าเกิดไปธกส.ก็จะต้องเอาบัตรประชาชนไปนะครับนะแล้วก็ทะเบียนบ้านทะเบียนรถแล้วก็ที่สำคัญนะก็คือทะเบียนเกษตรกรนะครับตอนนั้นเดี๋ยวพอนำเรียนเพิ่มเติมนิดนะครับประเด็นที่สำคัญเนี่ยสมมุติว่าเรากู้ 100,000 บาทเนี่ยนะครับนะเขาเรียกปัจจัยการผลิตนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพนะครับลดต้นการผลิตเนี่ยเป็นประเด็นที่บางคนบอกว่าเคยได้ยินโครงการปุ๋ยคนละครึ่งใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: จริงๆปุ๋ยคนละครึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่ตอบโจทย์หรือแล้วแต่นะอันนี้เป็นความเห็นที่เป็นประเด็นที่ทางเกษตรกรก็จะมองว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราแสนหนึ่งเนี่ยเราไปซื้อปุ๋ยทั้งหมดไหมล่ะทางนี้โครงการนี้เขามองว่าเป็นโอกาสหนึ่งเขาให้บอกว่าใน 100,000 เนี่ยท่านไปซื้อปุ๋ยนะ 15%
1: ค่ะ
0: ถือว่าแสดงว่าเอาเงินในส่วนเหลือเนี่ยไปทำในกิจกรรมเช่นจ้างแรงงานทำโน่นทำนี่ในภาคการผลิตตัวนั้นได้ในค่าใช้จ่ายในครัวเรือนบ้างนะก็คือยังไม่คือเรียกว่าไม่อึดอัดจนเกินไปว่าได้แสนต้องซื้อปุ๋ยแสนนึงต้องซื้อทีเดียวไหมต้องเก็บยังไง บางคนพูดคิดอย่างนั้นเลยนะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นนี่เป็นโอกาสนะครับแต่ที่สำคัญเราไม่ใช่ว่าเรามีหนี้อื่นอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยที่ทางแบงก์ชาติตรวจสอบและตรวจสอบธกส.ด้วยนะเช่นมีดอกเบี้ยสัญญาอื่นนะสักแสนสองแสนเนี่ยดอกเบี้ย6.50 6.60เนี่ยพอโครงการนี้เอาไปปิดชำระนู่นไม่ได้นะนี่ผิดระเบียบผิดข้อกำหนดนะ อาจจะไม่ใช่คือเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้และธกส.ก็ต้องไม่ให้ทำด้วยนะครับน
1: ะ
0: เพราะนั้นนี่ท่านเอาเงินไปหมุนเวียนในแสนเนี่ยจริงๆเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับในส่วนหนึ่งนะเป็นเรื่องของ impact ต่อชุมชนเยอะมากเลยท่านไปซื้ ผมก็นำเรียนนิดว่าเราซื้อเราต้องซื้อผ่านของกลุ่มเกษตรกรนะครับไม่ใช่ว่าร้านค้าทั่วไปที่เป็นเจ้าใหญ่ๆแต่เจ้าใหญ่ก็ได้ถ้าขึ้นทะเบียนเกษตรกรขึ้นทะเบียนร้านค้า A Shop นะครับเนี่ยผมนำเรียนเพิ่มเติมเลยนะตอนนี้ร้าน A Shop ที่เราขึ้นทะเบียนนะคือที่จริงๆเนี่ยสหกรณ์เนี่ยมีอยู่ทั่วแล้วในกระบี่นะสหกรณ์ดังๆเช่นสหกรณ์คลองอ่าวลึกปลาพญาปากน้ำหรือหลายที่บางบอนพวกนี้มีหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่เรื่องของการที่จะซื้อสินค้าผ่านสถาบันเนี่ยเป็นโอกาสของสถาบันด้วยจะได้เรียกว่าขายปุ๋ยมีรายได้เนี่ยที่ผมบอกว่าทางคุณบัตรเหตุผลเนี่ยตัวหนึ่งที่ก็มองว่าต้องผ่านนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ได้สหกรณ์ได้นะครับถ้าเกิดท่านมาขอกู้เนี่ยเราจะต้องไปเอาปุ๋ยที่นั่นแล้วมีร้าน A Shop ด้วย A Shop ก็เราจะขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมนะครับนี่ผมพอบอกชื่อร้านได้มั้ยเนี่ย
1: ได้ค่ะ
0: ได้นะฮะเป็นโอกาสนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆ
0: ไม่ใช่โฆษณา
1: คือพี่น้องเกษตรกรเอาจริงๆนะท่านผอ.ค่ะบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบเลยจะไปซ้ำว่า A Shop อยู่ตรงไหนบ้
0: าง
1: ของกระบี่นะคะตรงนี้ค่ะมีร้านไหนบ้างที่สมมุติถ้าเราเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องไปซื้อร้านเหล่านี้ล่ะนะคะเหมือนที่ท่านผอ.บอกอะค่ะ
0: ครับคือหลักใหญ่เนี่ยสกต.นะสหกรณ์เพื่อการตลาดลูกค้านะของธกส.ก็ดังอยู่สมาชิกก็ทั้งหมดประมาณ 30,000 คนนะครับสกต.มีทุกสาขานะครับเดี๋ยวก็เรานำร่องด้วยสกต.แล้วสหกรณ์ต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีที่สหกรณ์กองทุนสัญญาณยางบ้านบางบอนนะครับแล้วก็น้ำจานสามัคคีบางบอนนี่อยู่ที่คลองท่อมนะพลูดินนาน้ำจานที่ก็อยู่ที่อ่าวลึกเหนือนะครับนี่เป็นสหกรณ์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมนะครับจะต้องมีใบอนุญาตขายปุ๋ยด้วยส่วนร้านค้าเครือข่ายที่ขึ้นทะเบียน A Shop นะครับตอนนี้ที่มีอยู่แล้วนะครับเอาที่มีอยู่แล้วก่อนนะครับที่ปรายวิยานะครับร้านนิตยาการเกษตรนะฮะติดต่อได้เลยแล้ว3ชพาณิชย์นะครับที่ปรายพยาคลองพระยาพาณิชย์ที่ปรายพยานะครับปรายวิยานี่มี3ร้าน4ร้านร้านปุณณิยาพัฒน์การเกษตรที่ปรายวิยานี่4ร้านเลยนะครับนะครบพร้อมมากเลยนะแล้วมีที่เขาต่อด้วยเขาต่อก็ร้านเพชรไพการเกษตรนะปราบิยามีถึง5ร้านนะครับที่อ่าวลึกนะครับก็มีร้านคลองหินการเกษตรนะครับตอนนี้แล้วก็สกต.ก็มีทั่วเหมือนที่ผมนำเรียนนะเพราะนั้นนี่ร้านพวกนี้ถามว่ายังน้อยอยู่นะจริงๆแล้วยังไม่ครอบคลุมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังดำเนินการเรื่องของรับร้านค้านะครับไปติดต่อทุกที่นะครับรับร้านค้าในพื้นที่แล้วได้ไปซื้อปุ๋ยที่ร้านค้านั้นด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะก็คือเอาเป็นว่าเราถือได้ว่าโครงการนี้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้กับทางด้านของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เขาเรียกว่าร้านค้าที่เกี่ยว เนื่องกับเกษตรกรเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะท่านผอ.ค่ะเราไปพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะไปฟังสิ่งน่าสนใจกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะท่านผอ.ยังคงอยู่กับเราในรายการค่ะผู้ฟังคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวดีๆกับโครงการสินเชื่อคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กันค่ะ
3: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
5: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
3: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
4: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
6: เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะเรายังคงอยู่กับท่านผอ.ณรงค์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดกระบี่นะคะกับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะท่านผอ.คะเราคงจะต้องมาเน้นย้ำกันอีกทีค่ะว่าในเรื่องราวของความต้องการหรือว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ค่ะว่าเขามีวัตถุประสงค์หรือว่าความต้องการให้พี่น้องเกษตรกรค่ะที่เข้าร่วมโครงการนี้นำเงินตรงนี้ค่ะไปใช้เพื่อทำอะไรเป็นหลักใช้อย่างนี้ละกันพอจะได้ไม่ผิดวัตถุประสงค์กันนะคะในการที่จะมาเป็นลูกค้าในโครงการนี้ค่ะ
0: ครับผมก็เหมือนที่น้องพลเรียนนะเรื่องของตัวโครงการนี่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะถ้าเกิดว่ารัฐจะสนับสนุนโครงการผ่านธ.ก.ส.สักอย่างเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการต่างๆนะครับเขาก็ต้องการงานเชิงคุณภาพที่สุดแหละฮะเรื่องของผลประโยชน์ที่คาดจะได้รับก็คือนอกจากต้นทุนที่ต่ำแล้วเนี่ยดอกเบี้ยต่ำแล้วก็เป็นโอกาสของเกษตรกรนะครับเหมือนที่ผมนำเรียนว่า พวกเกษตรกรพวกเราเนี่ยครับก็ใช้ปุ๋ยอยู่แล้วนะครับนะใช้ปุ๋ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของถ้าดอกเบี้ยต่ำกว่าเดิมเนี่ยก็เป็นโอกาสนะครับนะนั่นเป็นวัตถุสงค์ตัวหนึ่งนะครับแต่ที่ผมเห็นความสำคัญจริงๆนะผมมองว่าเป็นความฉลาดของทั้งภาครัฐของธ.ก.ส.ที่ทำโครงการนี้ด้วยแล้วก็เพื่อเป้าหมายเกษตรกรคือเรื่องของการพัฒนาทักษะนี่แหละฮะเราคงได้ยินว่าเรื่องของปุ๋ยนะครับเราใส่เยอะนะครับแต่ถามว่าไทยถูกจังหวะไหมนะถูกอัตราไหมมันรับกับดินไหมดินบางครั้งไม่จำเป็นจะต้องมีต้องใส่อีกสูตรตัวหน้าตัวหลังไม่ต้องเพิ่มมันมีอยู่แล้วการวิเคราะห์ดินก็สำคัญนะครับก็เลยมีน้องดินดีนะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนี่ตัวนี้เป็นการลดนะครับเพิ่มเงินในกระเป๋าเราได้เลยน
1: ะ
0: เราไม่จำเป็นต้องจะต้องใส่บางตัวนะครับเพราะนั้นนี่ทักษะนี่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมนำเรียนก็เรื่องของสถาบันเกษตรกรนะครับก็ต้องสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรด้วยโครงการนี้เลยเราไม่ได้เปิดประตูว่าต้องไปที่ร้านค้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนร้านใหญ่ๆในพื้นที่จริงๆร้านใหญ่ในพื้นที่ก็ลูกค้าของเราก็ไปใช้ปุ๋ยเยอะนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโอกาสที่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเนี่ยเขาจะได้ขายปุ๋ยนะครับแล้วก็จริงๆก็ขายอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดขายเพิ่มขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะ338ล้านผมมองว่าจริงๆเนี่ยเกษตรกรไม่ได้ใช้แค่ 15% นะของแสนเนี่ยนะถ้าเราดูแล้วถ้า15ไร่เนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวผมบอกได้เลยถ้า15ไร่นี่ท่านอาจจะกู้ได้เป็นแสนนะอ
1: ัน
0: นี้บอกเก็ตโฟได้เลยแต่ถ้า10ไร่นี่ไม่ถึงนะเพราะเราคิดจากรายได้ทั้งหมดที่ท่านได้แล้วก็ 60% ของค่าใช้จ่ายเพราะนั้นท่านไปใส่ปุ๋ยนะ 15% ในบางครั้งต้องใส่4รอบใน1ปีเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นแสนเลยก็ได
1: ้
0: อยากให้ใช้สมประโยชน์ที่สุดนะฮะเงินตัวนี้แต่ไปปิดหนี้นี่ไม่ได้นะผิดระเบียบแล้วผิดข้อกำหนดคือไม่ได้เลยนะเพราะว่าโดนตรวจสอบด้วยแล้วเป็นแสดงว่าโครงการเนี่ยผิดวัตถุประสงค์ไปเลยนะครับเราก็ไม่ให้ทำนะเหมือนว่ามีท่านอาจจะส่งนี่ท่านก็จริงๆก็ลูกค้าเนี่ยที่กระบี่เป็นลูกค้าชั้นดีนะครับชั้นดีระดับประเทศนี่ผมถือว่าเป็นลูกค้าชั้นดีเลยนะครับนะนี่ค้างก็ไม่ได้เยอะหรอกฮ
1: ะ
0: แล้วก็ขีดความระมัดระวังนี่นะครับเช่นปาล์มยางหรือทุเรียนนะนะอาจจะราคาตกหน่อยแต่ก็ยังไปได้อยู่นะครับน
1: ะ
0: เป็นโอกาสนะครับแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญในภาคการเกษตรนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์หลักจริงๆนอกจากดอกเบี้ยต่ำนะครับเพราะเรามองว่าดอกเบี้ยต่ำแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้เสริมอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะนี่ก็คือวัตถุประสงค์ของโครงการนี้จริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรคิดว่าเอาล่ะวัตถุประสงค์ของฉันที่อยากจะไปเป็นลูกค้านะคะของโครงการนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์อย่างที่ท่านผอ.บอกไปเนี่ยท่านสามารถที่จะเดินไปที่ธ.ก.ส.ได้เลยในวันนี้นะคะหรือช่องทางการติดต่อค่ะท่านผอ.คะถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจว่าเราจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือเปล่านะคะตรงนี้เราสามารถติดต่อไปได้ทางไหนบ้างคะ
0: ครับนอกจากที่ธ.ก.ส.ใกล้บ้านแล้วนะฮะก็จริงๆหลายท่านก็เรียกว่าตอนนี้ก็นั่งอยู่บ้านก็สามารถรู้เรื่องได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะยิ่งคนรุ่นใหม่คนเก่าๆรุ่นผมก็เหมือนกันนะเราก็เรียกว่ามันมีเว็บไซต์อะไรบ้างนะที่เกี่ยวข้องอยากให้จดไว้เลยนะฮะก็มีworldwide web นะครับ w 3ตัวนะ .baac นะครับ .or.ts นะครับ
1: ค่ะ
0: w 3ตัว .baac.or.ts นะครับลองเข้าไปดูแล้วก็ baac นะครับตัวใหญ่นะ baac mobile ซึ่งจริงๆก็มีอยู่ในแอปอยู่แล้วครับตอนนี้แอปของธนาคารเนาะ
1: ค่ะ
0: อีกตัวหนึ่งช่องทางหนึ่งก็คือ Line OA นะครับแล้วก็ Coron นะคือตัวไข่ปลา2จุดนะฮะ BAAC Family นะครับนี่หลายคนก็มีนะครับพวกนี้ก็มีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดท่านยังไม่มีก็ลองเข้าไปดูในส่วนนี้นะครับแล้วนอกจากที่ติดต่อนี้ก็คือตอนนี้ท่านก็อาจจะต้องได้รับการโทรสอบถามจากพนักงานเอาอย่างนั้นเลยนะ เป็นโครงการดีก็คือบางท่านนี่ผมนำเรียนเลยว่าบางท่านเนี่ยมีวงเงินเครดิตที่ไม่ได้ใช้เช่นยังไม่ได้เบิกเครดิตเช่นวางไว้แสนหนึ่งนะครับวิเคราะห์แล้ว15ไร่เนี่ยกู้ได้แสนหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะเบิกได้เลยอันนี้เร็วกว่านะทางไปถึงก็อนุมัติได้เลยเป็นนั่นอำนาจมัดของผู้จัดการสาขาท่านไปถึงอันนี้ผมมีวงเงินว่างอยู่นะครับแล้วก็ใช้โครงการนี้เลยเพราะผมต้องใช้ปุ๋ยอยู่แล้วจริงๆแล้วยังไม่เบิกนะจะทักเดือนหน้าแต่ก็ให้เร็วเลยก็สามารถใช้เงินกู้ได้เร็วนะครับแต่ท่านที่ ยังไม่พร้อมเช่นยังไม่มีวงเงินที่จะเปิดเอาไว้ก็ต้องวิเคราะห์ก่อนเหมือนที่ผมนำเรียนที่น้องฝนบอกอะ20ไร่30ไร่นะค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะแต่ไม่เกินแสนต้องรอเวลานิดหนึ่งก็จะต้องส่งอนุมัติของสำนักอนุมัติซึ่งก็ไม่ยากโครงการนี้ถ้าเกิดเป็นโครงการแบบนี้ก็ชัดเจนแต่อาจจะไม่ได้ทันทีแต่ถ้าเกิดท่านไปวันนี้มีเงินแล้วท่านไปถึงพรุ่งนี้ได้เลยดูวิดีโอเสร็จรับตังค์เลยพรุ่งนี้ซื้อปุ๋ยได้เลยนะครับนี่บอกซะก่อนนะบอกว่า2ขยักนะฮะ
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นช่องทางการติดต่อที่เข้าถึงได้ง่ายมากๆเลยแต่ว่าฝนเชื่อว่าส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดกระบี่เองก็อาจจะเป็นลูกค้าของธกส.ซะส่วนใหญ่แล้ว
0: โอ้เยอะเลยฮะ
1: เยอะแล้วนะคะก็ถือว่าท่านก็น่าจะเข้าถึงช่องทางต่างๆของทางด้านของธกส.อยู่แล้วสุดท้ายนะพ่อขามีอะไรจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรหรือว่าคุณผู้ฟังทางบ้านที่กำลังรับฟังรายการกันอยู่ทั้งผู้ที่เป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้วหรือว่ายังไม่เคยเป็นลูกค้าของธกส.เลยตรงนี้ค่ะมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟัง
0: โอเคครับเป็นโอกาสที่ดีเลยนะฮะที่ได้มาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านนอกจากท่านผู้ฟังวันนี้แล้วที่ฟังแล้วอยากให้กระจายนะครับนะอยากจะเรียกว่าสื่อสารเพิ่มเติมกับผู้ที่ไม่ได้ฟังด้วยนะครับน
1: ะ
0: จริงๆแล้วของธนาคารนะครับเหมือนที่น้องฝนบอกเราลูกค้าเกษตรกรของเราทั่วประเทศใน6ล้านกว่าครัวเรือนนะที่นี่ก็ 30,000 กว่าครัวเรือนนะซึ่งเยอะนะครับเป็นลูกค้าเรานี่น่าเยอะกว่าแบงก์อื่นอยู่แล้วนะแล้วก็ธกส.ก็ยินดีที่ให้บริการเรื่องของภาคการเกษตรนอกภาคเกษตรอะไรต่างๆนะครับเราก็เปิดรับสมัครลูกค้ายิ่งตอนนี้ก็รับสมัครลูกค้านะครับนะเพื่อที่จะใช้บริการของธนาคารนะครับธนาคารก็ดอกเบี้ย ก็ไม่ได้สูงนะแล้วก็เราก็ดูแลเหมือนที่ผมนำเรียนนิดก็ถ้าเราเป็นเกษตรกรนะอยากจะให้มีเรื่องของสมุดเล่มเขียวนะขึ้นเป็นเกษตรกรมาด้วยนะครับเผื่อมีโครงการภาครัฐดีๆเนี่ยก็จะได้ส่งผ่านได้เลยนะครับนะแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆเรื่องของเกษตรกรนะครับถือว่าเป็นผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคชนบทธกส.เป็นธนาคารพนักชนบทนะครับที่มั่นคงและก็ยั่งยืนนะครับท่านก็เป็นมีส่วนสำคัญในการสร้างเรื่องมูลค่าเพิ่มให้กับทางชุมชนนะครับน
1: ะ
0: ทางสังคมซึ่งโอกาสนี้โครงการนี้ก็เช่นกันนะอยากให้ท่านได้ใช้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสของท่านด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผอ.ณรงค์รักบรรจงค่ะผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดกระบี่นะคะที่มาพูดถึงเรื่องราวโครงการดีๆนะคะสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะของธกส.นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังรายการกันอยู่นะคะสนใจก็อย่าลืมทางช่องทางที่ท่านผอ.ได้ให้เอาไว้หรือว่าธกส.หาง่ายค่ะบ้านที่กระบี่ก็จะอยู่ที่ตลาดเก่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะก็เดินทางไปได้ง่ายๆเลยสามารถไปถามกันได้สำหรับโครงการนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.ที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นำคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังนะคะสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นึงค่ะ

0: านอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร
1: ทรงอ่านหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นนิตยสารซึ่ง UN เนี่ยเป็นคนเขียนซึ่งในเนื้อหานั่นก็คือพูดถึงเรื่องการจัดทำฟู้ดแบงค์พระองค์ท่านนะถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทอยู่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นเลยเป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับนึงนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำเนี่ยพื้นฐานเพราะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอละนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิตผักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะครับอันนี้ให้แนวทางไปใครก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงกับชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมชนพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่ฮ่องสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินการเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับอยู่พยายามปรับแล้วอีกทางนึงทางก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่จะได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันครับ
0: ชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน

กับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

ละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใส
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านสายด่วนของรัฐบาล1111ทุกช่องทางรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยให้ศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตดังกล่าวด้วยเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสมีข้อมูลรอบด้านสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษคืนความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกหลอกลวงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะฝนทิ้งช่วงปลายปีโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำและวางแผนเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง66จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
7: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขณะนี้ยังมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกปีนี้โดยกรมชลประทานคาดการว่าณวันที่1พฤศจิกายน2569อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดียกเว้นบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับพอใช้จึงต้องเตรียมเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนผ่านการบริหารจัดการน้ำและปฏิบัติการฝนหลวงอย่างไรก็ตามกรมชลประ ธานคาดว่าในเดือนหน้าจะมีพื้นที่66จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงครอบคลุมพื้นที่กว่า51ล้านไร่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการเพาะปลูกและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำโดยส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569วางเป้าหมายให้สามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัย
8: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วง

0: ากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขอแจ้งผังรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน8ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเล่าข่าวอันดามันเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการร้อยเรื่องอันดามันเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันเวลา13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนเวลา15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการรอบวันทันข่าวเวลา15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านเวลา16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการ5แยกข่าวเวลา16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระผ่านปีหลวงเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุขเวลา18นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากเคารพธงชาติจะเป็นรายการจับประเด็นเป็นข่าวเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักเวลา20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรมเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสาระสารพันเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพื่อนฝันเวลา23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพื่อนฝันออกอากาศจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับนันท์นะคะณัฐวดีศรียาภัยค่ะและทีมงานสวทรนองที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยนะคะหลายๆท่านนะคะก็มาทักทายกันในยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนอากาศเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ระนองอากาศแปลกๆค่ะก็มีเหมือนจะมีแดดแต่ก็ครึ้มๆมานะคะก็ยังไม่รู้แน่รู้นอนเลยว่าวันนี้เนี่ยจะมีฝนตกลงมาในช่วงไหนบ้างหรือเปล่านะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลายช่องทางเลยค่ะทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 kHz ในพื้นที่สวทรนองนะคะแล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณไปในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะก็ทักทายกันวันนี้ไปกันแบบรวดเร็วคุณผู้ฟังคือมีหลายประเด็นมากนะคะเรื่องของน้ำมันกันก่อนเลยคือเพิ่งรู้นะเนี่ยเมื่อคืนอ่ะก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารไม่ได้ดูโซเชียลสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามัวแต่ดูบอลอยู่เมื่อคืนแมตช์พิเศษเนาะใครได้ดูบ้างคะสำหรับฟุตบอลโลกเมื่อคืนก็อาร์เจนตินากับอียิปต์นะคะลุ้นกันจนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะแต่สุดท้ายแล้วอาร์เจนตินาก็ทำคะแนนไป3ลูกนะคะ3ต่อ2นะคะอียิปต์ก็ได้ไป2ลูกนะคะคือแบบเฉียดฉิวมากคือตอนแรกเนี่ยครึ่งเกมแรกไปจนถึงแบบเกือบๆปลายเกมที่2อ่ะคืออียิปต์นำไป2นะแต่พอแบบ10นาทีสุดท้าย3ลูกจากอาร์เจนตินานะคะก็พลิกเกมมาชนะไปนะคะก็ดุเดือดมากเมื่อคืนนี้นะคะพูดถึงเรื่องฟุตบอลกันสักหน่อยเนาะเสียดายจริงๆเลยนะคะปีนี้ที่ทางประเทศไทยเราไม่ได้แบบมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกแบบโอเพ่นแต่จริงๆแล้วก็มีอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่า Jazz กับ Monomax เนี่ยเขาก็มีการซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็ถ่ายทอดทางช่องทางของเขาตามแพ็คเกจนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยทางนันท์ดูทางไทยรัฐนะเขาน่าจะไปซื้อแมตช์นี้มานะคะเพื่อถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐช่อง32อ่ะนะคะเมื่อคืนก็ได้ดูไปค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสีสันในช่วงฟุตบอลโลกในโค้งสุดท้ายนี้แล้วด้วยนะคะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างดีกว่าค่ะที่จะบอกก็คือเรื่องของราคาน้ำมันวันนี้ตกใจมากคุณผู้ฟังราคาน้ำมันลดวันนี้นะคะประมาณ2.51 บาทค่ะแล้วก็มี B7 เนี่ยลดลงมา2.56 บาทเลยทีเดียวนะคะแก๊สโซฮอล์95 91 E20 E85 ลด2.51 บาทนะคะก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยแตะ20กว่าๆแล้วนะ E20 เนี่ย 29.94 สตางค์ค่ะส่วน E85 เนี่ย25.88 สตางค์ค่ะส่วน95นะคะแก๊สโซฮอล์95เนี่ย34.94 บาทสตางค์ค่ะก็โอ้โหดีใจมากเลยนะคะตอนนี้หลายคนบอกวางแผนเตรียมตัวไปเที่ยวกันแล้วนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะก็แสดงความยินดีด้วยค่ะอยากให้แบบเป็นแบบนี้ราคาแบบนี้อย่างน้อยๆอ่ะคือตอนนี้ใช่ไหมคือของมันแพงแล้วมันไม่สามารถลงได้แล้วไงแต่ตัวน้ำมันอ่ะมันก็ยังขึ้นลงอยู่มันยังพอได้ใจชื้นนะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าค่าราคาน้ำมันถูกเราก็จะได้นำส่วนต่างที่เหลือไปใช้ในการซื้อของที่ราคาของเอาจริงๆไม่ลดเลยเนาะอย่างเช่นแบบราคาข้าวอาหารตามสั่งของกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่ค่อยลดเลยมันแปลกมากเลยอ่ะก็เลยเดี๋ยวต้องรอดูว่ารัฐบาลจะทำยังไงเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนหลายๆอย่างมันก็ลดลงมาแล้วแต่ว่าเรื่องของอาหารตามสั่งข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ลดเลยเดี๋ยวต้องรอดูนโยบายของรัฐบาลนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะเรื่องของน้ำมันผ่านไปแล้ววันนี้มีหลายข่าวมากคุณผู้ฟังมาดูข่าวแรกไปกันแบบรวดเร็วเลยดีกว่านะคะในเรื่องของ Thailand Fast Pass ค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุม APEC Business นะคะหรือว่าการประชุมมีการเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับการผลักดัน Thailand Fast Pass ซึ่งมีการจัดการประชุมขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคมค่ะโดยต้องบอกก่อนนะคะว่าการประชุมนี้เนี่ยเป็นสิ่งสะท้อนข้อที่จริงที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจมาสู่กระบวนการกำหนดนโยบายของทางภาครัฐค่ะเน้นย้ำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในยุคที่โลกเราเผชิญความไม่แน่นอนค่ะและหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลก็คือการทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นจุดหมายของการลงทุน
ที่มีคุณภาพโดยได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Path ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนทำให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสและสามารถคาดการได้มากขึ้นค่ะและสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA แบบคุณภาพสูงสร้างความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจเพิ่มเรื่องของการตัดสินใจการลงทุนการผลิตแล้วก็การขยายกิจการได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะและภาคเอกชนเองนะคะก็ได้มีการร่วมกันพิจารณาผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นสำคัญค่ะในเรื่องของการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI การเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการสร้างการเติบโตที่ทั่วถึงอย่างยั่งยืนนะคะก่อนนำข้อเสนอทั้งหมดเหล่านี้ในเวทีการประชุมอะค่ะไปกำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยกลายเป็น Thailand Fast Path เพื่อที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกต่อไปได้ค่ะอีกหนึ่งมาตรการค่ะคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอไปเป็นการอนุมัติให้คลังเนี่ยกู้เงินจากธนาคารโลก 4,550 ล้านบาทเพื่อนำไปสร้างเมกะโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วก็อีกโครงการหนึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาค่ะก็มีการอนุมัติให้กระทรวงการคลังนะคะตามที่บอกไปค่ะกู้เงินในนามรัฐบาลค่ะแล้วก็กู้เงินจากธนาคารโลกนะคะโดยมีการกำหนดวงเงินเอาไว้เนี่ยประมาณ 4,550 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการ2โครงการด้วยกันโครงการแรกค่ะในพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และอีก1โครงการในพื้นที่สงขลาค่ะเป็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจริงๆอ่ะมีการวาดโครงการโปรเจกต์2โปรเจกต์นี้มายาวนานมากแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะมีมติเป็นที่เรียบร้อยนะคะในการอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารโลกมาประมาณ 4,550 ล้านบาทและนำมาลงทุนกับเมกะโปรเจกต์ทั้ง2โครงการนี้นะคะในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งในพื้นที่สงขลาเนี่ยนะคะสะพานตัวนี้เนี่ยมันจะเชื่อมจังหวัดสงขลาและพัทลุงซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติจากวันที่18ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคม2565หลายปีที่ผ่านมานะคะของกระทรวงคมนาคมที่มีการเสนอขึ้นไปค่ะแล้วก็ยังมีการอนุมัติให้กระทรวงการคลังนะคะได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารโลกด้วยค่ะวงเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ129ล้านบาทค่ะเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีในพื้นที่ทะเลสาบสงขลานะคะแล้วก็ติที่3เห็นชอบเรื่องของการร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ง2โครงการนี้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในครั้งนี้นะคะก็เป็นภาษาตามกฎหมายของเขาแต่ว่าก็เห็นทิศทางแนวโน้มที่ดีคุณผู้ฟังสำหรับ2โครงการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดสงขลานะคะก็เชื่อว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็คงจะดีใจเพราะจริงๆแล้วยกตัวอย่างในพื้นที่ของเกาะลันตาเนาะการจะเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากแล้วก็เรือที่มีการใช้สัญจรไปมาอยู่ข้ามไปข้ามมาค่ะจริงๆก็ต้องพูดกันตามความจริงนะว่ามันก็อาจจะประสิทธิภาพไม่ค่อยแบบดีสักเท่าไหร่เนาะก็ถ้าเกิดว่ามีช่องทางในการเดินทางในโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตากับจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการเดินทางการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มันจะแบบต่อยอดไปสู่การเข้าไปท่องเที่ยวมากขึ้นการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นหรือว่าการขนส่งภาคการขนส่งการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยคือมันได้ประโยชน์หลายๆอย่างจึงมีมติออกมาในครั้งนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับชาวบ้านในพื้นที่ของสงขลาพัทลุงแล้วก็ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ด้วยค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะ
ก็เป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้เนาะตอนนี้หลายคนเนี่ยคิดหนักเลยจะกินอะไรแต่ละอย่างนี่คือคิดหนักมากแล้วก็ติดตามดูมีการหาข้อมูลกันแบบละเอียดเลยหลังจากที่มีการออกมาบอกผลการตรวจหาพยาธิในกลุ่มนิสิตนักศึกษาในพื้นที่ของภาคอีสานนะคะแล้วก็พบว่ามีน้องๆนิสิตนักศึกษาใหม่เนี่ยที่เขาพบว่ามีพยาธิใบไม้ตับอยู่ในร่างกายของเขาเนี่ยคือเยอะมากคุณผู้ฟังเป็นจำนวนที่เยอะหลายคนมากนะจำตัวเลขไม่ได้แล้วอ่ะลืมติดตามมานะคะแต่ว่านี่แหละประเด็นนี้คือมันก็เป็นกระแสฮือฮาว่าหลายคนตอนนี้เนี่ยเริ่มตระหนักเรื่องการกินมากขึ้นจะคิดเมนูจะกินเมนูอะไรแต่ละอย่างเนี่ยคิดถี่ทั่วเลยเอ๊ะอันนี้มันเสี่ยงหรือเปล่านะมันดิบสุกๆหรือเปล่านะอันนี้มันก็สุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะโดยล่าสุดค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาแจ้งเตือนผู้ที่รับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆสุกๆนะคะเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิใบไม้ตับนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้ด้วยนะคะคือประเด็นมันเกิดมาจากการที่คนเขาบอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามาจากส้มตำหรือเปล่าจนตอนนี้อ่ะแม่ค้าส้มตำในพื้นที่ที่มีการประกาศไปอะค่ะคือเขาก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ออกมาบอกแล้วนะว่าเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากกระแสนี้มากจริงๆอ่ะนะคะก็จริงๆก็เห็นใจพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะแล้วเขาก็ออกมายืนยันคอนเฟิร์มว่าเนี่ยน้ำปลาที่ร้านเนี่ยคือเราทำแบบปรุงสุกนะต้มมาแล้วผ่านการต้มมาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ถามว่ามันมีผลกระทบต่อความรู้สึกของคนไหมกับข่าวที่ออกมามันก็มีผลกระทบนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบอย่าตระหนกเกินไปแต่ว่าตระหนักแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะมีการตรวจสอบนิดนึงว่าอาหารที่เรากินไปนี่มีกระบวนการทำยังไงปรุงสุกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ตรวจสอบเรื่องนี้กันสักนิดนึงนะคะเขาบอกว่าพื้นที่ที่ประสบปัญหามากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะพบว่ามีการติดพยาธิใบไม้ตับสูงแล้วก็ซึ่งมันก็ต่อยอดไปสู่การก่อให้เกิดโรคมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีได้นะคะเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยค่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นมะเร็งที่พรากชีวิตคนไทยไปจำนวนมากเลยค่ะซึ่งไอตัวพยาธิตัวใบไม้ตับเนี่ยค่ะมันเป็นพยาธิตัวแบนๆลักษณะเหมือนคล้ายๆใบไม้ที่มันจะมักจะอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของมนุษย์นะคะโดยมันจะมีวงจรชีวิตเนี่ยผ่านการเป็นตัวอ่อนที่อาศัยอยู่ในเกร็ดในหางในครีบในเนื้อของปลาค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาน้ำจืดเกล็ดขาวอย่างเช่นปลาตะเพียนปลาสร้อยแล้วก็ปลาซิวนะคะเมื่อคนรับประทานแบบสุกๆดิบๆเข้าไปอย่างเช่นก้อยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือว่าปลาร้าดิบนะคะก็เนี่ยของเหล่านี้ค่ะมันจะอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิเข้าไปได้นะคะที่มันจะเข้าไปเจริญเติบโตแล้วก็เข้าไปฝังตัวในท่อน้ำดีของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ได้ยาวนานในร่างกายของเราคุณผู้ฟังประมาณ20-30 ปีเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าไอความเชื่อที่แบบว่าการบีบมะนาวลงไปในอาหารสุกๆดิบๆการใส่พริกหรือว่ากินร่วมกับแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ความเชื่อนี้ผิดนะคะมันไม่สามารถไปฆ่าพยาธิได้นะคือวิธีที่ดีที่สุดคือมันต้องทำให้สุกก่อนที่จะกินเท่านั้นปรุงสุกเท่านั้นค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็ฮือฮากันอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามแล้วก็ตรวจเช็คดูนะคะว่าร้านอาหารที่เราไปกินเนี่ยเป็นยังไงเนาะสอบถามได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบสร้างความแบบยุ่งยากให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ขายแต่ตัวกลุ่มพ่อค้าแม่ขายเองเขาก็จะต้องพยายามทุกวิถีทางเช่นกันในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคะให้มีความเชื่อมั่นอีกครั้งว่าวัตถุดิบที่ใช้ภายในร้านของท่านเนี่ยเป็นยังไงเคลมไปเลยว่าเนี่ยปรุงสุกเรียบร้อยมั่นใจได้ลูกผ่านการพาสเจอร์ไรส์มาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภควันนี้ก็หลากหลายประเด็นมากคุณผู้ฟังแล้วก็อาจจะพูดเร็วไปสักหน่อยนะเพราะว่ามันมีหลายประเด็นมากจริงๆนะนัทเองก็กลัวว่าจะเล่ากันไม่ทันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีผลงานเพลงที่จะมาฝากด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวสาร
ในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันมาฝากกันอีกด้วยแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: ราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: เพราะทุกศาสนา

0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह।
1: พระทุกศาสนานั้นต่างสอนให้ศาสนิกของตนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: มาคุยผลงานเพลงภาพจำค่ะจากพี่ป๊อปปองกูลนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้นะคะผลงานเพลงจากพี่นิวจิ๋วค่ะก็สองผลงานเพลงที่นำมาเปิดให้กับผู้ฟังได้ฟังกันแบบพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเช้าๆหรือว่าใครจะฟังเพื่อเติมพลังแบบบิ้วตัวเองในช่วงเช้าๆก่อนทำงานนี้กันก็ได้นะคะกลับมาในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ในช่วงที่2เราก็จะนำข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันนะคะมาเล่าให้ฟังกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นติดตามข่าวสารนี้กันก่อนแล้วกันนะคะซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าทางพี่น้องในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็คงจะได้มีโอกาสในการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเนื่องจากในวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา8 นาฬิกาค่ะพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึงวันนี้นะคะวันที่8ค่ะก็หลายหน่วยงานที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นนะคะจัดขึ้นที่บริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งการแข่งขันเรือใบในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายนพุทธศักราช2569และเป็นการจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติค่ะก็ใครที่ชอบในแวดวงของกีฬาเรือใบก็สามารถไปติดตามความเคลื่อนไหวได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ NBT ภาคใต้ก็ได้ค่ะน่าจะมีความเคลื่อนไหวมาอัปเดตให้เราได้ติดตามตลอดทั้งวันรวมถึงแฟนเพจ Facebook พระลานด้วยค่ะแล้วก็ช่องทางต่างๆนะคะข่าวสารที่มีการนำเสนอไปหลายๆช่องด้วยนะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังค่ะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าค่ะโดยมีทางด้านของท่านรอมฎอนหะยีอาแวนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานประจำปีงบประมาณ2569ที่ภูเก็ตจัดขึ้นที่สวนสาธารณะสนามกีฬาอำเภอกระทู้ค่ะโดยมีทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้นะคะแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตค่ะหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีพี่น้องประชาชนค่ะที่พาน้องหมาน้องแมวไปเนาะก็ไปเข้าร่วมในโครงการนี้ไปรับการฉีดวัคซีนไปเข้ารับการทำหมันนะคะก็จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีหลายๆภาคส่วนที่ไปร่วมกิจกรรมกันด้วยค่ะโดยทางเทศบาลเมืองกระทู้ได้ดำเนินการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มาอย่างต่อเนื่องสถิติในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม69ที่ผ่านมาก็ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วประมาณ655 ตัวค่ะแล้วก็ฉีดให้กับน้องแมวไปประมาณ929 ตัวพร้อมกับให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขนะคะ638 ตัวแล้วก็ทำหมันน้องแมวอีก884 ตัว รวมทั้งมีการเฝ้าระวังโรคด้วยการส่งตรวจตัวอย่างเป็นประจำทุกปีเลยค่ะส่งผลให้การตรวจไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นเจ้าของน้องหมาน้องแมวเหล่านี้ล่ะค่ะที่ร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างคุณผู้ฟังค่ะพังงาก็เช่นกันค่ะเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ขึ้นมานะคะโดยท่านไพรัชเพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ค่ะซึ่งก็ในพื้นที่ของพังงานะคะจัดขึ้นที่บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุดโดยมีท่านนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะภายในงานก็เช่นกันนะคะมีการให้บริการทำหมันน้องแมวพร้อมฉีดวัคซีนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของพี่น้องประชาชนซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคุณป้าคุณแม่คุณพี่ทั้งหลายพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะที่เป็นเจ้าของน้องหมาน้องแมวในพื้นที่นะคะก็นำสัตว์เนี่ยเข้าไปรับบริการการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากเลยค่ะนอกจากนี้ภายในงานนะคะก็ยังมีหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในด้านต่างๆเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะก็มีหลากหลายมากในพื้นที่ของพังงาค่ะคือกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติค่ะเนื่องด้วยในวันที่4กรกฎาคมในห้วงที่ผ่านมาค่ะก็เป็นวันคล้ายวันประสูติของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระองค์ทรงห่วงใยในปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติและทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยหมดไปจากประเทศไทยให้ได้โดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงที่พังงาด้วยค่ะจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยพอทุกคนตระหนักรู้แล้วอะค่ะมันจะเป็นการช่วยลดการเพิ่มจำนวนของสุนัขแล้วก็น้องแมวจรจัดค่ะไปจนถึงเรื่องของการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อเนื่องไปเลยค่ะ

0: าร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
1: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
2: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
1: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
0: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: มาคุย

เงานะคะผลงานเพลงจากพี่บอยพีซเมเกอร์ค่ะกลับมาในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการอันดามันวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็มาตามกันต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองส่งท้ายกันนะคะในพื้นที่กระบี่กันก่อนเลยค่ะกระบี่มีการเปิดตัวงานโฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกลกรีน2026ค่ะยกระดับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวสู่ระดับโลกนะคะมุ่งหมายเอาไว้ว่าจะสร้างเมืองท่องเที่ยวสีเขียวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนค่ะเรื่องนี้ทางด้านของคุณนิรันดร์ปราบอักษรค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ไปเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานโฮเทลเอ็กโปกระบี่โกลกรีน2026นะคะที่จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ค่ะโดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ค่ะมีนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ค่ะมีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดตัวแคมเปญในครั้งนี้ค่ะโดยท่านรองผู้ว่านะคะท่านก็เปิดเผยค่ะว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างมากควบคู่กับการที่ชาวกระบี่เองเนี่ยจะมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปด้วยแล้วก็จะทำให้จังหวัดกระบี่เนี่ยมุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวผ่านการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค่ะมีการพัฒนามาตรฐานของการบริการกับนักท่องเที่ยวโดยจะนำนวัตกรรมนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการต่างๆที่จะให้บริการสู่ผู้สู่ลูกค้านะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่อย่างสมดุลทั้งในมิติของเศรษฐกิจในมิติของสังคมแล้วก็ต้องมีมิติด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่มาด้วยค่ะด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะท่านก็มองว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายธุรกิจที่มันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวผู้ประกอบการเขาได้มาเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในธุรกิจโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวอะค่ะโดยภายในงานก็จะมีผู้ประกอบการเนี่ยเข้าร่วมประมาณ50บูธด้วยกันครอบคลุมไป8โซนธุรกิจค่ะพร้อมกิจกรรมสัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศมีกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจนะคะแล้วก็มีการแข่งขันด้านวิชาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะขณะที่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ก็เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นในครั้งนี้นะคะว่าการจัดงานเนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในภาคของการเดินทางการที่ทุกคนเชื่อมั่นแล้วมาเข้าพักในพื้นที่กระบี่การที่ทุกคนเชื่อมั่นแล้วก็มาใช้บริการมาท่องเที่ยวในพื้นที่กระบี่มากขึ้นมันก็เป็นการเปิดโอกาสสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการด้วยพร้อมทั้งเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเมืองท่องเที่ยวสีเขียวควบคู่กันไปค่ะผู้ประกอบการโรงแรมนะคะแล้วก็มีธุรกิจท่องเที่ยวมีร้านค้าร้านอาหารหน่วยงานภาครัฐมีภาคเอกชนมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะก็ไปร่วมงานกันเยอะมากค่ะก็ยังมีการจัดงานนะคะในระหว่างจะมีการจัดงานจริงๆเนี่ยเมื่อวานเป็นการแถลงใช่ไหมคะแต่การจัดงานจริงๆเขาจะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง25กรกฎาคมปลายเดือนนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง1ทุ่มค่ะที่โรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายทางธุรกิจอันนี้น่าเป็นส่วนสำคัญค่ะแล้วก็ไปจนถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่สู่ความยั่งยืนในอนาคตต่อไปได้ค่ะก็ภาคการท่องเที่ยวนะจริงๆกระบี่เนี่ยคือเขามีเครดิตดีอยู่แล้วทั้งเรื่องของความสวยงามในท้องทะเลหรือว่าการให้บริการในภาคธุรกิจโรงแรมต่างๆนะคะก็คือเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการยกระดับมีการนำเรื่องของการพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันมาด้วยอ่ะมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งดึงดูดที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยเขาอยากจะไปสัมผัสการท่องเที่ยวในมุมมองแบบนี้ดูก็ได้ค่ะก็รอดูหลังจากนี้นะคะแต่ว่าเชิญชวนทุกคนให้ลองไปท่องเที่ยวดูไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวในพื้นที่ไหนก็ดีทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะ
เมื่อวานนี้สนุกสนานเฮฮากันทีเดียวเลยในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะก็หลังจากที่สายฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็เบาๆมีตกลงมาช่วงเช้าแต่พอช่วงบ่ายๆไปจนถึงช่วงเย็นก็อากาศดีมากเลยค่ะเขาก็เลยมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิกนะคะเต้นเพื่อสุขภาพนะคะส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัยค่ะคือมันเป็นกระแสไวรัลแล้วก็ฮิตกันมาตั้งแต่ที่อะไรนะเต้นสวนลุมใช่ไหมที่เห็นคนแบบชอบไปเต้นแอโรบิกคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่คือเขาก็ชื่นชอบในลักษณะแบบนี้จนกระจายมาแบบจังหวัดต่างๆก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นค่ะระนองของเราก็ไม่พลาดตามเทรนด์นี้เหมือนกันนะคะในการจัดกิจกรรมเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะจัดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้สักประมาณ 18:00 น.ให้คุณพ่อคุณแม่ไปส่งลูกหลานที่บ้านก่อนนะคะแล้วก็มาร่วมเต้นร่วมสนุกกันค่ะสักช่วงเวลา 18:00 น.ค่ะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะก็มีทางด้านของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือสวมชุดออกกำลังกายแบบเต็มมาเลยนะจัดเต็มมาเลยแต่ละคนนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมกันค่ะแล้วก็คือคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการอะไรแบบนี้คือหลังจากเลิกงานก็ได้มาออกกำลังกายไงคะในโครงการเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Dance Exercise ค่ะก็จัดขึ้นนะคะโดยชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองระนองค่ะภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นค่ะคือกิจกรรมนี้สนุกมากจริงๆแล้วทุกคนคือเต้นทันตามไม่ทันก็ไม่ว่าเลยนะแต่ทุกคนเหมือนได้ไปสนุกสนานกันน่ะคือบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมากคุณผู้ฟังแล้วคือหลายคนนะคือเมื่อวานเนี้ยหลายวัยอ่ะทุกช่วงวัยอ่ะตั้งแต่แบบวัยผู้สูงอายุวัยทำงานวัยกลางคนคุณพ่อคุณแม่บางทีบางครอบครัวพาลูกมาเต้นด้วยข้างๆนะคะก็สนุกสนานไปเลยทีเดียวนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้ค่ะกระแสตอบรับดีแบบนี้เชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีการเปิดเวทีอีกนะคะก็รอติดตามได้เดี๋ยวจะมาเล่าบรรยากาศให้ฟังกันเรื่อยๆคุณผู้ฟังแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแนนัทและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกับรายการอันดามันวันนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 9:00 น.นิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เอนจอยกับการทำงานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยเดฟเฟค2026ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสร้างความสมดุลระหว่างมิติความมั่นคงและเศรษฐกิจสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยเดฟเฟค2026ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสร้างความสมดุลระหว่างมิติความมั่นคงและเศรษฐกิจสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569หรือไทยเดฟเฟค2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้ถึง10กรกฎาคมณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิดพลังแห่งการพึ่งพาตนเองซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไทยนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การผลิตและการใช้งานจริงอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการส่งเสริมการจ้างงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีสากลพร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจหรือ Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้พบปะสร้างเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือไปสู่การพัฒนาและการลงทุนในอนาคตปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดสตูลตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศหลบหนีภาษี 10,000 ซองมูลค่าของกลางราว 900,000 บาท
7: พันตำรวจเอกอนุสรทองใสผู้กำกับการ6กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่ากองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามประสานงานร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูลเข้าปิดล้อมตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือบ้านทางยางหมู่ที่7ตำบลสาครอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลหลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในขณะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบผู้กระทำผิดไว้ตัวทันสามารถหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อ Marlboro Lights จำนวน20ลัง 10,000 ซองหรือเท่า 200,000 มวนมูลค่าของกลางประมาณ 900,000 บาทประมาณค่าปรับ 9,420,000 บาทต่อมาเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าแพเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนให้ระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากคลื่นลมแรงในอ่าวไทยถึงวันที่13กรกฎาคมนี
8: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือถึงวันที่13กรกฎาคมนี้หลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นวันที่10ถึง13กรกฎาคมมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมแรงในอ่าวไทยโดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสขอให้เรือทุกประเภทหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรงดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือพร้อมขอให้นายเรือและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด

0: www.thaipbs.co.th
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
3: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้เฮ้ย
4: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
5: ขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdalearning2026 Lasda Learning 2026และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้ค่ะ10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะวันนี้เราเจอกันพุธกลางสัปดาห์นะคะพุธที่8กรกฎาคม2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมค่ะข่าวสารนำมาฝากกัน2ช่วงเหมือนเดิมเลยนะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันวันนี้พิเศษนิดนึงนะคะในห้องส่งของเรานะคะวันนี้มีในส่วนของการพูดคุยกับนางสาวประภาพรมะลิเครือค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดภูเก็ตนะคะมาร่วมพูดคุยกันกับโครงการดีๆนะคะโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะในช่วงที่2กันละกันพักกันสักครู่ฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันนะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะอรรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเรามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะเมื่อวานนี้นะคะ7กรกฎาคม2569นะคะช่วงเวลา13:00 น.ณอาคารวิธานสถาปกศาลาหรือว่าที่โรงขยายแบบนะคะมณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรแล้วก็การจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยค่ะว่านายกรัฐมนตรีได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรนะคะแล้วก็การจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งขณะนี้ทางกรมศิลปากรได้ดำเนินงานก่อสร้างด้านโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนมีความคืบหน้าแล้วกว่า 90% และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วเนื่องจากเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนนั่นเองนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้รับรายงานจากกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยกรมศิลปากรซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุค่ะสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีมีรูปแบบถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมไทยและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานตลอดจนสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ให้มีความสมพระเกียรติสูงสุดเมื่อจะทำแบบร่างพระเมรุแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประกอบแล้วเสร็จจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย

0: เรื่องของโลจิสติกส์ครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณคงฤทธิ์ครับที่มาช่วยอัปเดตนะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณคงฤทธิ์จันทริกนะครับผู้อำนวยการบริหารของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับก็มาคุยกันนะเรื่องส่งออกนะครับแล้วก็มองนะว่านะถ้าเราอยากจะให้ส่งออกมันโตกว่าที่เขาคาดการเนี่ยนะมันจะต้องช่วยตรงไหนอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงที่2นะวันนี้จะคุยกับนักวิจัยจากสถาบันโภชนาการที่มหาวิทยาลัยมหิดลสักนิดหนึ่งฮะเห็นว่าจะมีแผนเรื่องของโซเดียมนะลดโซเดียมนะกินเค็มนี่แหละฮะหรือไม่ชอบกินขนมขบเคี้ยวเนี่ยโซเดียมเยอะมากวันนี้มันก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้นะเดี๋ยวดูสักหน่อยว่าจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรนะช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: สด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
4: ปรึกษา Exim Bank สิ
3: Exim Bank หรอ
4: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
3: Exim Bank
4: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
5: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
6: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน
7: ช่วงที่2นะครับห้ามพลาดครับสำหรับโอกาสที่จะทำให้เป็นเศรษฐีเงินล้านนะฮะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทนะครับแจกไปแล้ว2ครั้งครับครั้งที่1เมื่อวันที่16พฤษภาคมนะฮะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2เมื่อวันที่10มิถุนายนนะฮะรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทแล้วก็โอกาสลุ้นรางวัลพิเศษครั้งสุดท้ายในครั้งที่3ครับวันที่16กรกฎาคมรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมครับที่จะช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มนะและลูกค้าเดิมที่ยังถือครองสลากออมสินทั้งแบบ1ปีแล้วก็2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลนะครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดนะครับพร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายนะ

0: ซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับหรือว่ากดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชันไมโมนะฮะถึง15 กรกฎาคม 2569เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับทาง Exim Bank ครับเขาเปิดรับผู้ประกอบการนะเข้าร่วมหลักสูตร Exim 2X นะรุ่นที่3นะหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่การส่งออกนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนะผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เครื่องมือทางการเงินแล้วก็เครือข่ายทางธุรกิจแบบครบวงจรรับจำนวนจำ
1: กันความชำนาญในการประกอบอาชีพทางการเกษตรอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะก็คือจะต้องมีรายได้จากการเกษตรเนี่ยค่ะพอเพียงพอที่จะมาชำระหนี้คืนให้ธนาคารได้นะคะไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะคะแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะมีชื่อเสียงเขาเรียกว่าดีเพียงพอละค่ะเป็นคนดีพอสมควรนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะก็จะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะซึ่งอันนี้ตามกฎหมายก็ทำนิติกรรมใดๆไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นลูกค้าธกส.มาก่อนด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของหลักประกันนะเวลาที่ลูกค้ามาสมัครเป็นลูกค้าธกส.ค่ะสิ่งแรกเนี่ยไม่ต้องนำหลักประกันมาก่อนนะคะเอาตัวท่านมาพร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงนะคะเข้ามาขอเป็นเกษตรกรลูกค้าค่ะมีสำเนาทะเบียนบ้านนะคะของตัวเองและของคู่สมรสถ้าหากว่าสมรสแล้วจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะเอาทะเบียนสมรสมาด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักประกันค่ะเมื่อท่านทำสัญญากู้กับเราเนี่ยค่ะหลักประกันที่จะใช้ได้ในส่วนของธกส.ค่ะมีหลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่กรณีที่ท่านอยู่ในชุมชนนั้นและท่านมีเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นลูกค้าธกส.อยู่แล้วมีกลุ่มมีการตั้งกลุ่มอยู่แล้วนะคะซึ่งในการจัดตั้งกลุ่มเป็นลูกค้าธกส.ค่ะก็จะต้องรวมตัวกันให้ได้ตั้งแต่5ท่านขึ้นไปนะคะแล้วก็เข้ามาจดทะเบียนเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มนะท่านสามารถที่จะค้ำกันเองได้ในกลุ่มนะคะหรือว่าอาจจะใช้คนใดคนหนึ่งนะสัก2ท่านนะคะในกลุ่มนั้นๆเข้ามาค้ำประกันเงินกู้ให้ท่านหนึ่งอันนี้ได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีในเรื่องของหลักประกันอื่นๆที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะคะที่เป็นนสส3นสส3กนะคะหรือว่าจะเป็นโฉนดนะคะที่สามารถจำนองได้ตามกฎหมายรวมไปถึงสปกค่ะสปกเนี่ยไม่ได้จำนองนะคะในเรื่องของการไปจดจำนองในสำนักงานที่ดินนะคะแต่ว่าก็จะต้องมาทำเอกสารในเรื่องของการใช้สปกเนี่ยค่ะค้ำประกันเงินกู้ให้กับท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักประกันคร่าวๆค่ะ
2: ค่ะก็หลากหลายนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้มีอะไรรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะ
1: มีค่ะเมื่อกี้เราคุยกันว่าในการที่จะใช้เงินนะคะใช้เงินกู้เราจะต้องไปใช้กับร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับธกส.นะคะซึ่งพี่ก็จะเรียนว่าในส่วนของธกส.เองเนี่ยเรามีการดูแลนะคะในกลุ่มของเขาเรียกว่าผู้ประกอบการนะคะที่สามารถที่จะทำการค้าขายนะคะโดยการผ่านแอปพลิเคชันต่างๆของธกส.นะคะเราเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะเราดูแลสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะในส่วนของเราเองค่ะสหกรณ์การเกษตรนะคะที่อยู่ในพื้นที่ค่ะก็จะสามารถที่จะมาร่วมโครงการนี้ได้เลยค่ะโดยการนำรายงานการประชุมของคณะกรรมการนะคะมีการมอบหมายให้ใครก็ตามที่มีอำนาจในการที่จะบันทึกข้อมูลของลูกค้านะคะจากการขายปุ๋ยของท่านจากการซื้อปุ๋ยของเกษตรกรที่เข้าโครงการนี้ค่ะบันทึกเข้าไปในข้อมูลผ่านลิงก์ที่ธกส.กำหนดนะคะซึ่งอันเนี้ยลิงก์เนี้ยไม่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกไม่เกี่ยวกับสรรพากรไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบใดๆเพียงแค่ว่าให้ธกส.ได้ตรวจสอบข้อมูลว่าลูกค้าผู้กู้เนี่ยนำเงินมาใช้ในการซื้อปุ๋ยจากท่านเนี่ยเกิน 15% ขึ้นไปเข้าเงื่อนไขของเขาที่จะได้รับส่วนลดนะคะทางสหกรณ์ค่ะสามารถที่จะเข้ามาร่วมการเข้าขึ้นทะเบียนนะคะเป็นร้านค้าในโครงการของเราได้ค่ะโดยการที่จะลงทะเบียนผ่านธกส.ทุกสาขานะคะถ้าสหกรณ์การเกษตรไหนนะสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสหกรณ์เหล่านี้ก็จะต้องมีใบอนุญาตนะคะให้จำหน่ายปุ๋ยด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางกฎหมายนะคะในเรื่องของการประกอบกิจการนี้นะคะเป็นกิจการเฉพาะนะคะส่วนถ้าเป็นผู้ประกอบการรายอื่นๆที่ไม่ใช่ สากรนะคะไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลทั่วไปนะคะที่เป็นร้านค้าหรือว่าเป็นร้านค้าทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะก็จะต้องขึ้นทะเบียน e-shop ของธกส.ก่อนนะคะการขึ้นทะเบียน e-shop นะก็คือท่านจะต้องมีใบทะเบียนร้านค้านะคะหรือใบอนุญาตให้เป็นร้านค้าเนี่ยค่ะรวมไปถึงสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการนะคะถ้าเป็นนิติบุคคลก็จะต้องมีรายงานการประชุมค่ะว่า อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในการจำหน่ายปุ๋ยในโครงการนี้กับธกส.นะคะแล้วก็จะมีการมาขึ้นทะเบียนมีการเปิดบัญชีกับธกส.นะคะมีการสมัครแอปพลิเคชันร้านน้องหอมจังนะคะกับธกส.เพื่อที่จะมีการจำหน่ายนะคะแล้วก็มีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันนี้ล่ะค่ะนะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแล้วก็ในการรับเงินเนี่ยจะได้รับทันทีในวันนั้นเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเจ้าของร้านนะคะถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะมาดำเนินการได้ด้วยตัวเองนะคะอย่างเช่นมีร้านค้าท่านหนึ่งนะคะที่มีคุณพ่อเป็นอาเฮียนี่แหละค่ะแล้วก็อายุอาจจะมากแล้วนะคะท่านไม่สะดวกในการที่จะบันทึกข้อมูลผ่านลิงก์ของธกส.นะคะท่านก็สามารถที่จะมอบหมายอาจจะมอบหมายให้บุคคลในครัวเรือนนะคะอาจจะเป็นลูกหลานที่สามารถที่จะบันทึกข้อมูลได้มีความคล่องตัวนะคะมาเป็นตัวแทนของท่านนะคะท่านก็จะต้องให้กับจะต้องมอบหมายนะคะให้กับบุคคลที่จะบันทึกข้อมูลต่างๆแทนท่านมอบอำนาจค่ะแล้วก็มานำบัตรประชาชนตัวจริงค่ะมายืนยันตัวตนที่ธกส.ก่อน1ครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปสามารถไปดำเนินการที่ร้านค้าท่านได้ด้วยตัวเองค่ะลิงก์นี้เราก็จะมีการสอนมีการมอบรหัสผ่านนะคะให้ท่านสามารถเข้าลิงก์ได้ค่ะร้านใครร้านมันนะคะไม่เกี่ยวกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพาสเวิร์ดคนละตัวกันนะคะแล้วทีนี้ค่ะในเรื่องของร้านค้าที่บอกไปอะค่ะท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้รับลูกค้านะคะเพิ่มขึ้นจากการที่อยากเข้าสู่โครงการได้รับเงินแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเรามีเงินกู้ให้กับเกษตรกรไปซื้อปุ๋ยจากท่านแน่นอนอยู่แล้วนะคะค่ะ
2: ค่ะส่วนช่องทางการใช้งานก็คือเข้าไปที่เมื่อสักครู่ที่พี่เอบอกไปนะคะก็คือจะมีการแนะนำให้กับเจ้าหน้าที่ของธกส.แนะนำให้กับพี่น้องที่ว่าต้องการเข้าร่วมโครงการนะคะ
1: จริงๆค่ะในส่วนของในส่วนของลิงก์ที่เราจะมอบให้กับร้านค้าค่ะจะเป็นลิงก์พิเศษที่ธกส.ทำขึ้นโดยเฉพาะนะคะก็จะเรียกกันว่าเป็น fertilizer loan นะคะเป็นเกี่ยวกับสินเชื่อปุ๋ยนะคะซึ่งอันนี้ร้านค้าไม่ได้เป็นลูกหนี้เรานะคะเพียงแต่ว่าท่านเป็นคู่ค้าของเราก็คือเป็นผู้ประกอบการที่จำหน่ายปุ๋ยใช่ค่ะร้านค้าที่ขายปุ๋ยค่ะทุกร้านจะต้องมีใบอนุญาตในการจำหน่ายปุ๋ยอยู่แล้วท่านนำตัวนั้นมาแสดงกับเราด้วยนะคะในส่วนของลูกค้าที่เราจะแนะนำก็คือจะต้องอบรมผ่านแอปพลิเคชันผ่านวิดีโอคลิปวิดีโอของธกส.ที่บอกไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะแนะนำให้กับลูกค้าเกษตรกรเนี่ยค่ะเข้าแอปพลิเคชัน LINE นะคะชื่อว่าน้องดินดีค่ะ
2: น้องดินดี
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่ลูกค้าเกษตรกรแต่สนใจก็เข้าร่วมแอปนี้ได้นะคะเพราะว่าในนี้ค่ะจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ปุ๋ยเรื่องของดินประเภทไหนถึงจะเป็นดินที่ดีมีวิธีการต่างๆที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถปรับปรุงดินนะคะได้ดีขึ้นในการทำการเกษตรอันนี้มีความรู้มากเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางร้านค้าและลูกค้าที่เป็นเกษตรกรค่ะสามารถที่จะเข้าไปใช้ AI แชทบอทของเราได้นะคะชื่อว่าแอปเมฆฝนนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเมฆฝนที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ MEKFON นะคะอันนี้ค่ะตรงแชทบอทเนี้ยท่านใดที่มีความสงสัยหรือว่ามีข้อติดขัดตรงไหนที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ปุ๋ยเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศต่างๆค่ะสามารถที่จะแชทถามไปได้เลยค่ะซึ่งก็จะมีผู้รู้มีคนที่มีเป็นแอดมินนะคะที่มีความรู้ในเรื่องนี้ค่ะก็จะเข้ามาตอบคำถามเหล่านี้ให้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนเลยค่ะอยู่ที่บ้านก็สามารถแชทถามได้ค่ะเราประสบปัญหาเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องการเกษตรต่างๆค่ะซึ่งแอปนี้มีประโยชน์มากๆอันนี้ก็เรียนเชิญนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็อยากจะได้ผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆในด้านการเกษตรก็สามารถเข้าร่วมได้เลยค่ะ
2: ค่ะทีนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะจะให้พี่พูดถึงเรื่องของช่องทางในการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงท้ายค่ะ
1: ค่ะสำหรับเกษตรกรในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะคะจริงๆแล้วโครงการนี้ค่ะมีงบประมาณโครงการค่ะอยู่ทั้งประเทศนะคะอยู่ที่ 30,000 ล้านนะคะแต่ว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองค่ะเนื่องจากว่าเรามีเพียงแค่3อำเภอเท่านั้นนะคะแล้วก็มีประชากรค่อนข้างน้อยนิดนึงนะคะเราก็เลยได้รับ เขาเรียกว่าจัดสรรเป้าหมายในเรื่องของโครงการนี้ค่ะมาอยู่ที่ประมาณ73ล้านบาทนะคะรายละไม่เกิน 100,000 ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะได้ 100,000 บาทเต็มนะคะซึ่งเราก็จะดูโครงการของท่านก่อนว่าในเรื่องของการใช้ปุ๋ยของท่านเนี่ยค่ะพื้นที่เท่านี้ท่านควรจะใช้ปุ๋ยประมาณไหนเพราะเราไม่ต้องการให้เกษตรกรเนี่ยค่ะเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุยกันเรียบร้อยในเรื่องของโครงการแล้วเนี่ยค่ะแต่ละท่านจะได้รับเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของท่านหรือว่าจำนวนปุ๋ยราคาปุ๋ยที่ท่านจะใช้นะคะแต่ว่ารายละไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งนะต่อสัญญานะคะแล้วก็ในโครงการนี้ค่ะท่านสามารถพูดคุยได้กับน้องๆสินเชื่อนะคะหรือว่าพนักงานธกส.ได้ทุกสาขาเลยค่ะในจังหวัดภูเก็ตค่ะเรามีลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีลูกค้าเดิมที่เป็นเกษตรกรเดิมค่ะมีวงเงินที่เคยทำไว้แล้วก็ยังมีวงเงินว่างอยู่ที่ท่านสามารถเข้าไปใช้วงเงินนี้ได้เลยค่ะโดยไม่ต้องใช้หลักประกันอื่นเพิ่มเติมแล้วนะคะก็จะมีอยู่ประมาณเกือบ200รายนะคะ196รายนะคะแล้วก็รวมไปถึงลูกค้าเดิมค่ะที่ท่านอาจจะห่างหายไปจากธกส.แล้วไม่ได้ทำธุรกรรมกับเราแล้วค่ะอันนี้ก็ยังมีท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใช้บริการได้เลยโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าใหม่กับเรานะคะอันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ 2,200 กว่ารายนะคะก็กลับมาพูดคุยกันใหม่ได้นะคะถ้าเกิดท่านต้องการเข้าโครงการนี้ก็จะประหยัดเวลาในเรื่องของการขึ้นทะเบียนได
2: ้
1: ส่วนลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยติดต่อเราเลยก็สามารถที่จะ walk in เข้ามาคุยกับเราได้หรือว่ามีกลุ่มนะคะเกษตรกรกลุ่มไหนที่สนใจอยากจะให้ธกส.ไปพูดคุยอธิบายในเรื่องของโครงการเหล่านี้ก็ติดต่อผ่านธกส.มาได้ทุกสาขานะคะพี่ก็ยินดีไปพูดคุยใหรายละเอียดในเรื่องของการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้กับทุกท่านได้นะคะ
2: ค่ะ
1: เรามีเวลาจริงๆแล้วมีเวลาพอสมควรค่ะแต่ว่าในโครงการนี้ค่ะเข้าก่อนได้ก่อนนะคะ 30,000 ล้านแค่นั้นเองนะคะส
2: ่
1: ว
2: นของ ภูเก็ต
1: ใช่ค่ะภูเก็ตได้แค่73ล้านแล้วก็ตอนนี้ค่ะธกส.เองก็เปิดรับสมัครลูกค้าใหม่ด้วยนะคะเราตั้งใจว่าเราจะเปิดรับสมัครลูกค้าใหม่ค่ะภายใน30กันยายนนี้นะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดค่ะอาจจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการซื้อปุ๋ยนะคะแต่ว่าท่านอาจจะมีโครงการอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ค่ะสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เป็นนิวเจนจริงๆเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆจริงๆนะคะต้องการเงินทุนนะเพื่อไปทำการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรหรือว่าอาจจะแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรก็ได้
2: ก็ได
1: ้ท่านจะทำโลจิสติกท่านจะต้องการรถเพื่อที่จะไปรับผักผลไม้จากที่อื่นมาขายในภูเก็ตเอาสินค้าจากภูเก็ตไปขายที่อื่นอันนี้ก็ได้นะคะสามารถทำได้นะคะมาคุยกับเราได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจค่ะอยากให้รีบนิดนึงนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราค่ะท่านจะได้เงินลงทุนนะคะไปใช้เพื่อต่อยอดในเรื่องของการทำอาชีพของท่านนะคะได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของธกส.เองค่ะเรามีการดูแลลูกค้านะคะตั้งแต่ภาคการเกษตรนะคะรวมไปถึงบริการด้วยนะคะท่านที่ไม่ใช่เกษตรกรก็สามารถมาเป็นลูกค้าทั่วไปของธกส.ได้ด้วยค่ะในเรื่องของการใช้หลักประกันในการค้ำค่ะนอกจากที่พี่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะใช้หลักประกันอื่นๆได้อย่างเช่นท่านที่เคยซื้อสลากกับเรานะคะสามารถที่จะนำสลากที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปค่ะมาค้ำประกันเงินกู้นะคะสามารถที่จะกู้กลับไปใช้ได้ 90% ของมูลค่าหน้าสลากไม่ต้องเกี่ยวข้องกับหลักประกันอื่นใดไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเลยและในระหว่างที่ท่านกู้เงินอยู่ระยะเวลาไม่เกิน12เดือนเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ถูกรางวัลสลากได้ตลอดระยะเวลาทุกเดือนนะคะเดือนละครั้งทุกวันที่16ซึ่งเดือนวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเราก็มีผู้โชคดีในจังหวัดภูเก็ตนะคะถูกรางวัลที่1นะคะของชุดหยกจักรพรรดิของเราไปนะคะ10ล้านบาทนะคะจริงๆภูเก็ตคนโชคดีบ่อยมากค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลใหญ่ของเราไปบ่อยมากด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะสําหรับทุกท่านเงินฝากอื่นๆก็สามารถนำมาค้ำประกันเงินกู้ได้ค่ะแล้วก็ท่านใดที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีเขาเรียกว่าหลักประกันอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะใช้บสย.มาค้ำประกันได้ด้วยนะคะ
2: ค่ะก็เรียกว่าเป็นโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการของทางธกส.นะคะแต่ว่ามองดูเวลาแล้วก็เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะอันนี้ก็วันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะถามนิดนึงว่าในส่วนของภูเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ทำเกษตรกรเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: อ๋อจริงๆอะไรหลายท่านอาจจะคิดว่าน่าจะมีน้อยใช่ไหม
2: คะ
1: จริงๆเรามีค่ะเรามีทั้งสวนยางสวนปาล์มนะคะแล้วก็ผลไม้ค่ะมีทุเรียนมีอะไรต่างๆเยอะเลยนาข้าวเราก็มีนะคะในจังหวัดภูเก็ตเรามีโซนถลางค่ะที่ทำนาข้าวด้วยสวนทุเรียนก็จะมีตั้งแต่กระทู้แล้วก็ถลางนะคะบ้านแค งแหนอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะมีเยอะค่ะเราอาจจะไม่ทราบค่ะในภูเก็ตเนี่ยมีผลไม้ดีๆเยอะนะคะมีสวนลำไยด้วยค่ะภูเก็ตลำไยอร่อยมากเลย
2: แต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองไงอาจจะอย
1: ู่ในอำเภออื่น
2: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับพี่เอนะคะคุณประภาพรมะลิเครือผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดภูเก็ตกับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าเป็นโครงการดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะของสมาชิกของธนาคารธกส.นั่นเองวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็ลากันไปเลยนะคะลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะในพื้นที่ของฝั่งอันดามันด้วยนะคะที่รับสัญญาณกันอยู่นะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงพร้อมกำชับให้กัมพูชาระวังการนำเสนอข้อมูลที่อาจกระทบต่อกระบวนการหยุดยิงที่ยังมีความเปราะบาง
6: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฐานไทยคว้างระเบิดไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเนื่องจากที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมมาโดยตลอดนอกจากนี้นายเสียศักดิ์ระบุว่าไทยได้กำชับฝ่ายกัมพูชาเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ควรมีการนำเสนอข่าวลักษณะนี้ฝ่ายเดียวควรมีกระบวนการร่วมตรวจสอบและหารือกันก่อนรวมทั้งไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรือส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะในช่วงนี้กระบวนการหยุดยิงยังมีความเปราะบางทั้งสองฝ่ายจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
7: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการกระจายอำนาจและระบบคุณธรรมอย่างร้ายแรงและที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบและค้นหาช่องโหว่ของระบบโดยกำหนดให้ส่งรายงานความคืบหน้าฉบับแรกภายในวันที่15กรกฎาคมนี้และฉบับที่2ภายในวันที่27กรกฎาคมก่อนรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการหรือแก้ไขข้อกฎหมายต่อไปพร้อมกันนี้ได้กำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ประสานข้อมูลเชิงลึกจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับโทษทางกฎหมายปกติเป้าหมายเพื่อกวาดล้างและอุดช่องโหว่สกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้ทุจริตมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองได้อีกต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียกล่าวหาว่าประธานาธิบดีกุสตาโวเปรโตกำลังวางแผนก่อรัฐประหารสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรผู้นำโคลอมเบียคนปัจจุบันกำลังวางแผนก่อรัฐประหารเพื่อขัดขวางไม่ให้เขาสามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนอกจากนี้นายเอสปริเอล่ายังระงับกระบวนการถ่ายโอนอำนาจกับรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีเปโตรโดยอ้างว่ามีการทุจริตในรัฐบาลชุดนี้ด้านประธานาธิบดีเปโตรประกาศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและเรียกร้องให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านนายเดลาเอสเปรเอล่าในวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากเป็นวันที่เขาจะกล่าวสุนทรพจน์อำลาก่อนก้าวลงจากตำแหน่งน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: Presents. คุณกำลังฟังสวทพังงา FM 100 MHz สื่อแห่งสาระข่าวสารและบันเทิงเพื่อคุณ
9: If you like them, call soon. Just for you.

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
4: คนเดี๋ยวนี้มันโง่เอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขกลับกันหมดมันเหมือนกับคนโง่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่เราไปชอบอะไรอบายมุขทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นตัวบ้านตัวเมืองอบายมุขนั้นเป็นคงจักนั่นแหละแต่มาเห็นเป็นดอกบัว
5: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็คุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงามเรดิโอค่ะทักทายคุณผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีแดดนะคะแล้วก็มีเมฆมากนะคะถ้าเกิดมีเมฆมากอย่างนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงเย็นๆก็จะมีฝนตกเล็กน้อยนะคะในส่วนของภาคใต้ของเรานะคะก็ในช่วงนี้ค่ะก็จะมีฝนน้อยลงค่ะส่วนใหญ่ก็จะตกในบริเวณของพื้นที่ทะเลนะคะก็จะไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดการเปิดเวทีนะคะประชุมเอเบกของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงมติของครม.นะคะมีการอนุมัติให้นะคะกระทรวงการคลังนะคะกู้เงินของธนาคารโลกด้วยค่ะรวมไปถึงเน้นย้ำในเรื่องของกรมควบคุมโรคนะคะเตือนในเรื่องของการกินปลาน้ำจืดดิบนะคะเพื่อที่ซึ่งเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในตับด้วยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะมาดูในส่วนของข่าวสารของทางกฟผ.เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็จะมีแนวเรื่องของจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เปิดปฏิบัติงานนะคะเปิดปฏิบัติการ90วันผ่าแผนพิชิตยาเสพติดนะคะแล้วก็เราก็จะมาดูในเรื่องของราคาน้ำมันกันด้วยซึ่งในวันนี้ค่ะมีการปรับลดน้ำมันลงด้วยนะคะแล้วก็มาทิ้งท้ายกันในเรื่องของการพยากรณ์อากาศค่ะก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้นะคะขอเชิญคุณผู้ฟังนะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกับน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะจากที่น้องน้ำฝนได้ทิ้งท้ายไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าจะมีในเรื่องของประเด็นต่างๆที่มาจากส่วนกลางนะคะก็จะเป็นในเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเวที APEC นะคะดันไทยแลนด์นะคะฟาสพาสนะคะลดอุปสรรคการลงทุนแล้วก็หนุน FTA ยกระดับเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุม APEC Business Advisory Council นะคะหรือเป็นการประชุม APEC นะคะซึ่งจัดเป็นครั้งที่3ค่ะของปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคมนะคะโดยกล่าวว่า APEC ค่ะเป็นกลไกสำคัญของ APEC นะคะที่สะท้อนข้อเท็จจริงจากการดำเนินงานธุรกิจมาสู่กระบวนการดำเนินนโยบายของภาครัฐได้อย่างแท้จริงค่ะโดยย้ำว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในยุคที่โลกของเรานะคะก็เผชิญกับความไม่แน่นอนค่ะหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะคะคือการให้ไทยเป็นจุดการขออภัยค่ะไทยเป็นจุดหมายของการลงทุนที่มีคุณภาพค่ะโดยได้ผลักดัน Thailand Fast Path นะคะซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนนะคะลดขั้นตอนที่ซับซ้อนค่ะทำให้การดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความโปร่งใสแล้วก็คาดว่าจะได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีนะคะที่มีคุณภาพสูงสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจในการตัดสินใจการลงทุนการผลิตแล้วก็การขยายกิจการรัฐบาลเองค่ะพร้อมที่จะรับฟังและสะท้อนจากภาคธุรกิจแล้วก็ผลักดันข้อเสนอจาก APEC นะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนแล้วก็การขยายตัวของการค้ารวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยตลอดระยะเวลา3วันนะคะของการประชุม APEC นะคะก็ผู้นำภาคธุรกิจจาก21เขตเศรษฐกิจ APEC นะคะแล้วก็ภาคเอกชนของไทยนะคะก็จะได้ร่วมมือการพิจารณาแล้วก็ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นสำคัญค่ะได้แก่การค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของ AI นะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวการสร้างการเติบโตที่ทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนค่ะก่อนที่จะนำผลลัพธ์ไปพัฒนาเป็น APEC Report to APEC Economic Leader นะคะเพื่อที่จะนำเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ในการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC ณสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะในช่วงปลายปีนี้ค่ะการที่ไทยของเรานะคะได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการเชื่อมโยงภาคเอกชนไทยเข้ากับภาคธุรกิจของระดับภูมิภาคค่ะผลักดันข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็ร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ APEC ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องราวที่จะส่งผลกระทบหรือว่าส่งสิ่งที่เราจะได้รับนะคะในอนาคตในเรื่องของการลงทุนในภาคเอกชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของการสร้างสะพานเกาะเชื่อมทางเกาะทางเกาะลันตาแล้วก็ข้ามทะเลสาบสงขลากันบ้างค่ะทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติอนุมัติแล้วก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังนะคะก็ได้เสนออนุมัติให้กระทรวงการคลังค่ะกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งสราชอาณาจักรไทยนะคะของจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณาการการพัฒนาค่ะรวมวงเงินทั้งสิ้นนะคะประมาณ 4,550 ล้านบาทเพื่อที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างนะคะสะพานเชื่อมเกาะลันตาของพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมระหว่างจังหวัดสงขลากับพัทลุงค่ะซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคม2565นะคะที่มีอนุมัติให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทค่ะดำเนินโครงการทั้ง2โครงการนี้ค่ะโดยใช้จ่ายจากเงินกู้แล้วก็เงินงบประมาณในสัดส่วน 70-30 ค่ะรวมทั้ง2โครงการค่ะใช้จ่ายจากเงินกู้ก็ประมาณ 4,550 ล้านบาทแล้วก็เงินจากเงินงบประมาณก็ประมาณ 2,128.75 ล้านบาทค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะก็ 6,678.75 ล้านบาทค่ะโดยได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2,569 ภายใต้แผนก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลค่ะแล้วก็ในส่วนของ อย่างที่2นะคะอนุมัติให้กระทรวงการคลังค่ะรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD ค่ะก็วางเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 129.30 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมนะคะตามแผนอนุรักษ์โลมาเอราวดีทะเลสาบสงขลาค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะก็ยังมีในเรื่องของการเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้นะคะร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ง2โครงการค่ะนอกจากนี้ค่ะยังอนุมัตินะคะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะแล้วก็หรือผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้แล้วก็ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าให้กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะจัดทำคำเขาเรียกว่ารับรองทางกฎหมายแล้วก็ให้ทางกรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชแล้วก็กรมประมงค่ะปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงความช่วยเหลือแบบให้เปล่าข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะอันนี้ก็สำหรับพี่น้องประชาชนเราก็จะอาจจะได้ยินแล้วก็ได้ใช้ในส่วนของสะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วก็ทะเลในส่วนของสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะในพื้นที่พี่น้องของจังหวัดของภาคใต้ของเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เห็นแล้วก็ได้ร่วมใช้ในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นจากการที่มีการตรวจนะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่พบนักศึกษานะคะมีเขาเรียกว่าติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับเป็นจำนวนมากค่ะทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ได้ออกมาแจ้งเตือนผู้ที่รับประทานปลาน้ำจืดแบบสุกๆดิบๆนะคะหรือว่าแบบดิบเสี่ยงที่จะเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีการติดพยาธินะคะใบไม้ตับสูงซึ่งจะก่อซึ่งในเป็นมะเร็งในส่วนของตับแล้วก็ท่อน้ำดีก็จะเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับแรกนะคะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยซึ่งเป็นมะเร็ง ขออภัยค่ะซึ่งเป็นมะเร็งที่คร่าชีวิตของคนไทยเป็นจำนวนมากค่ะพยาธิใบไม้ตับนะคะเป็นพยาธิตัวแบนค่ะที่อาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของมนุษย์ค่ะโดยมีวงจรชีวิตผ่านตัวอ่อนค่ะคุณผู้ฟัง ที่อาศัยอยู่ในเกล็ดในหางในครีบแล้วก็เนื้อของปลาน้ำจืดเกล็ดขาวค่ะไม่ว่าจะเป็นในปลาตะเพียนค่ะปลาสร้อยปลาซิวคนรับประทานปลาแบบดิบหรือว่าแบบสุกๆดิบๆอย่างเช่นกล้วยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือว่าปลาร้าดิบนะคะพยาธิตัวนี้เขาก็จะเจริญเติบโตแล้วก็ฝังตัวอยู่ในท่อน้ำดีได้นานถึง 20-30 ปีค่ะการบีบมะนาวใส่พริกหรือว่าการกินร่วมกับแอลกอฮอล์นะคะไม่สามารถฆ่าพยาธิตัวนี้ได้ค่ะต้องทำให้สุกก่อนเท่านั้นนะคะสำหรับอาการระยะรุนแรงค่ะก็จะมีไข้ค่ะน้ำหนักลดนะคะท้องหมานะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าภาวะที่มีของเหลวสะสมในช่องท้องเป็นจำนวนมากแล้วก็ผิดปกติค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของเท้าบวมตับโตและกดเจ็บนะคะตัวเหลืองตาเหลืองอุจจาระสีซีดหรือสีเทานะคะปัสสาวะสีเข้มนะคะทางเดินท่อน้ำดีโป่งพองนะคะเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือเชื้อโรคจากท่อน้ำดีเข้าสู่กระแสเลือดเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ค่ะวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับนะคะก็อย่างแรกเลยควรรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวนะคะโดยที่ปรุงสุกเท่านั้นค่ะสุกๆดิบๆไม่เอานะคะคุณผู้ฟังต้องสุกอย่างเดียวค่ะล้างมือด้วยสบู่นะคะแล้วก็น้ำสะอาดก่อนปรุงอาหารนะคะก่อนรับประทานอาหารและหลังถ่ายอุจจาระลงในส้วมแล้วก็ส่งอุจจาระ พื่อที่จะตรวจหาไข่พยาธิแล้วก็อันตราซาวหามะเร็งท่อน้ำดีด้วยในผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะก็อายุ40ปีขึ้นไปค่ะอย่างน้อยต้องมีเขาเรียกว่าเข้ารับการตรวจนะคะปีละ1ครั้งค่ะแล้วก็กินยารักษาเพื่อที่จะเมื่อพบว่าเป็นเขาเรียกเพิ่มมีติดเชื้อนะคะก็ต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งนะคะตามที่แพทย์สั่งแล้วก็เลิกค่ะเลิกกินปลาดิบนะคะหรือว่าปลาสุกๆดิบๆนะคะพร้อมทั้งที่จะทางเราเองกรมประชาสัมพันธ์ก็จะประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ประชาชนค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่เด็กเยาวชนในสถานศึกษานะคะแล้วก็ประชาชนเพื่อจะป้องกันในเรื่องของโรคพยาธิใบไม้ตับค่ะและโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยในส่วนของคนไทยนะคะที่กลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะสามารถรับชุดตรวจใบไม้ตับได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะตรวจง่ายรู้ผลไวภายใน10นาทีค่ะช่วยกันคัดกรองนะคะความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อที่จะเข้าสู่การรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะผู้ที่มีสิทธิ์รับชุดตรวจนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปแล้วก็มีในส่วนของประวัติเสี่ยงอย่างเช่นเคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับค่ะเคยกินยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับรับประทานปลาน้ำจืดแบบสุกๆดิบๆนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบหน่วยบริการที่เข้าร่วมแล้วก็จับจองการให้รับบริการได้ทางแอปเป่าตังนะคะในเมนูกระเป๋าสุขภาพค่ะตรวจเร็วรู้เร็วลดความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะคะเพราะว่าการป้องกันเริ่มต้นจากการคัดกรองค่ะคุณผู้ฟังและทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีในเรื่องของการเร่งพัฒนานะคะในเรื่องของระบบสุขภาพดิจิทัลนะคะในเรื่องของการยกระดับหมอพร้อมซูเปอร์แอปนะคะดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มเพื่อที่จะสร้างความสะดวกให้การเข้าถึงข้อมูลในเรื่องของสุขภาพให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับบริการนะคะในเรื่องของระบบบริการสุขภาพด้วย เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็สะดวกด้วยและก็ทั่วถึงโดยที่กระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็จะเร่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหมอพร้อมซูเปอร์แอปแล้วก็ Digital Health Platform โดยการผลักดัน Digital Health Wellness นะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะสามารถเข้าถึงสุขภาพของตัวเองได้ทุกที่ทุกวัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งใน7นโยบายหลักของสาธารณสุขไทยนะคะภายใต้แนวคิดสาธารณสุขสุขภาพดีทุกช่วงวัยนะคะสร้างเศรษฐกิจไทยแล้วก็ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาค่ะมุ่งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายบริการปฐมภูมิแล้วก็สถานพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและก็ไร้รอยต่อค่ะลดการทำงานนะคะในเรื่องของการรับบริการลดการใช้เอกสารแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาสนับสนุนในเรื่องของระบบสุขภาพในทุกมิติค่ะพร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพแล้วก็การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ทางไกลนะคะแล้วก็พัฒนาโครงข่ายพื้นฐานด้านดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรัฐบาลก็ยังจะเดินหน้านะคะส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมด้านการแพทย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศนะคะทั้งการวิจัยการพัฒนาการทดลองทางคลินิกการผลิตสารออกฤทธิ์ทางยานะคะตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการรักษานะคะยกระดับคุณภาพการบริการแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการแพทย์แห่งอนาคตได้แล้วก็ผลักดันประเทศไทยการเป็นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในอนาคตด้วยค่ะเราก็เลี่ยงไม่ได้นะคะสำหรับประเทศไทยเราอย่างน้อยๆก็คือในเรื่องของการสาธารณสุขในเรื่องของวงการแพทย์เราก็ไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกเช่นเดียวกันค่ะบุคลากรทางการแพทย์ของเรานะคะก็มีศักยภาพเยอะแยะมากมายค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของการนำศักยภาพของคุณหมอเหล่านี้มาลดหน้าที่หรือลดภาระในการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะการใช้เทคโนโลยีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลดพื้นที่ในการรับการบริการเพื่อจะลดการแออัดในโรงพยาบาลได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะ ก่อนที่จะไปพักเบรกมารับทราบในเรื่องของอีกหนึ่งข่าวค่ะที่น้องน้ำฝนนำมาฝากในวันนี้นะคือในเรื่องของกฟผ.ค่ะคุณผู้ฟังกฟผ.ค่ะเน้นย้ำนะคะในเรื่องของบทบาทรัฐวิสาหกิจดูแลระบบไฟฟ้าเพื่อที่จะเพื่อประชาชนอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็ได้ย้ำบทบาทในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานค่ะที่ดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐเพื่อดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้เพียงพอและก็ต่อเนื่องสำหรับทั้งประเทศค่ะโดยให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนการลงทุนที่เหมาะสมมากกว่าการแสวงหากำไรเชิงพาณิชย์ค่ะโครงสร้างการดำเนินงานของกฟผ.นะคะอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านนโยบายพลังงานและก็การคลังค่ะรวมทั้งการกำหนดอัตราค่าไฟที่มีกรอบนะคะควบคุมอย่างชัดเจนค่ะส่งผลให้รายได้ขององค์กรถูกกำหนดให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการดำเนินกิจการและก็การลงทุนในระยะยาวค่ะโดยไม่สร้างภาระหนี้ต่อสาธารณะด้วยในส่วนขององค์ประกอบค่าไฟฟ้าของกฟผ.นะคะทำหน้าที่ในเรื่องของการผลิตค่ะและก็การส่งค่ะการส่งไฟฟ้ารวมถึงการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนและก็ต่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาลนะซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของต้นทุนโดยการรับซื้อดังกล่าวค่ะจะเป็นไปตามราคาที่กำหนดแล้วก็ไม่มีการบวกเพิ่มกำไรในขั้นตอนนี้ค่ะขณะเดียวกันค่ะที่กฟผ.ก็ยังมีภาระในด้านของค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT ที่สะสมอยู่ในระบบนะคะแต่ยังไม่ได้รับคืนจำนวนมากสะท้อนถึงบทบาทการช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนค่าไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่ากฟผ.นะคะก็ตระหนักดีว่ากฟผ.เองเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจค่ะจึงไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจากการดำเนินงานโดยราคาค่าไฟและก็กำไรของกฟผ.ถูกกำหนดโดยกกพ.นะคะให้มีรายได้เพียงพอต่อการลงทุนแล้วก็การบริหารจัดการเท่านั้นและต้องนำส่งกระทรวงการคลังนะคะเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อที่จะนำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านอื่นๆค่ะทั้งนี้ค่ะกฟผ.ก็พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการบริหารจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้มีไฟฟ้านะคะอย่างมีความเป็นธรรมค่ะแล้วก็มีการสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในระยะยาวค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นของทางกฟผ.นะคะคุณผู้ฟังพักฟังเพลงแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะก็มีเพลงที่ขอกันมาจากคุณผู้ฟังจากตะกั่วป่านะคะก็ได้เดี๋ยวน้องฝนจัดให้เลยค่ะชั่วโมงนี้นะคะเพลงเผื่อใจค่ะแล้วก็ไปฟังสปอตจากทางวิทยุทางสถานีกันค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: 老爷撒木马盖嘎木
1: 给买瑞诺公
0: 呀呀努力เหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีก

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะมาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการนะคะโอเปอเรชั่นนะคะ90เดย์นะคะผ่านหาแผนยุทธศาสตร์90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะการเปิดปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าพร้อมที่จะประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันปราบปรามและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดนะคะบูรณาการความร่วมมือและก็ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะภายใต้ปฏิบัติการโอเปเรชั่นนะคะ90วันค่ะแผนผ่ายุทธการ90วันพิชิตยาเสพติดเพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของงานนะคะให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลก็ภายใต้ของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อที่จะได้กำหนดนโยบายสร้างความมั่นคงและก็บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศใน9ด้านค่ะประกอบไปด้วยการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะธุรกิจอำพรางที่ใช้ของคนไทยเป็นตัวแทนค่ะเรื่องของยาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงค่ะสำหรับปฏิบัติการนะคะตลอดระยะเวลา90วันก็จะมีการยกระดับมาตรฐานการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นค่ะโดยมุ่งเน้นการนำนะคะผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและก็รักษาฟื้นฟูควบคู่ไปกับการกวาดล้างและก็ดำเนินคดีต่อผู้ค้ารายสำคัญอย่างเด็ดขาดค่ะรวมถึงการสร้างหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนที่ปลอดยาเสพติดให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยลดจำนวนผู้ค้าและผู้เสพนะคะสร้างชุมชนที่เข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้นะคะจังหวัดพังงาค่ะขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเบาะแสผู้ที่กระทำผิดแล้วก็ร่วมกันสร้างหมู่บ้านของเราชุมชนของเราสีขาวเพื่อที่จะให้จังหวัดพังงาปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนร่วมกันค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของข่าวดีค่ะตื่นเช้ามานะคะเราก็พบว่าราคาน้ำมันในวันนี้ค่ะก็ลดลงทั้งนี้ค่ะด้วยในส่วนของราคาน้ำมันในวันนี้นะคะ8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะก็มีการปรับลดนะคะราคาครั้งใหญ่โดยน้ำมันกลุ่มดีเซลค่ะปรับลดนะคะลง2บาท56สตางค์ค่ะต่อลิตรนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็กลุ่มแก๊สโซฮอล์ค่ะก็ปรับลดราคา2บาท51สตางค์ค่ะจากเดิมนะคะในกลุ่มแก๊สตอนนี้นะคะน้ำมันที่ส่วนใหญ่ที่พี่น้องประชาชนจะใช้ไม่ว่าจะเป็นแก๊ส95แก๊ส91นะคะแก๊ส95ก็เหลือ34บาท94สตางค์ค่ะแก๊ส91นะคะก็เหลือ34บาท57สตางค์ E20 นะคะ29บาท94สตางค์ค่ะแล้วก็ในส่วนของ E20 E85 นะคะก็เหลือ 25.88 สตางค์ค่ะแล้วก็ในกลุ่มของดีเซลนะคะดีเซล B7 นะคะเหลือ34บาท94สตางค์นะคะดีเซล B20 นะคะก็เหลือ29บาทนะคะ94สตางค์ค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะไม่เป็นการตื่นตระหนกหรือว่าเป็นการกักตุนค่ะน้ำมันยังคงมีใช้เพียงพอต่อความต้องการในทุกๆวันค่ะฉะนั้นเตือนคุณผู้ฟังนะคะอย่าไปกักตุนน้ำมันในช่วงนี้ค่ะก็เติมในส่วนของรถของเราแค่นั้นพอนะคะไม่ต้องพากระบอกเขาเรียกอะไรแกลลอนไปนะคะถ้าเกิดมีการกักตุนน้ำมันอีกก็อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของราคาน้ำมันอาจจะไม่เพียงพอเกิดขึ้นได้นะคะก็ใช้แต่เพียงพอต่อความต้องการของเราเท่านั้นค่ะคุณฟังฝากไว้นะคะในส่วนของเรื่องของข่าวดีนะคะในเรื่องของราคาน้ำมันค่ะแล้วก็จากที่เห็นเมื่อเช้านะคะคุณผู้ฟังก็มีคุณผู้ฟังที่พอรับทราบในเรื่องของการเติมน้ำมันน้ำมันลดนะคะก็มีการรอคิวในการซื้อ แล้วก็รอคิวในการเติมน้ำมันสำหรับน้องฝนก็ไม่ทันค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานเติมไปแล้วนะคะในราคาที่สูงจะเติมตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะคะเต็มถังไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอน้ำมันหมดถังแล้วก็ค่อยไปเติมอีกรอบก็ได้ค่ะมาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะในส่วนของภาคใต้ของเราในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงค่ะแต่โดยรวมค่ะมาดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศโดยรวมค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันนะคะตอนบนก็มีกำลังปานกลางค่ะโดยคลื่นก็มีสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะในส่วนของพายุไต้ฝุ่นบาหลีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งบริเวณตะวันตกของประเทศจีนในวันที่ 11-12 กรกฎาคมนี้นะคะโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวนะคะก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางเอาไว้ด้วยนะคะในส่วนของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ก็ไม่เยอะค่ะคุณผู้ฟังในส่วนมากนะคะจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตค่ะกระบี่รังแล้วก็สตูลค่ะมาดูในส่วนของอุณหภูมิกันบ้างค่ะอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียสนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคลื่นมีความสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็มีความเร็ว15กิโลเมตรต่อถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในส่วนของทะเลนะคะก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศนะคะโดยรวมนะคะสำหรับวันนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราเที่ยงวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีแดดนะคะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังในเรื่องของแสงแดดกันด้วยนะคะอย่าตากแดดเยอะนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นทำให้หน้าเป็นฝ้าได้แล้วก็อาจจะทำให้วิงเวียนศีรษะนะคะเดี๋ยวจะเป็นลมเอานะคะก็ลองดูในเรื่องของการปรับอุณหภูมิในเรื่องของร่างกายกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้รายการของเราก็ดำเนินการมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันก็อาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็อาจจะกลับมาพบกันเจอได้ใหม่นะคะในทุกวันนะคะเวลา 11:10 นจนถึง 12:00 นกับรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังร้อยเรื่องอันดามันแล้วพบกันใหม่นะคะทางวิทยุ FM 100 MHz นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศรัฐบาลสั่งปรับโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติลดอัตรารับซื้อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลือกจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านสายด่วนของรัฐบาล1111ทุกช่องทางรวมทั้งยังสั่งการกระทรวงมหาดไทยให้ศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตดังกล่าวด้วยเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสมีข้อมูลรอบด้านสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษคืนความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกหลอกลวงย้ำว่าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต้องทำความจริงให้กระจ่างการให้ข้อมูลเบาะแสไม่ว่าจะข้อมูลหรือบุคคลในกระบวนการทุจริตสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้แค่ช่วยทำความสะอาดระบบการคัดเลือกบุคลากรให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถมีโอกาสเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการที่ถูกต้องโปร่งใสยังเป็นการคืนความเป็นธรรมให้ข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
2: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกเพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาและเตรียมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเสาหลักของการกระจายอำนาจและขัดต่อระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยในส่วนของการเอาผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวนทางวินัย
3: เราจะมีการตั้งคณะทำงานเนื่องจากว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางกับทางปปช.ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะให้เป็นหัวหน้าทีมโดยมีองค์ประกอบจากกพ.ปปช.ปปง.กฤษฎีกานะครับแล้วก็สำนักเลขาธิการตรีด้วยในการร่วมกันดำเนินการตรวจสอบเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นสาระสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับกำหนดไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางกพช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางมหาดไทยดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบของกระบวนการว่ามันมีแกลตรงไหนแล้วเราต้องผิดตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
2: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากการลงโทษตามกฎหมายปกติเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยตั้งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหานอมินีสั่งขยายผลถึงที่สุดหากพบผู้ใดเกี่ยวข้องไม่ว่าอยู่ในระดับใดต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุด
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยพร้อมระบุว่าคณะกรรมการชุดนี้ตั้งมาเพื่อบังคับใช้กฎหมายในด้านการจัดระเบียบสังคมทุกรูปแบบทั้งการปราบปรามยาเสพติดการหลอกลวงทางไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลพนันออนไลน์สถานบริการและโรงแรมผิดกฎหมายการค้ามนุษย์อาวุธปืนโดยเฉพาะนอมินีซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วที่จังหวัดภูเก็ตเบื้องต้นตรวจพบสถานประกอบการหรือบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีแล้วกว่า300บริษัททั้งธุรกิจรถเช่าโรงแรมร้านอาหารบริษัททัวร์โดยจะมีการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดส่วนภาพรวมทั้งประเทศทราบข้อมูลจากหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจมีมากกว่า 80,000 รายทั่วประเทศซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นพบความผิดปกติเนื่องจากมีรายชื่อคนไทยบางส่วนที่ร่วมหุ้นกับชาวต่างชาติเปิดบริษัทได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยจึงสั่งการให้กรมการปกครองเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วหากพบให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่าหากสืบสวนขยายผลถึงบุคคลใดขอให้ดำเนินการอย่างถึงที่สุดโดยไม่ต้องกลัวเจอตอ
5: ผมไม่สนใจว่าเป็นใครท่านจะ C3 หรือ C11 ถ้าเกิดว่าท่านผิดก็คือผิดแล้วผมก็ไม่ได้สนใจว่าท่านอยู่ในหน่วยงานอะไรใต้สังกัดกระทรวงอะไรถ้าเกิดท่านผิดผมก็จับแล้วเราก็จะสืบไปเรื่อยๆล่ะครับผมคิดว่าในหลายๆกระบวนการที่ทำกันทุกวันนี้เนี่ยมันทำไม่ได้คนเดียวหรอกครับมันต้องมีเพื่อนต้องมีกลุ่ม

0: มหาดไทยพร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่และต้องมีกรอบระยะเวลาการทำงานเพื่อให้คำตอบที่ชัดเจนกับประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
2: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฐานไทยคว้างระเบิดไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเนื่องจากที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมมาโดยตลอด
3: เราก็ชี้แจงไปแล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นไปตามนั้นเข้าใจว่าเหตุการณ์มันอาจจะเกิดจากการเหยียบกับระเบิดของทหารกัมพูชาเองเพราะว่าเราก็ยึดปฏิบัติตามข้อตกลงที่เรามีเรื่องของการหยุดยิงที่เรียกว่าแถลงการร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามนั้น
2: นอกจากนี้นายเสียศักดิ์ระบุว่าไทยได้กำชับฝ่ายกัมพูชาเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ควรมีการนำเสนอข่าวลักษณะนี้ฝ่ายเดียวควรมีกระบวนการร่วมตรวจสอบและหารือกันก่อนรวมทั้งไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรือส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะในช่วงนี้กระบวนการหยุดยิงยังมีความเปราะบางทั้งสองฝ่ายจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยจะเร่งช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมาย
4: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่เดินทางไปถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางต่อได้ซึ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประมาณ150คนในจำนวนนี้เป็นชาวนราธิวาส71คนและอีกกลุ่มคือผู้ที่ชำระค่าเดินทางแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดออกเดินทางซึ่งคาดว่ามีจำนวนมากโดยเริ่มทยอยเข้าแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วเบื้องต้นมีไม่น้อยกว่า100คนเฉพาะที่อำเภอยี่งอมีประมาณ50คนทั้งนี้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดที่มีผู้ได้รับผลกระทบอำนวยความสะดวกในการรับแจ้งข้อมูลโดยประชาชนสามารถเข้าแสดงตัวได้ที่สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่หรือที่ว่าการอำเภอเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางผู้รับชำระเงินและจำนวนเงินที่ชำระไว้ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีและช่วยเหลือผู้เสียหายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดสตูลตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศหลบหนีภาษี 10,000 ซองมูลค่าของกลางราว 900,000 บาท
5: พันตำรวจเอกอนุสรทองใสผู้กำกับการ6กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่ากองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามประสานงานร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูลเข้าปิดล้อมตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือบ้านทางยางหมู่ที่7ตำบลสาครอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลหลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในขณะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบผู้กระทำผิดไว้ตัวทันสามารถหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศจำนวน20ลัง 10,000 ซองหรือเท่า 200,000 มวลมูลค่าของกลางประมาณ 900,000 บาทประมาณค่าปรับ 9,420,000 บาทต่อมาเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าแพเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการพร้อมประสานผู้ผลิตและผู้ประกอบการบริหารจัดการราคาจำหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุน
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่อาทิบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF บริษัทเบทาโกจำกัดมหาชนและอัครากรุ๊ปรวมถึงผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกว่าการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์หรือเพิ่มขึ้น20สตางค์ซึ่งเป็นผลตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นผลจากต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน

0: ลให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงอย่างไรก็ตามปัจจุบันปริมาณไข่ไก่ยังเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและผู้ผลิตประเมินว่าราคามีแนวโน้มทรงตัวเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยออกสู่ตลาดซึ่งจะช่วยลดต้นทุนอาหารเลี้ยงสัตว์ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นพ้องให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกร่วมมือกับกรมการค้าภายในบริหารจัดการราคาจำหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุนพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นไข่ไก่อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาไข่ไก่ทั้งระดับหน้าฟาร์มค้าส่งและค้าปลีกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาจำหน่ายมีความเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยในปีนี้โตร้อยละ 2.3 ซึ่งดีกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้าพร้อมติดตามทิศทางเงินเฟ้อจากความเสี่ยงภัยแล้งและสถานการณ์ตะวันออกกลางนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยว่าตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ระดับร้อยละ 2.3 นั้นถือว่าดีกว่าที่เคยประเมินไว้ในช่วงก่อนหน้าแต่หากเทียบกับศักยภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยแล้วถือว่ายังห่างกันพอสมควรนอกจากนี้ตัวเลขดังกล่าวยังเป็นเพียงค่าเฉลี่ยในภาพรวมแต่ในความเป็นจริงยังมีความไม่เท่าเทียมซ่อนอยู่โดยมีลักษณะการฟื้นตัวเป็นรูปตัว K ซึ่งการเติบโตกระจุกตัวอยู่เฉพาะในภาคการส่งออกและภาคเทคโนโลยียังไม่ได้กระจายตัวไปถึงประชาชนส่วนใหญ่สำหรับสถานการณ์เงินเฟ้อภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินพบว่าความเสี่ยงของเงินเฟ้อปรับตัวลดลงไปพอสมควรโดยเฉพาะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ย่อตัวลงมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดสงครามอย่างไรก็ตามธปท.ยังไม่สามารถตัดความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อทิ้งไปได้เนื่องจากยังมีปัจจัยหนุน3เรื่องสำคัญคือ 1. การส่งผ่านต้นทุนเงินเฟ้อที่ยังไม่สิ้นสุด 2. ปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงปลายปีที่จะส่งผลให้ราคาอาหารสดปรับตัวสูงขึ้นและ 3. สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยังมีความผันผวนและส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
2: ทั้ง2ทั้ง3เนี่ยก็มันดีในแง่ของตัวเลขแมโครนะแต่ในแง่ของความรู้สึกก็แล้วเอาจริงๆก็ที่บอกสั่งของศักยภาพก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นที่พอใจในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยพัฒนาการของเงินเฟ้อในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าความเสี่ยงของเงินเฟ้อเนี่ยลดลงไปพอสมควรโดยเฉพาะราคาน้ำมันเนี่ยในดิบในตลาดโลกที่ลงไปถึงระดับเดียวกับก่อนที่จะเกิดสงครามอย่างไรก็ดีเขาบอกว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังไม่สามารถตัดทิ้งได้นะ
1: สำหรับด้านการดำเนินนโยบายผสมผสานนายดอนได้เปรียบเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลโดยระบุว่านโยบายการเงินทำหน้าที่เหมือนกองหลังที่เน้นการรักษาเสถียรภาพเป็นหลักแม้ว่าในช่วงต้นปีจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจในเกมรุกบ้างแต่อยากให้มองว่าหน้าที่หลักยังคงเป็นการคุมเชิงรับส่วนกองหน้าที่ทำหน้าที่รุกนั้นจะเป็นบทบาทของนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดของธปท.ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศปรับลดราคาบัตรโดยสารลงร้อยละ 20-30 ในทุกเส้นทางบินทั่วโลกเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปหลังสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
3: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินในช่วงที่ผ่านมาว่าธุรกิจการบินได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาร่วม3เดือนโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนโดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมาสถานการณ์เริ่มส่งสัญญาณไปในทิศทางที่ดีขึ้นราคาน้ำมันอากาศยานหรือเริ่มปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ110เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจากที่เคยพุ่งสูงถึง240เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแม้ว่าจะยังคงสูงกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ระดับ90เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแต่ก็เริ่มส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารทยอยกลับมาเดินทางเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุนี้การบินไทยได้พิจารณาปรับลดราคาบัตรโดยสารลงร้อยละ 20-30 ในทุกเส้นทางบินทั่วโลกทั้งระบบซึ่งรวมถึงทั้งในส่วนของราคาค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมน้ำมันโด ดยการปรับลดแตกต่างกันไปในแต่ละเส้นทางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
4: วันนี้ราคาน้ำมันเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเราก็มีความมั่นใจว่าโอเคเราก็จะปรับราคาน้ำมันเจ็ตจะอยู่ประมาณสัก110กว่าเหรียญต่อบาร์เรลก็ยังสูงกว่า90เหรียญเมื่อปีที่แล้วแต่มันดีกว่า240ที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันขึ้นจาก90มาเป็นไป240แล้วมันก็ลงมา110กว่าซึ่งก็ยังสูงกว่าที่เคยเป็นเพราะนั้นราคาสูงอาจจะไม่ได้ลงไปเท่าเดิมแต่ลงจากทุกที่สูง
3: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าหลังจากมีการปรับลดราคาพบว่ายอดการสำรองที่นั่งล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นตัวเลข2หลักโดยคาดการว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกว่าร้อยละ70นพศรแก้วคำรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงกลาโหมจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมผนึกความร่วมมือภาครัฐเอกชนและนักวิจัยแสดงให้เห็นความพร้อมในการป้องกันประเทศของไทยในการพึ่งพาตนเองและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจังหวัดนนทบุรีโดยกล่าวว่าการจัดงานในวันนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยและยังมีความพร้อมในการพึ่งพาตนเองรวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจในบริบทของโลกปัจจุบันที่กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เคยพึ่งพากันวันนี้กลับกลายเป็นโลกที่แข่งขันทางการค้าการลงทุนสำหรับประเทศไทยการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศถึงไม่เพียงแต่เพื่อเสริมความมั่นคงและเพิ่มการพึ่งพาตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยียกระดับภาคอุตสาหกรรมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆและในงานครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมด้านนวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการของไทยเช่นอากาศยานไร้คนขับระบบนำทางผ่านดาวเทียม
7: รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้การวิจัยการพัฒนาและการติดของไทยเชื่อมโยงกันได้อย่างครบวงจรการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้งานวิจัยศักยภาพการผลิตและความต้องการใช้งานจริงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอย่างเป็นรูปธรรมผมเชื่อมั่นว่าการรวมพลังของภาคส่วนวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับประเทศไทยที่ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้เติบโตด้วยนวัตกรรมและการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง
6: การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิดพลังแห่งการพึ่งพาตนเองโดยภายในงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่การผลิตจริงจากหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้พบปะสร้างเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือไปสู่การพัฒนาและการลงทุนในอนาคตผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐบาลสั่งปรับโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติลดอัตรารับซื้อมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายดานุชา
8: พิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและรายเล็กมากประเภทพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนทางเทคโนโลยีที่แท้จริงและบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าผันแปรของประชาชนโดยมีคำสั่งให้ยกเลิกการต่ออายุสัญญาแบบอัตโนมัติหรือสัญญาชั่วนิรันดร์และปรับลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าลงเหลือ2บาท16สตางค์ต่อหน่วยทั้งนี้แนวทางดังกล่าวแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น2กลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้าที่ครบอายุสัญญา25ปีจะได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญาได้อีกเพียง1วาระภายใต้อัตรารับซื้อใหม่ก่อนสิ้นสุดสัญญาอย่างถาวรและกลุ่มที่ได้รับเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าครบ10ปีซึ่งประเมินว่าถึงจุดคุ้มทุนแล้วจะถูกปรับลดอัตรารับซื้อในช่วงเวลาที่เหลือของสัญญาลงมาอยู่ที่2บาท16สตางค์ต่อหน่วยเช่นเดียวกันสำหรับขั้นตอนต่อไปจะเร่งนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อพิจารณาแก้ไขมติเดิมและมอบหมายให้3การไฟฟ้าดำเนินการปรับปรุงสัญญาใหม่โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ภาครัฐยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญสูงสุดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกฟ้องร้อง
9: โดยหลักการก็จะเป็นแบบนี้ว่า1เนี่ยสัญญาต่ออัตโนมัติที่เป็นสัญญานิรันดร์เนี่ยจะไม่มีอีกต่อไปราคารับซื้อจะกลับมาเป็นราคารับซื้อโดยเฉพาะโซล่าจะอยู่ที่2บาท16นะแล้วก็ใครที่หมดสัญญาไปแล้วก็จะต่อได้อีกรอบนึงแล้วก็รอบนึงนี่คือไม่ก็คือประมาณ5ปีหรือ3ปีแล้วแต่นะครับแล้วก็จบไปเลยแล้วก็พวกที่รันมาแล้วได้รับออเดอร์ครบตามสัญญาไปแล้วแต่สัญญายังไม่จบก็รันต่อให้จบได้แต่ว่าก็ช่วงนั้นก็จะรับซื้อแค่2บาท16
8: นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงสัญญาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในส่วนของค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้าในระยะต่อไปพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนื่องจากรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับผ่านการส่งเสริมกลไกการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงไว้อย่างชัดเจนแล้ววุฒิสภาแถลงผลงาน2ปีชูบทบาทนิติบัญญัติรับฟังประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
10: คณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภาจัดงานแถลงผลการดำเนินงาน2ปีวุฒิสภาภารกิจเพื่อประชาชนเนื่องในโอกาสที่วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ครบรอบ2ปีในวันที่4กรกฎาคมนี้เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการให้ประชาชนได้รับทราบมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยรองประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภากล่าวว่าวุฒิสภาให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับรัฐสภาประเทศต่างๆแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับความร่วมมือในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกวุฒิสภารวมถึงการลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากฎหมายและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้านพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภากล่าวว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาวุฒิสภาได้ดำเนินภารกิจตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งการกลั่นกรองกฎหมายการติดตามสถานการณ์และรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนผ่านโครงการวุฒิสภาพบประชาชนรวมถึงสนับสนุนงานวิชาการและการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่บทบาทและภารกิจของวุฒิสภาตลอดจนเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกภาคส่วนทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา21คณะรวมถึงคณะกรรมการวิสามัญด้านการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และคณะกรรมการศึกษาประเด็นการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543 และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยและกัมพูชาโดยผลการดำเนินงานของคณะกรรมการครอบคลุมการพัฒนาประเทศ4ด้านได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัสนาตระเกตรายงาน
8: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะฝนทิ้งช่วงปลายปีโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำและวางแผนเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง66จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
11: นายวิโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขณะนี้ยังมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกปีนี้โดยกรมชลประทานคาดการว่าณวันที่1พฤศจิกายน2569อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดียกเว้นบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับพอใช้จึงต้องเตรียมเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนผ่านการบริหารจัดการน้ำและปฏิบัติการฝนหลวงอย่างไรก็ตามกรมชลประทานคาดว่าในเดือนหน้าจะมีพื้นที่66จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงครอบคลุมพื้นที่กว่า51ล้านไร่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการเพาะปลูกและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำโดยส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด
12: วันนี้ในเรื่องของน้ำมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรเนี่ยที่เข้ามาดำเนินการเนี่ยหลายๆหน่วยวันนี้ก็คงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเก็บกักน้ำต้นทุนให้เผื่อไว้สำหรับการดูแลปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมากที่สุดกรมฝนหลวงและการเกษตรจะทำฝนเติมน้ำเข้ามาในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดินที่ดูแลเรื่องของบ่อจิ๋วหรือระบบการกระจายน้ำเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูในพื้นที่เสี่ยงต่างๆว่าจะดำเนินการยังไงให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับการบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมเกษตรกรมประมงกรมวิชาการเกษตรอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องการให้คำแนะนำในการเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการดูแลเรื่องของการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ
11: นายวินโรจน์กล่าวได้ว่ากรมชลประทานมีเครื่องมือพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศทั้งเครื่องสูบน้ำที่มีกว่า 2,500 เครื่องรถบรรทุกน้ำเกือบ300คันและเครื่องจักรอีก 3,000 ถึง 4,000 หน่วยสนับสนุนพร้อมเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรนฤมลอุดมพรรายงาน
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเป้าหมายหลายจุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์โมสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็นอันตรายและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเพิกถอนใบอนุญาตที่ให้อิหร่านสามารถจำหน่ายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์3ลำในช่องแคบฮอร์โมสประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนได้ลงนามข้อตกลงด้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับเดนมาร์กเอสโตเนียและเนเธอร์แลนด์ พื่อเปิดโอกาสความร่วมมือในการผลิตโดรนป้องกันประเทศแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและแสดงออกถึงความโปร่งใสในการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเน้นย้ำว่ายูเครนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมสร้างการป้องกันภัยทางอากาศและยกระดับจุดยืนทางการทูตของยูเครนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งนี้อุตสาหกรรมโดรนของยูเครนมีความซับซ้อนและทันสมัยอย่างมากซึ่งถือเป็นผลมาจากความเชี่ยวชาญในการทำสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐสภาไอร์แลนด์ผ่านร่างกฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าจากนิคมของอิสราเอลบางแห่งในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะรวมถึงพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่เกษตรกรรมและที่ดินเพื่อการพาณิชย์ที่อยู่นอกเส้นเขตแดนที่ได้รับการยอมรับระดับสากลของอิสราเอลทั้งนี้ไอร์แลนด์ถือเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปที่เสนอร่างกฎหมายในลักษณะนี้ซึ่งรัฐบาลไอร์แลนด์ยึดตามคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเมื่อปี2567ที่ระบุว่าการที่อิสราเอลเข้ายึดครองเขตเวสต์แบงก์พื้นที่ในนครเยรูซาเล็มตะวันออกและฉนวนกาซาถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการรับมือกับเหตุวาตภัยพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจีนอาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลกานซูและเขตปกครองตนเองกวางสีจวงรวมถึงเหตุการณ์ที่อ่างเก็บน้ำพังทลายเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นอย่างน้อย38รายและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ารวมถึงการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอย่างจริงจังเพื่อรับประกันความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบอียิปต์เกมนี้ทัพมัมมี่ออกนำไปก่อน2ประตูจากยาสเซอร์อิบราฮิมในนาทีที่15และมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่67แต่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมฟ้าขาวมารัว3ประตูจากคริสเตียนโรเมโรลีโอเนลเมสซี่และประตูชัยจากเอนโซเฟอร์นันเดสพลิกแซงกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาทีแต่ยังไม่มีทีมใดทำประตูได้เสมอกัน0ประตูต่อ0ต้องโดนจุดโทษตัดสินผลปรากฏว่าทีมแดนนาฬิกายิงแม่นกว่าเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เช่นเดียวกันสำหรับนัดต่อไปรอบ8ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์เช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวโนวัคยอคอวิชอดีตแชมป์7สมัยและมือ7ของรายการจากเซอร์เบียใช้เวลากว่า5ชั่วโมง15นาทีหวดเอาชนะเฟลิกอูเชอเลียซีมมือ3จากแคนาดามาได้แบบสุดมัน3ต่อ2เซต7ต่อ6ซุปเปอร์ไทเบรก12ต่อ10 3ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7 7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือหนึ่งของรายการจากอิตาลีที่เอาชนะยานเลนนาร์ดสตรูฟจากเยอรมนี3เซตรวด7ต่อ5 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ3การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงอันดับที่3ทีมชาติไทยตบเอาชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซต14 25 25 21 25 19 23 25และ15-12คว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จส่วนแชมป์เป็นของทีมชาติจีนที่เอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศ3ต่อ0เซต25-23 25-16 และ25-16หลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U18 กล่าวว่าทีมได้ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วคือการติด1ใน3 และผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์โลกในปีหน้าและสุดท้ายขอประกาศยุติการเป็นโค้ชทีมชาติไทยทุกชุดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
15: พวกเราก็ทำสำเร็จได้ชิงแชมป์โลกได้ขึ้นโพเดียมนะครับที่เราตั้งไว้นะครับแต่สุดท้ายนะครับผมก็ขอประกาศยุติในการทำทีมชาติทุกชุดตั้งแต่นี้ไปแต่ว่าถ้ามีใครให้ไปทำไทยแลนด์ลีกนะครับก็ยินดีนะครับก็ฝากแฟนคลับด้วยนะครับนะครับโดยเฉพาะโค้ชทีมบอร์ดนะครับจะไม่เห็นผมแล้วในทีมชาติทุกชุดนะครับ
14: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงซ้อมสนามแข่งขันจริงที่อาซูเอะอารีนาประเทศญี่ปุ่นก่อนลงประเดิมสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3พบกับสหรัฐอเมริกาในวันนี้การซ้อมครั้งนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรได้ให้ลูกทีมปรับตัวให้เข้ากับสนามแข่งขันรวมถึงการเล่นเสิร์ฟและรับเสิร์ฟพร้อมกับทั้งวางแผนให้ลูกทีมรับมือกับสหรัฐอเมริกาหลังจบการฝึกซ้อมโค้ชออสกล่าวว่าการได้ฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริงเป็นโอกาสที่ดีช่วยให้นักกีฬามีการปรับตัวเพราะสนามแข่งขันมีขนาดใหญ่และเพดานสูงกว่าสนามซ้อมส่วนการพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกายอมรับว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีจุดเด่นคือการเล่นที่หลากหลายมีตัวบล็อกที่สูงและมีประสิทธิภาพรวมถึงการเล่นที่รวดเร็วแต่เชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยจะเข้าใจแผนที่เตรียมมาเล่นกับสหรัฐได้เป็นอย่างดี
16: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้ฝึกซ้อมสนามแข่งขันซึ่งก็ทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยมีการปรับตัวนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายก็เป็นเรื่องของการวางแผนที่จะเตรียมตัวแข่งขันกับอเมริกาแล้วเราก็จัดเกมแพลนว่าอเมริกาเขาจะเล่นยังไงเขาวางผู้เล่นไว้ที่ตำแหน่งไหนเราจะเล่นยังไงกับเขาก็นักกีฬาก็เข้าใจกันดีซึ่งการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยดีนะครับก็มีความสำเร็จค่อนข้างจะสูง
14: สำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยมีคิวลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าในเรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.แต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ซึ่งหากมีการแยกกระทรวงจริงจะช่วยให้การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอาชีพและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
17: ความชัดเจนของการทำงานในด้านการกีฬาเนี่ยจะพัฒนาทั้งเรื่องของความเป็นอาชีพมากขึ้นความเป็นเลิศการมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการกีฬาการวางรากฐานกีฬาให้กับเยาวชนอันนี้จะเป็นการชัดเจนและโดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาครับที่กล่าวไปเป็นหัวใจของการพัฒนากีฬาก็จะต้องมีแล้วก็ชัดเจนโดยมีสถาบันที่รับผิดชอบโดยตรงครับ
14: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในงาน FA Thailand Award 2025ถึง2026ผลปรากฏว่าเสร็จตกเป็นของจังหวัดศรีสะเกษณสนามกีฬาเกาะกลางน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยความจุ 12,000 ที่นั่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่สมาคมจัดตั้งขึ้นโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ไว้ใจให้จังหวัดศรีสะเกษรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปีนี้และจะทำออกมาให้ดีที่สุด
18: คราวนี้ขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ให้โอกาสจังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วเราก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับไปชมกีฬาฟุตบอลคิงส์ครับที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ไปเที่ยวศรีสะเกษไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับ
14: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่52จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้มีทีมเข้าร่วม4ทีมได้แก่ไทยโอมานบาเรนและทาจิกิสถานนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติยศแก่นักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลที่สร้างผลงานดีเด่นในวงการฟุตบอลไทยประจำปี2568ถึง2569กว่า30รางวัลโดยรางวัลที่น่าสนใจอาทิรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่สโมสรราชบุรี FC รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยลีกสุพนันท์บุรีรัตน์จากสโมสรการท่าเรือ FC รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปียศกรบุรพาต จากสโมสรชลบุรี FC รางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีธีรธรบุญมาทันกองกลางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและทีมชาติไทยเป็นต้นปุริภัทรสอนการรายงาน
19: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าสับปะเลอสับปะเลอเขียนสอเสือไม่หันอากาศปอปลาสระเอหอหีบรอเรือไม้เอกออ่างหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพเริ่มตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังนำศพบรรจุในโลงเคลื่อนย้ายศพไปสุสานหรือชาปนสถานไปจนถึงขุดหลุมฝังศพหรือเผาศพแล้วจัดแจงเท่ากระดูกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ญาติของผู้ตายคำว่าสับปะเลอมาจากคำภาษามอญว่าซบปะเราะมี2ความหมายความหมายแรกหมายถึงคนดีเพราะเชื่อว่าผู้ที่จะจัดแจงศพได้โดยผู้ตายไม่โกรธเคืองต้องเป็นผู้ที่ประกอบแต่คุณงามความดีรักษาศีลและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความหมายที่2หมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-20ขออภัยค่ะ 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานเพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนภาพถ่ายเข้าบันทึกภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันบำราศนราดูรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาลพนักงานบริการงานอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพนักงานบริการกลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้รวม12อัตราผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเภสัชกรรมรวม20อัตรากลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานสถิติรวม4อัตราและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน1อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่งานการเจ้าหน้าที่ชั้น2ตึกอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรขออภัยค่ะสถาบันบำราศนราดูรในวันและเวลาราชการหรือสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษโดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรเลขที่38ซอยติวานนท์14ถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000วงเล็บมุมซองว่าสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนสมาธิรู้เท่าทันโรคสมาธิสั้นและสมาธิสั้นเทียมท่านผู้ฟังครับในยุคที่เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันหลายคนอาจสังเกตว่าตนเองหรือคนรอบข้างมีอาการวอกแวกขาดสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดได้นานน้อยลงปัญหาเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเท่านั้นแต่ยังพบได้ในวัยรุ่นและวัยทำงานจากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่มากเกินไปจนเกิดภาวะที่เรียกว่าสมาธิสั้นเทียมซึ่งกำลังกลายเป็นประเด็นสุขภาพที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในปัจจุบันครับโรคสมาธิสั้นหรือ ADHD เป็นความผิดปกติของการทำงานของสมองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการควบคุมตนเองโดยมีอาการสำคัญ3ด้านได้แก่ขาดสมาธิวอกแวกง่ายอยู่ไม่นิ่งและหุนหันพลันแล่นอาการเหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งสามารถพบได้ในเด็กและผู้ใหญ่สำหรับโรคสมาธิสั้นในเด็กสาเหตุหลักมาจากปัจจัยทางพันธุกรรมและความผิดปกติของการทำงานของสมองรวมถึงปัจจัยเสี่ยงบางประการเช่นภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์การคลอดก่อนกำหนดหรือการได้รับสารพิษบางอย่างที่ทำให้การเลี้ยงดูหรือว่าการใช้สื่อดิจิทัลไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคแต่สามารถกระตุ้นให้อาการรุนแรงขึ้นได้หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลต่อการเรียนการเข้าสังคมรวมไปถึงพัฒนาการในระยะยาวด้วยนอกจากนี้โรคสมาธิสั้นไม่ได้พบเฉพาะในเด็กเท่านั้นแต่สามารถเกิดได้ในผู้ใหญ่เช่นกันโดยมักแสดงออกในรูปแบบของการไม่มีสมาธิขี้หลงขี้ลืมจัดการเวลาได้ไม่ดีหรือควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ยากโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลพบภาวะสมาธิสั้นเทียมเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปเช่นการเล่นโซเชียลมีเดียต่อเนื่องการรับรู้ข้อมูลจำนวนมากหรือการทำลายอย่างพร้อมกันจนทำให้สมองเคยชินกับการเปลี่ยนความสนใจอย่างรวดเร็วและจดจ่อกับสิ่งใดๆได้น้อยลง สำหรับการรักษาโรคสมาธิสั้นจำเป็นต้องอาศัยทั้งในการปรับพฤติกรรมการดูแลจากครอบครัวและโรงเรียนรวมถึงการใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์ขณะที่ภาวะสมาธิสั้นเทียมสามารถรักษาได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเช่นจำกัดเวลาหน้าจอลดการทำหลายอย่างพร้อมกันปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นและจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการทำงานและเรียนรู้ท่านผู้ฟังครับในยุคที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวรวดเร็วและแข่งขันกันดึงดูดความสนใจเราอยู่ตลอดเวลาการรักษาสมาธิอาจกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าที่เคยแต่โรคสมาธิสั้นหรือสมาธิสั้นเทียมเป็นปัญหาที่สามารถดูแลและจัดการได้หากเราเข้าใจสาเหตุและปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสมเพราะการมีสมาธิที่ดีคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการทำงานเป็นพื้นฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวนะครับจบบทความประจำวันเรื่องเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนสมาธิรู้เท่าทันโรคสมาธิสั้นและสมาธิสั้นเทียมเรียบเรียงโดยปานิสราพานแก้วณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการที่จะสร้างความสุขให้ทุกท่านด้วยดนตรีไทยอันทรงคุณค่าที่นำเสนออย่างปราณีตโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่น่าภูมิใจค่ะวันนี้ดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่นำความไพเราะมาฝากทุกท่าน1ชั่วโมงเต็มค่ะพบกันทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.25 และ AM 891พร้อมกับการรับชมผ่านทางไลฟ์ Facebook Fanpage แว่วหวาน

ท่านไปรับฟังเพลงบุหลันเถาเป็นเพลงไทยเดิมที่มีชั้นเชิงทางดนตรีที่ไพเราะน่าฟังมากๆเลยค่ะเดิมทีเพลงนี้มาจากเพลงอัตราสองชั้นจังหวะเร็วที่มีชื่อว่าเพลงชกมวยซึ่งนิยมใช้ในการประกอบการแสดงละครนอกต่อมาในปลายรัชกาลที่4ครูทัศน์ครูดนตรีแห่งบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้นำแต่งขยายทำนองใหม่โดยขยายเป็นอัตราสามชั้นดัดแปลงทำนองร่วมกับเพลงใบ้คลั่งใส่ลูกล้อลูกขัดอย่างวิจิตรพิสดารจนเกิดเป็นบุหลันสามชั้นก่อนที่จะมีครูอาจารย์รุ่นหลังแต่งขยายต่อจนครบเป็นเพลงเถาในที่สุดค่ะชั้นเชิงของเพลงนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมกันค่ะ

เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเพลงบุหลันเถาค่ะและอีกหนึ่งบทเพลงที่รายการแว่วหวานตำนานเพลงนำมาบรรเลงในวันนี้คือเพลงสุดสงวนเถาโดยวงมโหรีเป็นเพลงสำเนียงมอญอัตราสามชั้นของเก่าประเภทหน้าทับปรบไก่ที่ได้รับการกล่าวขานถึงความไพเราะได้รับการพัฒนาต่อยอดจากทำนองสองชั้นของครูกล้อยณบางช้างโดยครูมนตรีตราโมทได้นำมาดัดแปลงเป็นชั้นเดียวจนจบเป็นเพลงเถาและปรับปรุงให้มีสำเนียงมอญที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ยังทรงพระนิพนธ์ทาง2ชั้นไว้อีกทางหนึ่งด้วยต่อมาหลวงประดิษฐ์ไพเราะได้นำทำนองของครูกล้อยมาดัดแปลงเป็นเพลงเถาสำหรับวงปี่พาทย์มอญโดยเฉพาะความพิเศษของเพลงนี้ยังนิยมนำมาบรรเลงเป็นทางเดี่ยวเพื่ออวดฝีมือและชั้นเชิงของนักดนตรีอีกด้วยไปร่วมชื่นชมฝีมือของศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยกันค่ะ

ไปส่งท้ายกันด้วยเดี่ยวคล้องวงเล็กในเพลงนกขมิ้น3ชั้นโดยดุริยางคศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์คุณชริตตีหิรันว่าจะมีเทคนิคและกลเม็ดที่น่าสนใจแค่ไหนมาชมกันค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีระบุผู้ลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศคือการตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมายต้องรับผลของการกระทำและถูกดำเนินคดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีระบุผู้ลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศคือการตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีโดยเฉพาะเมื่อถูกควบคุมตัวที่ประเทศปลายทางก็ต้องรับผลของการกระทำ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกนอกประเทศหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาโดยระบุว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นผู้ที่ลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศคือผู้ที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวและดำเนินคดีส่วนที่เดินทางถึงประเทศปลายทางและถูกควบคุมตัวต้องรับผลการกระทำที่ก่อขึ้นพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างแนะนำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและสามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนไม่ใช่การใช้เพื่อสันทนาการปริศนาขวัญแสงสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมปรับลดค่าโดยสารและค่าขนส่ง30สตางค์หลังราคาน้ำมันในประเทศปรับลดลงมีผลตั้งแต่วันนี้
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรและกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับลดลง2.51 บาทต่อลิตรเมื่อวานนี้ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารและค่าขนส่งปรับลดลง30สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้ครอบคลุมรถโดยสารสาธารณะและรถขนส่งสินค้าทุกประเภทตามกลไกการปรับอัตราค่าโดยสารที่อ้างอิงต้นทุนราคาน้ำมันทั้งนี้รายละเอียดอัตราค่าโดยสารของรถแต่ละประเภทจะเป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นหน่วยงานผู้กำกับดูแลและมีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะกลับมาปะทุอีกครั้งหลังเกิดเหตุโจมตีรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการปรับลดอัตราค่าโดยสารและค่าขนส่งในครั้งนี้เนื่องจากการปรับอัตราค่าโดยสารเป็นไปตามกลไกต้นทุนน้ำมันที่ได้ปรับลดลงแล้วปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ทางการอิหร่านประณามการที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่กองบัญชาการกลางคาตัมอัลอันบิยาซึ่งเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการประณามกรณีที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายหลายสิบจุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งพร้อมเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและจะไม่ยอมให้สหรัฐแทรกแซงการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวของสหรัฐซึ่งเป็นการละเมิดกรอบข้อตกลงการยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐจะต้องรับผิดชอบกับผลที่ตามมาและอิหร่านจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเหนือคลองอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอนาบอนอำเภอฉวางอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสีเกาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอนามอมอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอปานาเรอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 35.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 52%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน

ในช่วงวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคมศกนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ที่สุดาโทรไป157ในเบื้องต้นก่อน
1: คือเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาเราไปรักษาขอใบรับรองแพทย
2: ์ใบรับรองแพทย
1: ์ใบรับรองแพทย์หมอจะไม่เซ็นคือถ้าหมอไม่เซ็นผมไม่ทราบว่าเหตุผลยังไงแต่ถ้าโดยหลักแล้วเนี่ย เวลาเราไปหาหมอเราขอใบรับรองแพทย์ได้ใช่ไหม
2: ขอได
1: ้แล้วเราสภาพของเราเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเราป่วยในสภาพแบบไหน
2: ค่ะ
1: นะครับเพื่อที่จะได้คือบอกเหตุผลว่าจะได้ไปยื่นเพื่อจัดตั้งผู้อนุบาลดูแลจะได้ทำนิติกรรมบางประการที่กฎหมายอนุญาตให้ทำแทนได
2: ้
1: ครับ
2: ค่ะไปสายต่อไปเลยคุณโชคชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณโชคชัย
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณโชคชัยประสบภัยจากรถแต่ถูกโรงพยาบาลทวงถามค่ารักษาเหรอคะคุณโชคชัยมีสิทธิ์อะไรคะสิทธิ์รักษาค่ะ
3: โรงพยาบาลทรัพย์ใหญ่ชัยภูมิครับ
1: อยู่ชัยภูมิเหรอ
2: ไม่แต่คุณโชคชัยต้องการเบิกสิทธิ์ค่ารักษาอะไรอะคะแล้วโรงพยาบาลไม่ให้สิทธิ์อะคะคุณโชคชัยได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินครับ
1: เอาอย่างนี้ครับพี่โชคชัยพี่โชคชัยประสบอุบัติเหตุจากรถใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: รถอะไรครับ
3: รถจักรยานยนต์ครับ
1: จักรยานยนต์จักรยานของพี่มีพรบไหมครับ
3: มีครับ
1: มีแล้วมีคู่กรณีหรือล้มเอง
3: ล้มเองครับ
1: ล้มเองล้มเองบาดเจ็บแล้วไปรักษาโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลไหมครับ
3: ครับไปนอนโรงพยาบาลแรกอำเภอทับใหญ่ครับ
1: ไปนอนโรงพยาบาลแล้วได้แจ้งความไหมได้แจ้งความกับโรงพักไหมที่ล้มเนี่ย
3: ไม่แจ้งครับ
1: ไม่ได้แจ้งก็คือล้มจากแล้วนอกจากพี่ล้มคนขับคนเดียวหรือมีคนซ้อนด้วยไหม
3: คนเดียวครับ
1: คนเดียวขับล้มเองไม่มีคู่กรณีก็ไปโรงพยาบาลเลยนะแล้วไปบอกกับโรงพยาบาลใช่ไหมว่าประสบเหตุมาอุบัติเหตุทางรถยนต์ดังรถมาใช่ไหมบอกเขาใช่ไหม
3: ครับ
1: แล้วการรักษาพยาบาลเนี่ยพี่โชคชัยเนี่ยปกติก็ใช้สิทธิ์บัตรทองใช่ไหมครับ
3: ครับครับ
1: ใช้สิทธิ์บัตรทองทีนี้พอไปรักษาปั๊บประสบเหตุจากรถมีพรบเนี่ยทางโรงพยาบาลได้เบิกเงินจากพรบรถมอเตอร์ไซค์ของพี่ไปแล้วหรือยังครับ
3: ผมโรงพยาบาลแรกเขาทวงครับโรงพยาบาลที่2ที่จังหวัดชัยภูมิเขาคงจะจ่ายแล้วครับเขาไปทวง
1: ต่อไป2โรงพยาบาลเหรอ
3: ครับเขาส่งต่อไปชัยภูมิครับ
1: เหตุเกิดเมื่อไหร่ครับเนี่ย
3: ตั้งแต่ปี66นะครับ
1: โอ้ตั้งแต่ปี66แต่ว่ายังจับยังถูกโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนนะครับ
3: โรงพยาบาลรัฐครับ
1: โรงพยาบาลเอกรัฐทวงค่ารักษามาเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
3: 4,700 ครับ
1: 4,700 บาทค่าอะไรครับในใบทวงน่ะ
3: ก็ไม่มีค่ารักษาพยาบาลที่แล้วครับ
1: อ่านข้อความทั้งหมดนี่เขาให้เหตุผลว่ายังไงในการทวงค่ารักษา
3: ก็ไม่มีครับเขาบอกว่าจะลูกตายังไม่จ่ายค่ารักษา
1: คือ
2: ในนั้นต้อง
1: คือผมงงมากนะครับคืออย่างนี้ครับปกติเนี่ยนะถ้ารถมีพรบเนี่ยพอล้มปั๊บไม่จะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีนะครับถ้ารถประสบอุบัติเหตุจากรถเนี่ยนะพอเข้าโรงพยาบาลเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็แจ้งว่าประสบอุบัติเหตุมาทางรถนะค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นก็คือ 30,000 บาทสำหรับคนขับ
2: ที่พรบต้อง
1: ที่พรบจะต้องจ่ายให้ 30,000 บาทถ้าพอรักษาครบ 30,000 แล้วยังไม่หายยังต้องรักษาต่อเนื่องเขามีสิทธิ์อะไรอีกมีบัตรทองก็ไปใช้สิทธิ์บัตรทอง
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผู้ที่ประสบเหตุนี้ไม่ต้องจ่ายเลยนะครับใช้พรบหมดปั๊บไปใช้บัตรทองต่อ
2: ค่ะ
1: แต่ทีนี้เนี่ยของพี่โชคชัยมาบอกว่าโรงพยาบาลเรียกเก็บมา
2: ค่ะ
1: เสมือนหนึ่งว่ารถพี่ไม่มีพรบ

0: ก็ไม่มีพรบพอไปประสบภัยจากรถนะแล้วไปรักษาที่โรงพยาบาลพอไปรักษาโรงพยาบาลไปบอกโรงพยาบาลไว้ว่ารถล้มไงพอรถล้มเสร็จปั๊บอ้าวเขาก็เลยอ้าวไม่มีพรบพอไม่มีพรบเขาคิดตังก่อน
1: ค
0: ิดตังเนี่ยคิดไม่เกิน 30,000 เบื้องต้นเสร็จแล้วก็เกิน 30,000 เขาก็ใช้สิทธิ์บัตรทองเพื่ออะไรเพื่อที่จะบังคับให้คนที่มีรถเนี่ยต้องไปทำพรบถูกไหมโดยหลักมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ของพี่นี่มันงงพี่บอกว่ารถพี่มีพรบแล้วก็ไปรักษาอยู่2โรงพยาบาลใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ตั้งแต่ปี66แล้วบัตรนี้โรงพยาบาลก็ทวงเงินมา 4,700 บาทจริงๆในหนังสือน่าจะตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น อย่างนี้ได้ไหมพี่โชคชัย
2: ครับ
0: พี่จดเบอร์โทรศัพท์ไป4ตัวพร้อมจดไหมพร้อมจดไหมครับ
2: ที่ไหนครับเบอร์ที่ไหนเบอร์
0: พร้อมจดไหมไม่ต้องถามเบอร์ที่ไหนก่อนนะพร้อมจดไหมครับเดี๋ยวบอกได้ไม่พร้อมจดอ่ะ1791พร้อมจดไหม
2: พร้อมครับเดี๋ยว
1: 1791ค่ะพี่
0: เบอร์1791นี่เป็นเบอร์ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับแล้วโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคือถ้าพอรถมอเตอร์ไซค์เกิดเหตุเสร็จปั๊บเราอยากรู้ว่าคันนี้มันมีประกันหรือเปล่าโทรไปที่เบอร์นี้24ชั่วโมงน
1: ะ
0: บอกยี่ห้อรถบอกทะเบียนรถ
1: ชื่อ
0: เขาจะเช็คได้ทันทีว่ารถนี้มีพรบหรือเปล่าแล้วถ้ามีพรบก็มันก็เข้าเกณฑ
1: ์
0: ค่ารักษาพยาบาล
1: ก็เบิกได้อยู่แล้ว 30,000 บาท
0: ใช่นะครับ
1: เรียบร้อยนะคะพี่
0: พี่โชคชัยจดได้หรือยัง
1: 91
2: จดแล้วครับ
0: 1791เดี๋ยวพี่โทรไปบริษัทกลางนะแล้วสอบถามนะให้เขาตรวจสอบของรถพี่นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้บริษัทกลางซึ่งเขาดูแลประกันภัยมอเตอร์ไซค์โดยตรงเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับถ้ารถพี่มีพรบไม่ต้องจ่ายนะครับหรือถ้ามันไม่มีหรือยังไงมันเกิดอะไรขึ้นยังไม่ปรากฏชัดนะครับพี่ครับคุยกับพี่ตามนี้ก่อนนะถ้าติดขัดตรงไหนเดี๋ยวพี่โทรมาหาผมอีกทีนึงนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: พี่โชคชัย
0: ให้บริษัทกลางเราตรวจทะเบียนรถของพี่ก่อน
1: ต้องแต่ปี66แต่ถึงแม้ว่าแกไม่มีพรบเนี่ยแกก็ใช้สิทธิ์บัตรทองเบิกได้นี่ฮะถูกไหม
0: กรณีเนี้ยผมเคยเจอที่โรงพยาบาลตรังมีคนไปรักษาแล้วเขาไม่มีตังโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินเขาพอเรียกเก็บเงินเขาก็คือตอนนั้นน่ะสามีเขาเสียนะครับแล้วค้างเสร็จปั๊บโรงพยาบาลเรียกเก็บผมก็คุยกับโรงพยาบาลบอกว่านี่คุณหมอเขาไม่มีจะทำยังไงอ่ะแต่ว่าโรงพยาบาลเขามีหน้าที่จะต้องเรียกเก็บ
1: ก่อน
0: ไม่เช่นนั้นเขาจะผิดแต่เรียกไปแล้วจะได้ไม่ได้นั้นไม่ใช่ปัญหาเขาจะไม่มุ่งไปไล่ฟ้องผู้ป่วยนะเขาจะไม่ฟ้องแต่ว่าเขามีหน้าที่ต้องทำให้สมบูรณ์ก่อนว่าเมื่อเรียกเก็บไปแล้วจะได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็เป็นหนี้เสียไป
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้ามีเราก็จ่ายนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไปฟังคำถามคุณผู้ชมทางบ้านที่โทรเข้ามาในกู้สายของเราก่อนนะคะ คุณสมชัยอายุ68ปีจากจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจแถวศาลอาญาถูกปรับเนื่องจากว่าไม่มีใบขับขี่แต่แจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าเป็นคนสูงวัยไม่มีใบขับขี่แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังปรับ
0: ก็ต้องปรับครับ
1: ไม่เกี่ยวกับคนสูงวัย
0: ไม่เกี่ยวครับ
1: เกี่ยวกับว่ามีใบขับขี่ไม่มีใบขับขี
0: ่คุณขับรถไหมคุณขับรถใช่ไหมคร
1: ับ ขับรถ
0: นอกจากจักรยานอ่
1: ะ
0: ที่ว่าไม่ต้องมีใบขับขี
1: ่
0: แต่ถ้าคุณขับรถยนต์นะครับคุณจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ถ้าคุณไม่มีใบอนุญาตขับขี่คุณถูกปรับทุกกรณีจะอ้างว่าอายุมากแล้วไม่ได
1: ้
0: ถ้าเด็กเป็นคนขับเด็กก็ผิด
1: ใช่อายุไม่ถึงเกณฑ์ไม่มีใบขับขี
0: ่อันนี้ไม่เป็นเหตุว่าอายุมากแล้วกฎหมายยกเว้นโทษให้ไม่นะครับ
1: ค่ะไปสายคุณบุญส่งต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมคุณถนอมคุณน้ำฝนสวัสดีครับ
1: จากทางเหนือแล้วก็เจ้าเชียงใหม
3: ่เชียงใหม่เจ้า
1: คุณบุญส่งถามว่าต้องการเบิกเงินจากบัญชีธกส.ที่ญาติเสียชีวิตจะทำอย่างไรถูกไหมฮะ
3: ครับผม
0: ญาติเสียนานหรือยังครับ
3: เพิ่งเสียเมื่อไม่กี่วันเนี่ยครับแต่ไปเอาแล้วเขาไม่ให้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอ่ะ
1: คุณบุญส่งเป็นอะไรกับคนเสียชีวิตอะคะ
3: เป็นแบบญาติครับแบบเป็นญาติแบบข้าง
0: เป็นญาติกันเนาะมาถามแทนนะพี่บุญส่งมาถามแทนนะถามให้เขานะก็คือว่าสามีภรรยาเอางี้นะผมสรุปประเด็นนะสามีภรรยาอยู่กินด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต่อมาสามีเสียชีวิตใช่ไหมครับ
3: ครับผม
0: ซึ่งสามีได้มีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารธกส.ใช่ไหมครับ
3: ครับผม
0: สำหรับนะทีนี้พอสามีเสียชีวิตปั๊บเนี่ยภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยเอาหลักฐานของสามีจะไปเบิกเงินจากธนาคารธกส.สาขาไหนครับ
3: สำหรับน้องครับลูกชายเขาครับจะไปเบิกแทน
0: ลูกชายจะไปอ๋อลูกชายจะไปเบิกใช่ไหม
3: ครับผม
0: แล้วเขาไม่ให้เบิกเขาบอกเขาปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้เนี่ยเขาบอกไหมเขาแนะนำไหมว่าให้ต้องไปทำอะไร
3: เขาแนะนำมาในใบตายเขาบอกว่าให้ไปให้อำเภอแก้ตรงสถานภาพของว่าที่ตรงที่เขียนเรามีทะเบียนสมรสอ่ะโสดไม่โสดอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจครับใบมรณะบัตรอ่ะ
0: เขาบอกให้ไปติดต่อที่อำเภอเหรอครับ
3: ครับแต่ผมรอถามคุณถนอมครับเนี่ยผมไม่เข้าใจอ่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้ครับพี่ครับผู้ตายมีลูกกี่คนนะครับ
3: มีคนเดียวครับ
0: มีลูกหนึ่งคนแล้วก็แม่เขาก็คือภรรยาของคนตายคนเนี้ยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสใช่ไหมแม่ของลูกคนนี้ใช่ไหม
3: ครับผม
0: เขาเรียกไปทำบัญชีทายาทที่อำเภอครับถ้าเขาแนะนำให้ไปที่อำเภอก็เหมือนกับไปทำบัญชีทายาทบอกว่าให้ทางอำเภอเนี่ยนะให้ทางอำเภอนับภูมิลำเนาของผู้ตายเนี่ยนะครับอยู่อำเภออะไรครับเชียงใหม่
3: อำเภอสันป่าตองครับ
0: สันป่าตองไปติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนอำเภอสันป่าตองนะครับบอกว่าเนี่ยคุณพ่อเสียชีวิตคือลูกไปอ่ะเนาะ
3: ครับ
0: ให้ลูกไปบอกคุณพ่อเสียลูกอายุเท่าไหร่ปัจจุบัน
3: ประมาณตั้ง5 560เหมือนก
0: ัน
3: แล้
1: ว
3: คร
1: ับ โอ้ครับลูก50 60
0: ที่ถามตรงนี้เพราะว่าบรรลุนิติภาวะแล้วทำได้แล้วก็ไปติดต่อที่อำเภอบอกว่าช่วยรับรองสถานะนะครับของผู้ตายอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะเมื่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสผู้ตายมีบุตรคนเดียวคือเขาม
1: ีทายาท
0: มีทายาทคนเดียวคือเขานะครับเพราะคงไม่กลับมามีปัญหากับแม่เนาะเพราะเป็นลูกแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ทางอำเภอเนี่ยรับรองนะครับรับรองบัญชีเหมือนกับว่าเขาเป็นคนโสดไม่มีค
1: ู่
0: สมรสแต่ว่ามีลูกนะรับรองพอรับรองเสร็จปั๊บเอาหลักฐานนั้นมาขอเบิกเงินจากธกส.อีกครั้งนึงมาเบิกเงินจากธกส.อีกครั้งนึงธกส.คือที่ธกส.ไม่ให้เบิกเนี่ยเพราะมันเกรงว่าจะมีปัญหาทายาทคนอื่นไงครับเดี๋ยวมีปัญหา
3: ครับครับเขาบอกอยู่ครับ
0: ใช่เพราะว่ามันคนเรามันมีทั้งคนที่สุจริตไม่สุจริตสมมติมีลูก3คนบอกมี2แล้วก็บอกมา2คนแล้วขอเบิกเนี่ยนะอีกคนโผล่มาปั๊บเอ้าเบิกให้ได้ไงอ้าวมาแล้วบางทีมีบุตรนอกสมรส
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ต้องป้องกันตัวไว้ให้ชัดเจนก่อนจะได้ไม่ถูกฟ้องภายหลัง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ไปทำตามหนังสือที่ธกส.เขียนไว้ให้แล้วไปทำที่อำเภอสันกำแพงนะครับถ้าทำแล้วก
1: ็มาข
0: อสันป่าตองสันป่าตองก็จะได้มาทำเบิกอีกครั้งนึงถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกอะครับก็คือลูกเขาอาจจะต้องเป็นผู้จัดการมรดกให้อัยการยื่นให้ฟรีเหมือนกันนะครับ
3: เงินไม่เยอะนะครับประมาณ 5,000 นะครับ
0: ใช่ครับผมทราบมาผมได้รับร้องทุกข์จากชาวบ้านกรณีที่คนในครอบครัวเสียชีวิตและมีเงินฝากอยู่ในบัญชีแล้วพอไปเบิกเขาไม่ให้พอแนะนำไปเสร็จปั๊บเขาบอกจงยากกันไม่เอาให้ธกส.ไปดีกว่าซึ่งบางกรณีเนี่ยเอางี้อย่างกรณีพี่ชายผมเนี่ยน
1: ะ
0: พี่ชายผมเนี่ยผมก็ขอหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ไปเบิกที่ธกส.ได้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรยุ่งยากก็ได้เหมือนกันนะครับก็ไปทำอย่างที่เขาแนะนำก่อนทำตามนั้นแหละครับพี่ครับ
3: ครับขออนุญาตครับเดี๋ยวถามอีกทีครับและตอนนี้แต่บ้านเขาทะเบียนเขาไปอยู่อีกหลังนะไม่ได้อยู่ที่บ้านที่เขาตายนะบ้านเขาอยู่ที่181แต่เขาไม่181/1แต่เขาอยู
0: ่ไม่เป็นไรครับไปตามภูมิลำเนาของคนตายครับตามทะเบียนภูมิลำเนาคนตายอยู่ตรงไหนไปอำเภอนั้นครับบ้านเล็กที่ไม่ต้องครับใช่ครับใช่ครับ
3: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
1: จริงๆไม่ยุ่งยากใช่ไหมคะถ้ายิ่งมีทายาทคนเดียวด้วย
0: จะบอกว่าไม่ยุ่งยากก็ใช่แต่ว่าพอคือบางสาขาเนี่ยนะ
1: ะ
0: นะครับคือเขาก็เสี่ยงเหมือนกันนะเนาะเพราะว่ามันไม่รู้เนี่ยบางคนมันปกปิดความจริงอ่ะแม่สมมติพ่อเสียก็แม่ไปลูก3คนไปครบไปยื่นกับธกส.ธกส.ก็สอบสวนเสร็จปั๊บเรียบร้อยเชื่อเขาก็ให้ถอนให้เบิกปิดบัญชีไปเลยของคนตายใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่มั่นใจก็บอกให้ไปทำบัญชีทายาทเผื่อมีบัญชีทายาทอื่น
1: แล้วแต่สาขาด้วย
0: ให้อำเภอเขาทำให้ทำให้เสร็จปั๊บก็กลับมายื่นอีกรอบนึงอย่างเงี้ยก็คือไปทำบัญชีทายาทครับ
1: ไปสายต่อไปคุณอัมพรจาก101ค่ะสวัสดีค่ะคุณอัมพร
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณอัมพรโดนบุกรุกที่ดินที่อำเภอโพนทองจังหวัด101เหรอคะ
4: อันเสียงทำไมจึงเบาจังแท้
0: เสียงเบาจังแท้
1: อยู่ตรงไหนล่ะจ๊ะ
4: เบาอีสานย้ายเบากลางบ
1: ่พี่ถนอมเบาอีสานได้บ
0: ่เบาได้อยู่เบาโลดเบาโลด
1: พี่ถนอมเบาเลย
0: เบาโลดแม่ใหญ่เบาโลด
4: นั่นล่ะคุณถนอมเพราะว่าย้ายอำเภอหนีบ่สบายป่วยมาอาศัยลูกดูขาเครื่องเศร้าลูกมาทำงานอยู่พี
0: ่
4: ที่นี่จากบ้านมาเป็น2โอ้3ประมาณ6 7ปีแล้วแต่กลับขึ้นแม่บ้านอยู่บ่เศร้าที่นี่ก็เลยออกไปเบิ่งหน้าที่ไปสุดท้ายนั่นนี่นะไปเบิ่งหน้าเขาขุดลำมาที่หน้าย้ายต้นไม้ใหญ่ๆที่สนดยูหันรักแดนยูหันเขาก็ล้มออกเลย
0: ครับ
4: เช็ดเช็ดจังไหนล่ะคุณถนอมคือ
0: โดนละบ
4: ่ฮะ
0: เพิ่นมาขุดเนี่ยโดนละบ
4: ่ย้ายกับบ่ฮู้ท
0: างบ่ฮู
4: ้คนเซาเขาบอกว่าม
0: าอยู่เสียที่บ้านของลูกที่จังหวัดอะไรนะ
1: ฉะเชิงเทรา
4: จังหวัดฉะเชิงเทราลูกมา
0: ฉะเช
4: ิ
0: งเทรา
1: ฉะเชิงเทราน
0: านๆไปทีกลับไปทีหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ปรากฏว่าเอาคือแม่ใหญ่เนี่ยเอาที่ของตัวเองเนี่ยเขาเช่าพอเช่าปั๊บตัวเนี่ยอยู่กับลูกที่จะเชิงเซา
1: ใช่
0: นะครับพอไปเสร็จปั๊บเอาไปดูที่นาอ้าวปรากฏว่าอ้าวมีที่ข้างเคียงบุกรุกเข้ามาขุดไอ้คนเช่าก็รู้ไม่รู้มันยังไงไม่รู้แหละ
4: คนเช่ากับคนเช่ากับเขากับบ่ฮู้ว่า
0: บ่ฮู
4: ้ลำของเฮาเพราะว่าเขาบ่รู้
0: ชัดแม่นครับแม่นครับแม่นครับครับคนเช่าบ่ฮู้ดอกว่ามันหลักหมุดมันอยู่หม่องใดเด้อแม่ใหญ่เด้อจังสีเด้อแม่ใหญ่ว่าสีเฮ็ดจังไดแม่นบ
4: ่จ้าจังสีเฮ็ดจังได
0: แม่ใหญ่แม่ใหญ่อยู่อำเภอหยังล่ะ
4: อำเภอพนทอง
0: พนทอง
1: พนทอง
0: ว้าวม่วนหลายเนี่ยเสียงแม่ใหญ่เนี่ยม่วนคักแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่ไปที่คือเบื้องต้นเนี่ยนะแม่ใหญ่ทำสองกรณีนะหนึ่งไปแจ้งความที่โรงพักพนทองซะก่อนนะแม่นะ
1: ต้องว่าอีสานหรือเปล่า
0: เนี่ยครับฟังดูฟังอยู่
4: ค่ะ
1: เออ
0: แม่ไปแจ้งควมเด้อ
1: แจ้งควม
0: เออแม่ไปแจ้งควมที่โรงพักพนทองเด้อแม่เด้อแจ้งบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นว่ามีคนมาขุดมาเข้ามาในที่ของแม่จังไดนะเสียหายยังไงแจ้งเป็นหลักฐานก่อนนะยังไม่ต้องดำเนินคดีแจ้งเป็นหลักฐานก่อนนะครับอันนี้ชัดเจนว่าแจ้งเป็นหลักฐานก่อนแจ้งเสร็จปั๊บเนี่ยแม่ใหญ่ประสานไปที่สำนักงานที่ดินอำเภอโพนทองมีบ
4: มีอยู่ค
0: ่
4: ะ
0: ก็ติดต่อที่ดินอำเภอพ้นทองเด้อให้เพิ่นมาร่างวัดสอบเขตแนวเขตของแม่ใหญ่เป็นที่ดินโฉนดบ
4: ่เป็นที่ดินโฉนดค
0: ่
4: ะ
0: เป็นโฉนด
4: ใ
0: ช่เป็นโฉนดต้องรังวัดสอบเขตครับว่าเขตแนวของเราอยู่ตรงไหนอย่างไรพอรังวัดสอบเขตเสร็จปั๊บมันจะได้ปรากฏชัดว่าไอ้ที่ล้ำเข้ามานั่นน่ะมันเข้ามาในที่เราหรือเปล่าม
1: ันคือที่แม่ใหญ่หรือเปล่า
0: ใช่แต่ถ้าเรายังไม่รังวัดยังไม่สอบเขตมันก็ไม่แน่ใจใช่ไหม
1: แต่แสดงว่าแม่ใหญ่ไม่ได้รังวัดสอบเขตตั้งแต่แรกถูกไหม
0: ก็ยังไม่ได้รังวัดเขามีเป็นที่โฉนดอยู่แล้วแต่ที่พอเขาบุกรุกเข้ามาเนี่ยหลักหมุดมันหาไม่เจอไงก็หาไม่เจอ
4: หลักหมุดก็เห็นเลย
0: ก็เห็น
4: ใช่ต้นไม้ก็ไม่เห็น
0: แม่นครับ
4: ต้นไม้ยุกลูกหลักเขตน่ะเขาล้มบอกเลยค่ะ
0: จังสันก็ไปหาเจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดซะก่อนเด้อและแนวเขตที่จะทำการรังวัดเราต้องแผ่วถางให้เรียบร้อย
4: เพราะว่าลูกไห้โทษถามเพราะว่าลูกก็เป็นลูกจ้างเพิ่นเนาะเป็นนั่นก็เป็นมาหาเวลาไปยาก
0: ครับ
4: คันมันเกินโดนมันสิไปได้บ่ค่ะสิได้ขึ้นบ
0: ่ยังตอบไม่ได้ครับแม่ใหญ่เองก็ยังไม่รู้ว่าหลักบทอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราต้องสอบเขตก่อนสอบเขต
4: แต่ว่ายายนี่มั่นใจเลยว่าหลักหมุดยายอยู่ตรงนั้น
0: บ่ได้ครับบ่ได้ครับบ่ได้ครับแม่ใหญ่มันจะไปมั่นใจเอาแล้วไม่มีหลักฐานยืนยันพิสูจน์มันไม่ได้ถ้าสมมุติว่าพอรังวัดสอบเขตแล้วนะครับที่ดินเนี่ยเขาจะมีภาพถ่ายแผนที่ระหว่างพิกัด
1: แล้วก็มีหลักหมุดปักเอาไว้ใช่ไหม
0: ตอนนี้มันหมุดไม่มีตอนนี้หมุดไม่มีแต่ก็มีภาพถ่ายแผนที่ระวางเพราะฉะนั้นพอมารังวัดเสร็จปั๊บตรงนั้นเนี่ยเราจะได้รู้ข้อที่จริงว่าเขารุกไหมถ้าเขารุกล้ำเข้ามาแล้วขุดดินในที่ดินของเรา1ข้อหาบุกรุก 2ทำให้เสียทรัพย์ไอ้ที่บันทึกประจำวันไว้เมื่อกี
1: ้
0: อันนั้นเราไปเปลี่ยนเลยว่าให้แจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์เนี่ยแต่ต้องไปเปลี่ยนแต่ตอนนี้ที่บอกให้เป็นรายงานประจำวันก่อนเพราะยังไม่รู้เลยเพราะต้องสอบเขตให้แน่ชัดก่อนว่าตกลงแนวเขตที่ดินของเราเนี่ยที่ดินกี่ไร่จากไหนถึงไหนแล้วเวลาเขามาทางวัดเราจะต้องเป็นคนพาเจ้าหน้าที่เดิน
1: ใช่
0: ถ้าพาเดินไม่ได้เจ้าหน้าที่ของทางวัดไม่ได้นะ
1: ที
0: ่
1: สำคัญต้องแผ่วถางก่อนให้ที่โล่งก่อน
0: ถ้ามันรกเนี่ยก็ต้องแผ่วถาง
4: แม่บกหกค่ะบกหกบกหก
0: ถ้าไม่รกก็ไม่เป็นไรแม่ใหญ่ครับผมสรุปอย่างนี้นะ1กลับไปบันทึกแจ้งบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักว่าเกิดอะไรขึ้นถ่ายรูปไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจบันทึก2รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อมาทำการรังวัดสอบเขตที่ดินของแม่ใหญ่เมื่อรังวัดสอบเขตที่ดินเสร็จปั๊บเป็นปัญหาอย่างไรแม่ใหญ่โทรมาถามอีกสักครั้งหนึ่งนะแม่ใหญ่เด้อ
4: ฉันจะว่าไปวัดย่ายสิโทรหาคุณถนอมอีกเด
0: ้
4: อ
0: ได้ครับได้ครับ
4: มีหลานย่ายบ่มีที่เพิงพ่อย่าย
0: ยินดีครับยินดีโทรมาถ้าโทรมาใหม่ถ้าโทรมาใหม่มาเจอผมเนี่ยให้โทรตอน8ระหว่าง8ถึง9โมงนะเช้านะ
4: งามเศร้าติค่ะ
0: แม่นครับแม่นครับสวัสดีครับแม่ใหญ่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: เมื่อเช้านี่มีแม่ใหญ่คนหนึ่ง75ปีอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะ
1: ค่ะ
0: โทรมานะครับคุยกับผมพอถามว่าคุยใครบอกพอรู้ว่าโทรคุยกับผมร้องไห้เลย
1: ทำไมเขาเกิดเรื่องอะไร
0: คือเขาอยู่คนเดียวไม่มีที่พึ่งเพื่อนบ้านรังแก
1: อายุเยอะไหม
0: ผมบอกว่ารังแกก็บอกผมมาเดี๋ยวช่วยแกบอกแต่แกเขารู้ทันผมนะแกบอกว่าคุณหนอมเคยพูดไว้ถ้ากลัวเขาช่วยไม่ได้แกบอกแกกลัวผู้ใหญ่ก็พึ่งไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่พึ่งไม่ได้มารังแกบางทียิงปืนขู่แกอยู่คนเดียวไงลูกอยู่กรุงเทพสามีก็แยกกันอยู
1: ่
0: ก็น่าเห็นใจอยู่ก็บอกแม่ใหญ่บอกแม่ใหญ่ถ้ายิงวันไหนก็ทีบโทรมาตอนนั้นเลยนะ
1: ต้องได้ยินเสียงยิงวัน
0: ใช
1: ่
0: ครับยิงมา 2-3 ครั้งแล้วยิงขู่ไงย
1: ิง
0: ใช่แล้วก็ไปถมที่น้ำเวลาน้ำท่วมก็สูงกว่าก็ไหลมาท่วมบ้านแกอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แจ้งความยังคะ
0: แกก็ไม่กล้าไง
1: ก็ต้องไปแจ้งไว้สิ
0: ไม่กล้านะครับเนี่ยครับเพราะงั้นผู้ใหญ่บ้านเป็นที่พึ่งชาวบ้านให้ได้ด้วยนะ
1: ค่ะไปสายคุณเฉลียวต่อเลยจากนครสวรรค์ค่ะคุณเฉลียวคะ
5: สวัสดีค่ะ
1: จ้าคุณเฉลียวสอบถามมาว่าที่ข้างเคียงรังวัดสอบเขตถือวิสาสะว่ารวบเอาว่าเป็นที่ว่างเปล่าเข้าไปด้วยอยากถามว่าจะทำอย่างไร
5: ค่ะ
0: เขาเป็นแล้วเราไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาอะครับ
5: อ๋อพอดีอย่างเงี้ยที่ดินอันเนี้ยของเราอะนะคะมันติดกับที่ว่างเปล่าของเขาก็ติดที่ว่างเปล่าแล้วเมื่อวันที่6ค่ะคุณ
0: คำว่าที่ว่างเปล่านั้นที่ดินเป็นที่ดินแบบไหนเป็นนาเป็นอะไรครับ
5: เป็นที่ดินว่างเปล่าเรียกแบบทุ่งนาล่ะค่ะ
0: เป็นทุ่งนาแล้ว
5: ที่ดินเหลือโฉนดอะไรอย่างเงี
0: ้
5: ย
0: แล้วที่ดินเขามีโฉนดใช่ไหม
5: เขาของเขาของเขาเองจริงๆอ่ะที่เขาลองวัดเมื่อวันที่6อ่ะเขาวัดของเขาอ่ะมาตกตรงที่ดินว่างเปล่า
0: แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวที่ดินเขามีโฉนดที่เขามาทำการให้เจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดโฉนดที่ดินเขาถูกต้องไหมครับและที่ดินเขามีหัวไร่ปลายนาเป็นที่ว่างเปล่าอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
0: เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
5: ก็ไม่แน่ใจนั่นน่าจะไม่งานก็สองงานหรืออะไร
0: ไม่งานก็สองงานและที่เขากี่ไร่ครับ
5: ที่เขาว่าเป็นร้อยๆไร่เลยค่ะ
0: เป็นโฉนดเป็นร้อยไร่แต่ที่มีหัวไร่ปลายนาว่าประงานประมาณงาน2งานเนาะพอมารังวัดแล้วก็รังวัดมาครอบคลุมเข้าพื้นที่หัวไร่ปลายนานั้นด้วยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ก็เลย
5: พอคุณถนอมคะพอมาตกของเขาสุดมาปั๊บเขาลงหลักหินแล้วก็ต่อมาก็เป็นที่ว่างเป็นที่ว่างเสร็จก็มาถึงของคุณป้า
0: ครับ
5: มาถึงของคุณป้าทีนี้เขาอ่ะเขาบอกว่าเขาว่าติดครอบครองของเขาตรงนี้แล้วแต่ว่าแต่พอเราก็บอกเขาก็ลากดินเขาก็ลากขึ้นมาก็มาลงที่ของป้า
0: ป้าครับป้าเฉลียวป้าเฉลียวตอบที่ผมถามนะ
5: ค่ะ
0: ที่โฉนดเขาแล้วก็ที่ว่างแล้วก็มาปักหมุดในเลยเข้ามาในเขตที่ว่างนะแล้วก็จากที่ว่างก็เป็นที่ป้าใช่ไหม
5: จ้ะ
0: ไอ้ที่ป้าเนี่ยไอ้ที่ติดกับเขาก็ของป้าก็ว่างเหมือนกันใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ป้ามีโฉนดบ้างไหมหรือว่างอย่างเดียว
5: อ๋อโฉนดของป้ามี
0: ป้ามีโฉนดแล้วก็ปลายนาของป้าก็มีที่ว่างเหมือนกันเหมือนของเขาใช่ไหม
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ทีนี้พอเขามารังวัด
5: มันพื้นเดียวกัน
0: ป้าครับพอเขามารังวัดที่ดินของเขาแล้วก็รวมถึงที่ไร่ปลายนาตรงนั้นเข้ามาด้วยแล้วเขามาปักเนี่ยมันรุกเข้ามาในที่ว่างของป้าหรือเปล่าตอบคำถามว่ารุกหรือไม่รุก
5: อ๋อรุกเข้ามาค่ะ
0: รุกแล้วป้าได้ค้านไหมตอนนั้นอ่ะ
5: ไม่ก็คือ
0: ตอบคำถามว่าตอบคำถาม
5: ไม่ได้ค้านไม่ได้ค้าน
0: ไม่ได้ค้านนี่ปัญหาอยู่ที่ไม่ได้ค้านพอไม่ค้านเก็บความสงแล้ววันนั้นไม่อยู่ตอนเข้ารังวัดเหรอครับป้า
5: ก็ตอนแรกไม่อยู่ทีนี้พอเดินทางไปเจอ
0: ป้าครับป้าครับป้าตอบที่ผมถามอะไรตอบอย่างนั้นตรงๆอย่าเบี่ยงประเด็นเนาะมันเดี๋ยวผมจะมีคำถามต่อไปแล้วแนะนำให้ป้าวันนี้เขามารังวัดสอบเขตเนี่ยเนื่องจากว่าที่โฉนดป้าไม่ติดกับโฉนดของเขาเพราะมันมีที่ว่างอยู
1: ่
0: นะเขาก็ว่างเราก็ว่างช่วงปลาย
1: ก็คืออยู่ตรงกลางใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นป้าก็เลยไม่ได้รับแจ้งให้มาทำการ
1: มา
0: เขาเรียกว่ามาสังเกตการการรังวัดถูกไห
5: ม
0: ป้าไม่ได้รับแจ้งถูกไหมเพราะที่มันไม่ได้ติดกัน
5: ไม่ได้รับค
0: ่
5: ะ
0: แต่ว่าพอมารังวัดเสร็จปั๊บเข้ามาปัญหาก็คือว่าเขาก็ควบรวมไอ้ที่ว่างเข้าไปด้วยแล้วป้าก็ไม่ได้มาอยู่ในที่เกิดเหตุค้าน
1: ปกติค่ะเขาต้องส่งหนังสือจดหมายไปทั้งสองทางนะถูกไหมพี่
0: คือของป้าเขาไม่ได้ติดกันไงที่มันไม่ได้ติดไง
5: ใช
1: ่เออ
0: เขาคือไม่ได้ส่งไงโดยหลักแล้วถ้าที่ผมกับที่ฝนผมรังวัดสอบเขตถ้าติดกับที่น้องฝนเจ้าหน้าที่ก็จะส่งแม่น้องฝน
1: สองคน
0: มาชี้กันแนวเขตมายืนยันแนวเขตนะว่าใช่ไม่ใช่แต่โปรบังเกิดมันมีที่ว่างระหว
1: ่
0: างเราสองคนมันว่
1: างอยู
0: ่เออก็เลยไม่ได้แจ้งเนี่ยป้าเฉลียวเนี่ยป้าครับถ้าเขาถ้าที่หัวไร่ปลายนาไม่ได้ที่หวงกันที่ประชาชนใช้สอยประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ที่สาธารณะเนาะแล้วมันมีเนื้อที่เพียงเล็กน้อยนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวแม่โฉนดนี่มันร้อยกว่าไร
1: ่
0: มากับอันนี้แค่งาน2งานเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับอยู่ในวิสัยที่ที่ดินเนี่ยเขาสามารถจะรังวัดและออกโฉนดรวมไปได
1: ้
0: เพราะมันไม่ได้เยอะเกินนะครับแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินเนี่ยเจ้าหน้าที่รังวัดเขาจะไม่ออกให
1: ้
0: ถ้าจะออกก็ต้องไปออกที่ว่างเปล่าต่างหากซึ่งจะต้องใช้วิธีการชุดเดินสำรวจนู่นน่ะไม่สามารถรังวัดสอบเขตเพื่อออกโฉนดแบบนี้ได
1: ้
0: ทีนี้ป้าไม่ได้ไปถ้าป้าไม่ได้ไปแล้วป้าเขาครอบครองที่ว่างนี้อยู่แล้วเขามาปักหมุดเข้ามาในที่ว่าง
5: คุณสนองครับป้าไม่ได้ครอบครองนะคะที่ว่างอะค่ะที่ว่างอะป้าไม่ได้ครอบครองมีบุคคลอีกคนนึงที่เขาครอบครองแต่ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว
0: ก็นี่ไงก็ถึงถามป้าว่าตกลงป้าเกี่ยวไหมเรื่องนี
5: ้ก
0: ็แค่สงสัย
5: แต่เขาดึงแต่ที่ว่างเปล่านะเข้ามาใน
0: เขามีสิทธิ์ครับป้าครับเขามีสิทธิ์ครับป้าครับ
5: แล้วเขาว่าบอกว่าถึงตรงนี้นั่นเขาบอกว่าเนี่ยบอกว่าถ้าป้าสงสัยว่ามันนั่นเป็นยังไงให้ป้าไปออกรังไอ้ไส้แจ้งรังวัดที่กดที่ดิน
0: เขามีสิทธิ์ครับป้าเขามีสิทธิ์อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับเพราะมันเป็นที่หัวไร่ปลายนาถ้ามันออกไม่ได้ที่ดินเขาไม่ยอมออกละครับ
5: ทีนี้เราก็ถามบอกว่าเอกสารสิทธิ์เขามีไหมมาเช้าโทรคุยกับที่ดินบอกว่าเขามีเอกสารสิทธิ์ไห
0: ม
5: เอกสารสิทธิ์คือถ้าเขามีรสสามอ๋อหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ย
0: ป้าครับป้าครับป้าเฉลียวเพราะป้าไม่มีที่ตรงนั้นและเป็นที่คนอื่นนะผมมันขอยุติการพูดตามนี้ก่อนนะป้านะเพราะป้าไม่เกี่ยวอะครับป้าเพราะป้าไม่เกี่ยว
5: มันติดกับที่ว่างเปล่าอะ
1: แต่เมื่อสักครู่ป้าบอกว่าที่ว่างเปล่าตรงนี้เป็นของคนเสียชีวิตเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าเขาป้าต้องเข้าใจคำว่าที่ว่างเปล่าก่อนนะที่ว่างเปล่าก็คือหัวไร่ปลายนาโอเคไหมหัวไร่ปลายนาติดโฉนดของเขาถูกต้องไหมครับ
5: ใช่มันก็ติดโฉนดป้าด้วย
0: ถ้าติดโฉนดป้าป้าก็ไปดังวัดแล้วก็ขอออกหัวไร่ปลายนาของป้าด้วยป้าก็ทำได้อย่างที่เขาทำถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่ามันทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ออกให้ไอ้ที่หัวไร่ปลายนาเราสามารถครอบครองทำประโยชน์ได้ถ้าไม่ใช่ที่สาธารณะครอบครองได้ทำประโยชน์ได้ถ้าต้องการโฉนดแยกออกต่างหากแต่ถ้ามันแค่เพียงเล็กน้อยเขามารังวัดแล้วปั๊บเนี่ยมันสามารถจะออกได้เนี่ยนะเพราะเขาก็จะออกให้เลยเพราะงั้นป้าจะไปค้านเขาไม่ได้แต่ถ้าเขาล้ำไปในที่ป้าครอบครองป้าจะไปค้านไอ้นี่ป้ามีสิทธิ์แต่พอถามป้าบอกว่าคนครอบครองเขาตายแล้วผมถึงบอกว่าถ้างั้นมันไม่ได้ถ้าไม่เกี่ยวกับป้าเว้นแต่ป้าเข้ามาครอบครองแทนคนตายใช่เปล่าครับ
5: อ๋อค่ะอันนั้นเข้าใจค่ะแต่ทีนี้ว่าเขาเราป้าไม่เข้าใจที่ว่าเขาทำไมแบบว่าดึงจากของเขาอ่ะ
0: เขามีสิทธิ์ครับเขามีสิทธิ์ครับป้าก็ทำได้ครับป้าทำได้
5: แต่
0: ป้าทำได้
5: แต่ตอนนี้ป้าล้อมรั้วไปแล้วเขาบอกเข้ามาเขาจะให้ป้ารื้อรั้ว
0: ป้าไปทำอย่างที่เขาทำนั่นแหละแต่ให้เจ้าหน้าที่เขามารังวัดสอบเขตนะรังวัดนะครับใช่แล้วก็มันมีที่เหลือไปเกินคืออย่างนี้ก็อย่างที่บอกทุกครั้งนะครับว่าในหน้าโฉนดมันเขียนคำว่าที่ดินเนื้อที่โดยประมาณ
1: กี่ไร่กี่งานกี่ตารางวา
0: พอรังวัดไปเสร็จปั๊บมันอาจจะเกินไปสักประมาณ10ตารางวา20ตารางวา
1: ของฝนเขียน125วัดจริงๆรังวัดสอบเขต123
0: ก็ไม่ครบใช่ไหมมีเท่าไหร่ก็เท่านั้น
1: ใช
0: ่เพราะไป
5: แต่อย่างนั้นเนี่ยมันที่ว่างเหมือนกันใน
0: ของป้าเนี่ยถ้ามันไม่เกินถ้าจะไม่เกิน 10% มั้งก็สามารถที่จะออกได้แต่ถ้าเกินกว่านั้นเขาไม่ออกให้ครับป้าคุยกับป้าตามนี้แหละครับป้าเฉลียวครับแบ่งเวลาคนอื่นนะ
5: โอเคโอเค
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณป้าจะคุยไปคุยมา
0: เอาว่าเรียนคุณผู้ชมทั้งประเทศนะว่าที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยรายการเราเนี่ยปัญหาที่ดินเยอะมันเป็นปัญหาทั่วประเทศเลยเรื่องนี้
1: ใช่ใช
0: ่ที่ปฏิกรมที่ดินก็คงปวดหัวแหละ
1: ปวดหัว
0: นะ
1: โดยเฉพาะว่าสุดท้ายของการชำระเงินภาษีที่ดินด้วยอัน
0: นั้นไม่เกี่ยวกรมที่ดินนะภาษีเนี่ย
1: เป็น
0: ท้องถิ่น
1: ท้องถิ่นท้องถิ่นไปสายต่อไปคุณประสานค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณประสานจากกรุงเทพสอบถามว่าอยู่กินกันมา40ปีแต่ภรรยาไปอยู่กับคนอื่นจะทำอย่างไรก็คืออยู่กับภรรยามา40ปี
6: เขาไปกลับบ้านเขาครับไม่ยอมกลับบ้านตัวเอง
0: เขาไปมีสามีใหม่ไหม
6: ไม่แน่ใจครับ
0: ไม่ตามไปดูเหรอ
6: ไม่คอนเฟิร์ม
0: ไม่คอนเฟิร์ม
1: ด้วย
0: ไม่คอนเฟิร์ม
1: เพราะเป็นเราจะได้ไปคอนเฟิร์มเลยเนี่ยสามีหรือภรรยาเราไปอยู่ใคร
6: ตามไปดูเนี่ยมันถ้ามองในรูปนั่นมันก็คล้ายๆแต่เรายังไม่ฟันธง 100%
0: ไม่คอนเฟิร์มพี่ประสาน
6: ครับผม
0: ประธานโทษนะพี่ภรรยาไปสักกี่ปีแล้ว
6: อ๋อประมาณปีนึงครับ
0: ไปจากเราไป
6: ไม่กลับบ้านเลย
0: เราอยู่กินด้วยกันมาร่วม40ปีแต่เมื่อประมาณ1ปีเนี่ยเขาก็กลับไปบ้านเขาและไม่กลับมาเลยใช่ไหม
6: ใช่
0: ถามว่าเขาจะไปมีคนใหม่ไหมก็ไม่คอนเฟิร์ม
6: ไม่คอนเฟิร์ม
1: ไม่คอนเฟิร์มจดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่า
6: ในทางนั้นน่ะใช่มั้ยฮะ
1: จดทะเบียนสมรสกันมั้ย
6: ไม่มีครับ
1: ไม่มี
0: ทะเลาะกันอยู่ๆก็ไป
6: ครับผมคืออยู่ๆก็ไปเหมือนกับไปเจอเด็กอะไรประเภทนั้น
0: เลยแล้วมีลูกด้วยกันไหม
6: ไม่มีครับ
0: แล้วจดทะเบียนสมรสไหม
1: ไม่จด
6: ไม่ได้จดครับ
0: ไม่ได้จดนะ
1: ไม่จดทะเบียน

0: วันแต่เรื่องกลับบ้านก็ไม่รับไม่ฟัง
1: ไม่มาเขาก็ไม่ยอมมาใช่ไหม
0: ไม่ยอมมาแล้วจะเจอกับผมข้างนอกเขาก็ไม่ยอมเจอนะแต่เขาเจอนะยังเคยเจอบางคร
1: ั้งอยู่ที่ไหนเนี่ย
0: ไหนนะ
2: พี่ประสานที่ไหนกรุงเทพ
1: กรุงเทพอะไร
0: ผมอยู่กรุงเทพครับ
1: อยู่ที่ไหนครับเขตไหน
0: เขตประเวศครับ
1: เขตประเวศคืออย่างนี้ครับสามีภรรยาเนี่ยคือถ้าสมัยก่อนนะผมใช้คำว่าสมัยก่อนมองฝนผัวเมียเนี่ยถ้าจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยถ้าผัวเมียนะครับสามีจะมีอะไรกับภรรยาและภรรยาไม่ยอมมีทะเบียนสมรสปล้ำเมาได้เลย
0: ใช่ใช่ฮะ
1: ปล้ำได้เลยหรือถ้าภรรยาเดี๋ยวถ้าพี่ประสานแป๊บเดียวนะ
2: ฟังก่อน
1: ปล้ำได้เลยขัดเขาขัดขืนก็ไม่ยอมก็ถือว่าเป็นภรรยา
2: ไม่โดนข้อหาทำร้ายร่างกาย
1: ไม่เจอข้อหาข่มขืนก็ทำชำเรา
2: ไม่มีใช่ไหมถ้ามีทะเบียนสมรสแต่ถ้าไม่ถ้า
1: เดี๋ยวอย่าข้าม
2: ไม่ข้ามไม่ข้าม
1: ก่อนนั้นเนี่ยนะหลายปีมาแล้วถ้ามีทะเบียนสมรสแปลว่าถ้าเราจะนอนกับภรรยาและภรรยาไม่ยอมปล้ำได้เลยนะแล้วเสร็จแล้วถ้าไม่ยอมก็ข่มขืนได้เลยข่มขืนภรรยาของตนเองได
2: ้พี่แนะนำอย่างนี้ได
1: ้อันนี้ข้อกฎหมายน้องฝนใช่ข่มขืนสามารถข่มขืนภรรยาตัวเองคือเขาไม่ยอมแล้วเรามัดเขาว่าข่มขืนไหมล่ะข่มขืนใจใช่ไหมล่ะข่มขืนได้เพราะว่าอะไรมีทะเบียนสมรสแต่หลังจากนั้นมามีการแก้ไขกฎหมายถ้าภรรยาไม่ยอมแล้วคุณไปปล้ำเขาจับเมาข่มขืนเขาเจอข้อหาข่มขืนทำจำเรานะ
2: ถึงแม้ว่ามีทะเบียนสมรส
1: ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นตีกลับมาที่ประสานพี่ว่าพี่มีทะเบียนสมรสกันเขาไปจากพี่แล้ว
2: เขาไม่มี
1: เออไม่มีทะเบียนเหรอ
2: ไม่มี
0: ครับ
2: เขาไม่ได้จดทะเบียน
1: ไม่ได้ทะเบียนสมรสเหรอ
2: ใช
0: ่
2: พี่แกบอกไม่ได้จด
1: ทิ้งต่างว่ามีทะเบียนสมรสและเขาไปไม่กลับแล้วจะไปอุ้มเขามาเนี่ยระวังจะโดนกักขังหน่วงเหนียว
2: นี่ซ้ำหนักไม่มีใบจดทะเบียนสมรสด้วย
1: และถ้าไม
2: ่
1: มีเนี่ยไม่ใช่ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าพี่ไปอุ้มมาเนี่ยเป็นเรื่องเลย
2: ใช
1: ่ใช่เพราะฉะนั้นระหว่างที่ปักใจอยู่กับเธอกับเล็งหาเป้าหมายใหม่ลองดูไหมอ่ะอืมพอเขาไปแล้ว
0: ไม่ดูใครครับ
2: รัก
0: ไม
2: ่ดูใคร
1: รักเธอคนเดียว
0: เพียงแต่ให้เขากลับมาเพื่อคือเรามีทรัพย์สินที่ระหว่างอยู่ด้วยกันนะมีบ้านมีที่ดินมีรถยนต
1: ์
2: ลองเปิด
1: ก็มีทรัพย์อยู่นะแต่
0: เขาก็พูดไว้นะว่าเขาขอเวลาหน่อย
1: ให้เขาทำใจ
0: เวลาหน่อย
1: ครับ
0: เวลาหน่อยอาจจะอีกปี2ปีหรืออาจจะเบื่อกับคนนั้นหรือว่าไม่ทราบ
2: ขอเวลาหน่อยแสดง
0: ว่าขอเวลาหน่อย
1: ไม่รู้ว่าเขามีใครหรือไม่เราก็ไม่ยืนยันใช่ไหม
2: แต่เขาก
0: ็ไม่ยืนยัน 100% แต่ค่อนข้างว่ามี
1: โทษนะพี่ประสานนะเขาอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ
0: เพิ่งจะเกษียณไปปีที่แล้ว
2: 60กว่า
1: ไม่เป็นไรพี่ถ้าขนาดนี้แล้วก็ไปไม่ไกลแล้วล่
0: ะ
1: เชือกไม่ยาวแล้วไปไม่ไกล
0: จริงว่าคุณน้อง
1: ก็อายุเราก็เยอะแล้ว
2: 60เดี๋ยวนี้สวยเช้งกระเดะก็มีนะ
1: เหรอไม่ไกลเหรอ
2: เดี๋ยวว่าไป
1: เราก็คิด
2: ตัวแทนผู้หญิง
1: ประบาด
0: ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละคุณถนอม
2: ยังสวยเช้งกระเดะอยู่ใช่ไหม
0: แต่กว่ามันจะสุดเชือกอะสิผมจะคอยไม่ไหว
2: พี่ถามนิดนึงพี่ได้ปรับความเข้าใจออกมาไหมว่ามันเป็นปัญหาอะไรเขาติดอะไรไม่พอใจอะไรพี
0: ่
2: อ
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีฮะคือเข้าไปเนี่ยญาติเขาป่วยแล้วเขาก็ไปดูแล
1: เอาอย่างนี้ครับพี
0: ่ในขณะที่เขาดูแลเนี่ยมันก็มีคนอื่นมาดูแลด้วย
1: เอาอย่างนี้ครับพี่ประสานครับนะเราก็กระชับเวลาประเด็นนะครับหนึ่งเป็นภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเขามีสิทธิ์ที่จะไปจากเรานะครับทั้งที่สร้างทรัพย์สินกันมาอยู่ด้วยกันเขาก็ยังไม่หวงทรัพย์สินนะก็ให้เวลา
0: แล้วชื่อเขาหมดเลยฮะผมให้ชื่อเขาหมดเลย
1: ให้ชื่อเขาหมดชื่อเขาหมด
2: เขาก็ไม่หวงอยู่แล้ว
1: ถ้าหากินมาด้วยกันนะครับถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็สามารถแบ่งครึ่งทรัพย์นั้นได้ถ้าได้มาระหว่างใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะ
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านรู้หมด
1: ครับ
0: ก็ซื้อบ้านนี
1: ้พี่ประสานก็ทำใจนิดหนึ่งในระหว่างนี้ก็ให้เวลาเขาหน่อยนะ
0: รอให้เชือกหย่อน
1: ใช่ครับถ้าวันหนึ่ง พี่ครับพี่ประสานถ้าเราเป็นผู้ชายลูกผู้ชายที่ดีพอเป็นสุภาพบุรุษสุขภาพดีแข็งแรงทำกิจกรรมต่างๆได้เดี๋ยวเขากลับมาคิดถึงเองแหละ
0: ขอบคุณครับ
1: เรื่องพวกนี้มันคิดถึงกลับบ้านดีกว่าโอเคนะสวัสดีครับคุณประสานครับ
0: ขอบคุณครับคุณถนอม
2: สวัสดีครับ

0: ได้คุณถนอมนะ
1: ครับโอเคตามนี้นะสวัสดีครับก็
2: พูดยากนะพี่เรื่องครอบครัว
1: จะไปอุ้มไม่ได้
2: ผิดกฎหมายแล้วยิ่งไม่มีทะเบียนอีกมีทะเบียนอุ้มก็ยังผิดกฎหมายเลยถูกไหมคะ
1: ใช่ถึงแม้จะเป็นภรรยาสามีที่ชอบตามกฎหมายนี่น้องฝนนะไม่ใช่ว่าสามีกระทำกับภรรยาอย่างเดียวนะ
2: ภรรยาก็ทำกับสามี
1: กับสามีเพราะว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายข่มขืนกระทำชำเรากฎหมายใช้คำว่าผู้ใดผู้ใดน
2: ะ
1: คำว่าผู้ใดเนี่ยผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงห
2: รือว่าไม่ระบุเพศ
1: ใช่ครับไม่ได้ระบุเพศผู้ใดก็ได้นะครับผู้หญิงข่มขืนผู้ชายก็ได
2: ้
1: ผู้ชายข่มขืนผู้หญิงก็ได้ผู้ชายกับผู้ชายข่มขืนกันก็ได
2: ้
1: ผู้หญิงกับผู้หญิงข่มขืนกันก็ได้เพราะกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดครับ
2: ไปสายยายสุดถนอมจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีนะคะ
2: คุณยายอยากทราบว่าสามารถเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เงินชพคเป็นบัญชีอื่นได้ไหมต้องทำอย่างไรเหรอคะ
3: คือยายอ่ะไปเปลี่ยนชื่อจากลูกมาเป็นหลานท
2: ี
3: นี้หลานเนี่ยบัญชีก็ถูกอายัดแล้วถ้าเกิดสมมติว่าถ้ายายตายอ่ะแล้วเงินอันนี้จะทำยังไงคะ
1: ยายเป็นคนทำใช่ไหมครับคุณยาย
3: หมายายทำ
1: อันนี้เงินเป็นเงินชาปนกิจเหรอ
3: ค่ะ
1: ยายเปลี่ยนได้อยู่แล้วครับคุณยาย
3: คือยายไปเปลี่ยนมาเป็นจากลูกเป็นหลานไปเปลี่ยนมาแล้วทีนี้มารู้ตอนหลังว่าบัญชีก็ถูก
1: จะเปลี่ยนอีกก็ได้ครับคุณยายครับตราบเท่าที่ผู้ทำยังมีชีวิตอยู่เปลี่ยนได้เสมอครับคุณยาย
3: ยายต้องไปเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับต้องเปลี่ยนอีกครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเพราะผู้นี้เขามีปัญหาทางบัญชีด้วยเหตุผลว่ามีสมมติเป็นบุคคลล้มละลายเป็นอะไรเงี้ยนะเมื่อเขาได้ประโยชน์เราไปแล้วเขาอาจจะถูกยึดถูกอะไรไปเนี่ยนะสมมติเนี่ยนะเป็นอย่างเงี้ยนะก็เปลี่ยนได้ครับคุณยายเปลี่ยนได้ครับ
3: ค่ะอันนี้ยายต้องกลับไปเปลี่ยนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับต้องไปเปลี่ยนใหม่ครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนผู้รับก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับแจ้งเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าไม่เปลี่ยนผู้รับนะครับก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเมื่อได้รับแล้วเขาจะมีปัญหาในเรื่องส่วนตัวเขาอันนั้นเป็นเรื่องทีหลังครับตอนนั้นเราไม่อยู่แล้วครับ
3: ค่ะอันนี้อย่างนั้นถ้ายายจะกลับไปโอนให้ลูกอีกได้ป่ะ
2: ได้ค่ะได้ค่ะคุณยาย
1: ไปเปลี่ยนคนรับได้ครับคุณยาย
2: ยืนยันได้นะคะ
1: ได้คุยกับคุณยายตามนี้นะไม่มีอะไรซับซ้อนนะคุณยายนะเปลี่ยนผู้รับได้เสมอในเมื่อเราเป็นผู้ทำเหมือนพี่ในกรรมครับทำแล้วก็เปลี่ยนแก้ไขได
2: ้
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณยาย
1: ครับ
2: จ้า
1: คุณประเสริฐจากนครราชสีมาลูกชายเสียชีวิตแต่อยากจะขอรับเงินประกันสังคมได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประกันสังคมไปแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องให้ลูกของลูกชายไปเซ็นรับแต่ไม่สามารถติดต่อภรรยาของลูกชายได้จึงทำให้ไม่สามารถติดต่อกับหลานได้จะต้องทำอย่างไร
2: ทำยังไงดีคะ
1: นะครับก็ต้องติดต่อกันให้ได้ครับ
2: ไม่งั้นก็ไม่ได้รับอยู่ดี
1: เออต้องติดต่อกันให้ได้นะพี่ประเสริฐนะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าคือเนี่ยตอนนี้ประกันสังคมเนี่ยเขาออกหนังสือประกาศข่าวอยู่ว่าคนที่เป็นโสด
2: ค่ะ
1: เป็นเดี๋ยวนี้คนโสดเยอะไงแล้วทำประกันสังคม
2: ค่ะ
1: พอทำประกันสังคมแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ระบุผู้รับ
2: ผลประโยชน์
1: เอาไว
2: ้เพราะเป็นโสด
1: นะครับเขาก็เลยบอกให้คนโสดเนี่ยกลับไปแจ้งไว้เสีย
2: ว่าเป็นโสด
1: ไม่ใช
2: ่
1: กล
2: ับ
1: ไปลงว่าคุณจะยกประโยชน์ตรงนี้ให้กับใครนะครับเพราะเขาไม่มีลูกไม่มีภรรยาคือถ้าไม่มีลูกไม่มีภรรยาต่อมาลูกภรรยาถ้าเขาไม่ระบุไว้ในลูกภรรยาสามารถมาทำได้ไงตามกฎหมายไงกลับมาใช้ได้ไงแต่ว่าพอไม่มีปั๊บเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วนะคนโสดเนาะอ้าวเสียชีวิตไปนั่นจะตกแก่ใครถ้าไม่มีตกมันจะอยู่กับกองทุนของประกันสังคมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้ใครคนโสดก็ไปทำเสียเพราะกรณีดังกล่าวที่พี่ประเสริฐถามเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็ระบุไว้นะครับว่าเขาให้ใครนะครับ
2: ค่ะไปสายคุณต้นศักดิ์ต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณต้นศักดิ์คะ
4: ครับผม
2: จากจันทบุรี
1: ของคุณลุงเนี่ยผมสรุปเอาเลยนะวันก่อนเข้าสายมาทิ้งแล้วน้องฝนที่ว่าไปรักษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็ใช้สิทธิ์ข้าราชการบำนาญแล้วทีนี้เขาก็เรียกเงินของลุงไป70 บาทใช่ไหมลุง
0: ครับผมต่อครั้งครับครับผม
1: ต่อครั้งนะ70บาทนะครับผมสืบค้นไปที่กรมบัญชีกลางแล้วนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่กรมบัญชีกลางมีหนังสือเวียนไปทั่วประเทศทุกโรงพยาบาลเป็นระเบียบครับคุณลุง
2: มีระเบียบขึ้นมาใช่ไหม
1: จากเดิมที่ลุงบอกไม่จากเดิมที่คุณลุงไม่เคยจ่ายนั่นน่ะนะ
0: คร
1: ับแต่ว่าตั้งแต่กฎหมายเนี้ยไอ้ระเบียบนี้ออกตั้งแต่กันยา62นะ
2: กันยา62 2562
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่เขาให้เก็บ50บาทแต่เขาก็มีข้อแม้ว่าถ้ามันมีส่วนเกินไหนก็ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนั้นอันนี้ต่อครั้งนะครับคุณลุง
0: อ๋อ50แต่ว่า20นี่ก็ว่าแล้วแต่ทางโรงพยาบาลครับผม
1: ซึ่งมีใบเสร็จของคุณลุงมีใบเสร็จใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: นั่นแหละนั่นแหละเขาทำถูกต้องและตามระเบียบของกรมบัญชีกลางนี่ผมไปตามเรื่องจนกระทั่งจริงๆจะคุยกับลุงตั้งหลายวันแล้วแต่ไม่มีเวลาก็เห็นว่าไม่ได้ด่วนมาก
0: อ๋อครับผมไม่เป็นไรครับเข้าใจคร
1: ับ นะ
2: ค่าบริการ
1: เอาหนังสือมาให้ดูขึ้นหน้าจอให้แล้วนะ
2: ค่าบริการผิวป่วยนอกเหรอฮะ
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อต
1: ั้
0: งแต่63เลยแหละคร
1: ับ 62ครับ
2: 62 62กันยา62
1: กันยา62ครับเป็นหนังสือของกรมบัญชีกลางนะครับเรียนผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการเนี่ยที่มีหนังสือเวียนไปเนาะ
0: อ๋อขออนุญาตลงวันที่เท่าไหร่ครับ
2: 9ค่ะ9กันยา
1: ติดต่อสอบถามกรมบัญชีกลางได้เลยครับฝ่ายสวัสดิการของกรมบัญชีกลางถ้ายังสงสัยเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นการใช้เป็นการเสียเงินที่มีใบเสร็จถูกต้องครับสวัสดีครับพี่ต้นศักดิ์ครับ
0: ผมขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณไกรยุทธบอกอยากให้ประสานกับเขตประเวศช่วยมาทำถนนให้หน่อยเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากพี่ไกรยุทธช่วยถ่ายคลิปนะใช้มือถือแบบนี้นะและถ่ายนะถ่ายนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะส่งให้ผมเดี๋ยวผมจะประสานกับกรุงเทพมหานครให้ในผู้ว่ากกต.ก็รับรองแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: นะ
2: ไปสายสุดท้ายแล้วนะ
1: คุ
2: ณประเสริฐค่ะคุณประเสริฐเมื่อสักครู่ตอบไปแล้วนะ
1: มีใครอยู่ครับ
2: คุณประเสริฐจากนครราชสีมาเมื่อสักครู่พี่ถนอมตอบไปแล้ว
1: ครับเมื่อกี้ตอบไปแล้ว
4: ตอบไปแล้วเขาบอกว่าให้ไปตามหลานตามอะไรไปตามที่ไหนอ่ะ
1: พี่ต้องไปตรวจสอบที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์นะครับว่าเขาอยู่ที่ไหนสำนักงานทะเบียนราษฎร์ใช่ครับใช่ครับก็จะได้ตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันใช่ครับใช่ถูกต้องคร
4: ับ เขาไม่ได้ใช
1: ่
4: ไหม
1: ใช่ครับ
4: ไอ้ย่าเนี่ยของย่า
1: แล้วในหลักฐานเนี่ยเขาระบุใครเป็นผู้รับสิทธิประโยชน์อะครับ
4: ก็เมียผมนี่แหละ
1: แล้วภรรยารับไปหรือยัง
4: ภรรยาเขาไม่มีสิทธิ์เขาไม่มีผัวใหม่เขาจะให้แต่หลานให้แบ่งแต่หลาน
1: อ๋อเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตามหลานให้เจอแล้วก็ไปติดตามติดไปตรวจสอบที่อยู่ของหลานที่คืออย่างนี้พี่ถ้าไปติดต่อที่อำเภอเพื่อไปตรวจสอบว่าหลานชื่อนี้นามสกุลนี้ปัจจุบันเขาอยู่ที่ไหนเน
2: ี่
1: ย
2: ที่อยู่ตรงไหน
1: เพื่อจะติดต่อ
4: นามสกุลพ่อมันนั่นแหละ
1: ไม่เป็นไรพี่อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟัง
4: อ๋อครับ
1: ไปติดต่อเพื่อให้เขาตรวจสอบให้มีสถานะความสัมพันธ์เมื่อเราไปตรวจสอบไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีกฎหมายข้อมูลข่าวสารใช่ไหมกฎหมายเขาเรียกอะไรนะกฎหมาย PDPA อ่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่
2: ะ
1: นะครับถ้าเขาไม่ให้เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าลุงไปแจ้งความมานิดนึงไปเอาบันทึกประจำวันมาหน่อยนะว่าพอดีผมไปติดต่อประกันสังคมและประกันสังคมบอกอย่างนี้ติดต่อหลานไม่ได้ผมเลยมาบันทึกประจำวันไม่ได้ประจำวันนั้นไปเพื่อจะไปขอตรวจสอบว่าชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวทะเบียนราษฎร์เขาก็จะตรวจสอบให้นะครับพอตรวจสอบได้เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเราจะได้ติดต่อเข้าไปตามที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ในปัจจุบันคุยกับพี่ตามนี้นะพี่ประเสริฐนะ
4: ครับผมครับผม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเอ๊ะก็ต้องหายเจอนะ
1: ใช่ครับ
2: เงินไม่ได้
1: เพราะว่าเขาเข้าใจว่าทางติดต่อกันไม่ได้อาจจะเลิกรากันไปนะครับไม่ได้ต่อปู่ย่าอะไรเงี้ยนะ
2: มีเวลาสัก2นาทีพี่ถนอม
1: คุณดวงจันทร์จากเชียงใหม่นะครับสิทธิบัตรทองปัจจุบันถ้าเข้ารักษาจะมีค่าใช้จ่ายไหม
2: แกเข้าโฟนอินนะ
1: ก็30บาทพี่ดวงใจดวงจันทร
2: ์ดวงจันทร์
1: ดวงจันทร
2: ์พี่ดวงจันทร์มายัง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าพี่ดวงจันทร์
5: ครับ
1: ได้ยินไหมครับ
5: มาแล้วครับ
1: มาแล้วนะผู้ชายนะดวงจันทร์นะอายุ68ปีเหรอครับ
5: ครับ
1: อยู่จังหวัดเชียงใหม
5: ่ครับ
1: ถามว่าใช้สิทธิ์บัตรทองเสียเงินหรือเปล่าใช่ไหมครับ
5: ครับผม
1: ถ้าเป็นผู้สูงอายุไม่ต้องเสียบาทเดียวก็ไม่ต้องเสียครับถ้าเขาเรียกเก็บไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายเป็นผู้สูงอายุไม่ต้องเสียครับ ครับถ้าสงสัยก็บัตรทองก็1130นะเบอร์โทรศัพท์1130นะครับสิ่งที่เราถ้าเราเป็นพนักงานประกันสังคม111506ต้องรู
2: ้
1: ถ้าใช้สิทธิ์บัตรทอง1506ไอ้ตัวที
2: ่1300
1: 1310
2: 1130พี่
1: 1300นั้นพอ
2: ม
1: อ
2: มันใกล้วันหวยออกใช่ไหมกลับเลขไปมา
1: เออนะเอาตามนี้นะพี่นะเอาตามนี้นะครับสวัสดีครับ
5: ครับผม
1: คุณเทียนชัยจากขอนแก่นได้รับอุบัติเหตุรถล้มพอใช้สิทธิ์30บาทไปรักษาโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลไม่รับอ้างว่าบาดเจ็บนิดเดียวอยากให้ทางรัฐช่วยแก้ไขสิทธิ์30มันจะไม่รับปัญหาอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่ปัญหาที่ระบบพี่เทียนชัยปัญหาอยู่ที่โรงพยาบาลเขาจะบาดเจ็บมากบาดเจ็บน้อยเขาบาดเจ็บถ้าเล็กน้อยก็ทำแผลก็กลับบ้านจะบอกว่าเฮ้ยแค่นี้ไม่รักษาได้เหรอได้เหรอผล
2: ไม่ได้
1: ไม่เหมาะใช่ไหม
2: ใช่ใช
1: ่
2: พี่กรณีมีคนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจราจรในเส้นทางนั้นๆเนี่ยเป็นประจำทุกวันน่ะแจ้งได้กับใคร
1: อยู่ที่ไหนถ้าอยู่ในกรุงเทพ
2: ในกรุงเทพ
1: ถ้าอยู่ในกรุงเทพก็คือแจ้ง1555ของกทมของผู้ว่าทราฟฟี่ฟองดูเขาก็ได้
2: เราก็ไม่ได้รับการแก้ไขเป็นประจำทุกวันเป็นระยะเป็นปีนะสี่แยกมิตรภาพไทยญี่ปุ่นนะ
1: อยู่ตรงไหนอะ
2: เขตตรงพระบรมรูปทรงม้ารอ5เนี่ยมุ่งหน้าเข้าไปสีลมคอมเพล็กซ์อ่ะ
1: ก็มี2ส่วนนะครับก็คือ1จราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่จะต้องมาอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนข้อที่2ก็คือกรุงเทพมหานครซึ่งก็ต้องไปดูว่ามันจะสามารถแก้ไขทางกายภาพได้ไห
2: ม
1: นะครับอย่างผมเนี่ยต้องใช้เรียบด่วนมอเตอร์เวย
2: ์
1: นะครับแล้วรถมากัน 3-4 ทางมาจ่อกันแล้วจุดเดียวแล้วติดผมก็มานั่งคิดว่าจะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ผมก็มานั่งคิดว่าถ้ามันตัดตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันวนไปทางโน้นเสียไม่ต้องมาเจอกันตรงนี้นะ
2: ไม่ต้องมาปั๊บ
1: แล้วสุดท้ายเขาก็ไปทำนะแล้วก็แก้ปัญหาได้เดิมต้องติด30นาทีทุกวัน
2: โอ้โห
1: คือบางทีเนี่ยกายภาพของถนนกทมดูแลก็ต้องคิดแก้ปัญหาในเชิงกายภาพด้วยนะไม่ใช่ว่าจะเอาคนมาระบายอย่างเดียว
2: ฝากไว้กันนะคะพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านเวลา 13:30 นพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: คุณ อาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องเงินเยียวยาค้างจ่าย
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ว่าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคใต้โดยได้ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนการช่วยเหลือการเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงรวมถึงเรื่องอาหารและการสนับสนุนสินเชื่อด้านธุรกิจแม้จะไม่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติได้แต่ในเรื่องการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดได้มีข้อตกลงกันแล้วว่าจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการสำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีปัญหาเงินเยียวยาค้างจ่ายโดยรัฐบาลยึดหลักการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้ที่ขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการดูแลทุกคนพร้อมระบุว่าตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: กรมศุลกากรประกาศความร่วมมือกับสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติสหราชอาณาจักรสกัดกั้นการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติชูมาตรการเด็ดขาดปรับ 30,000 บาทต่อกิโลกรัม
13: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรแถลงความร่วมมือกับสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติสหราชอาณาจักรภายใต้กรอบการทำงาน Thailand UK Partnership on Cannabis Border Control and Enforcement เพื่อยกระดับมาตรการควบคุมชายแดนและสกัดกั้นการลักลอบส่งออกกัญชาผิดกฎหมายโดยระบุว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมาพบความพยายามลักลอบนำกัญชาออกไปยังยุโรปและสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องโดยจับกุมได้กว่า 3,000 คดียึดของกลางรวม37ตันสาเหตุหลักมาจากกัญชาไทยมีคุณภาพดีและสาร THC สูงอีกทั้งส่วนต่างของราคาที่เมื่อส่งออกจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า40เท่ากรมศุลกากรจึงได้ปรับเกณฑ์การลงโทษใหม่เพื่ออุดช่องโหว่จากเดิมที่ใช้วิธียึดของกลางและปล่อยตัวซึ่งพบว่าผู้กระทำผิดมักเลื่อนตั๋วเดินทางเพื่อกลับไปซื้อกัญชามาลักลอบใหม่จึงกำหนดให้ยึดของกลางและปรับในอัตรา 30,000 บาทต่อกิโลกรัมโดยหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับจะถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและฝากขังทันทีพร้อมย้ำจุดยืนว่ากัญชาไทยปลดล็อกเพื่อการแพทย์เท่านั้นไม่ใช่อนุญาตให้ใช้สันทนาการหรือลักลอบส่งออกปฏิพลสถัพพรมมารายงาน
6: ทหารเมียนมายิงปืนใหญ่โจมตีใส่กลุ่มต่อต้านขณะที่กองกำลังนเรศวรตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
14: สถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากล่าสุดทหารเมียนมายังคงยิงปืนคอ120โจมตีใส่กลุ่มต่อต้านบริเวณบ้านนิลปานและบ้านผารูเป็นระยะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาขณะที่เสียงปืนจากการสู้รบระหว่างกองกำลังทั้งสองฝ่ายได้ยินชัดมาถึงฝั่งไทยเนื่องจากจุดปะทะอยู่ห่างจากแม่น้ำเมยเพียง3กิโลเมตรด้านหน่วยเฉพาะกิจราชมนูและหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35กองกำลังนเรศวรยังตรึงกำลังและลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้แนวปะทะริมแม่น้ำเมยติดต่อขอให้ทหารไปรับออกจากบ้านมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยขณะที่โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ซึ่งมีนักเรียนประมาณ300กว่าคนยังเปิดเรียนตามปกติแต่มีนักเรียนมาเรียนเพียง30คนเนื่องจากผู้ปกครองกังวลถึงความไม่ปลอดภัยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
15: ต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
16: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่ แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
17: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
18: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งวันนี้สวท.กระบี่มีข่าวที่น่าสนใจประจำวันดังนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมหารือฝ่ายนิติบัญญัติกรณีการขอใช้พื้นที่สปก.สร้างเรือนจำจังหวัดกระบี่แห่งใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชทัณฑ์ลดความแออัดของสถาน

การเรือนจำจังหวัดกระบี่พร้อมคณะปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมหารือโดยพร้อมเพรียงกันโอกาสนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดกระบี่แห่งใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชทัณฑ์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความแออัดของสถานที่คุมขังและรองรับการให้บริการด้านกระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมและเพียงพอต่อภารกิจในอนาคตซึ่งจำเป็นจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ขั้นตอนพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องได้รอบคอบต่อไปจังหวัดกระบี่เปิดตัวโฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกกรีน2026เดินหน้าสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพพร้อมจัดใหญ่23-25กรกฎาคมนี้ยกระดับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานกระบี่สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนร่วมแถลงข่าวการจัดงานโฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกกรีน2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่23-25กรกฎาคม2569ที่โรงแรมกระบี่มารีไทม์รีสอร์ทจังหวัดกระบี่ภายใต้แนวคิดกระบี่โกกรีนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนทางด้านนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวว่าจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยมุ่งสู่การเป็น Green Destination หรือเมืองท่องเที่ยวสีเขียวผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบการให้พัฒนามาตรฐานการบริการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในขณะที่จังหวัดกระบี่มีองคาพยพที่พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวให้กระบี่มีความยั่งยืนต่อไปทางด้านนายวิพุฒิวิเศษสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ได้กล่าวว่างานโฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกกรีน2026จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายธุรกิจและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยภายในงานจะมีผู้ประกอบการกว่า50บูธครอบคลุม8โซนธุรกิจพร้อมกิจกรรมสัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศการเจรจาจับคู่ธุรกิจและกิจกรรมการแข่งขันด้านวิชาชีพรวม7รายการอาทิการแข่งขันจัดโต๊ะประชุมอย่างยั่งยืนการแข่งขันทำอาหารชุมชนการแข่งขันอาหารพื้นถิ่นเพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางด้านนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ได้กล่าวว่าภาคเอกชนพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานโรงแรมและธุรกิจบริการตลอดจนผลักดันการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศขณะที่นางสาวสุรยาหอมชื่นผอ.ททกระบี่ได้ระบุว่างานดังกล่าวนั้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดทางด้านการเดินทางเข้าพักการบริการและการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเมืองท่องเที่ยวสีเขียวซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการท่องเที่ยวของโลกที่มีความสำคัญกับความยั่งยืนทั้งนี้จังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษา
และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานโฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกกรีน2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25กรกฎาคม2569ที่โรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทจังหวัดกระบี่เพื่อร่วมเรียนรู้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและร่วมกันขับเคลื่อน

0: เตือนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่สู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการก่อสร้างอาคารส่วนขยายของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่จำนวน2แห่งได้แก่โรงพยาบาลคลองท่อมและโรงพยาบาลเนื้อคลองจังหวัดกระบี่นายแพทย์สมบูรณ์บุญกิติชัยพันธ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายดำริปคีตวาทินรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่พร้อมคณะนายช่างโยธาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการก่อสร้างอาคารส่วนขยายของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่จำนวน2แห่งซึ่งได้แก่โรงพยาบาลคลองท่อมและโรงพยาบาลเนื้อคลองจังหวัดกระบี่โดยเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการสำรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลคลองท่อมซึ่งใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2,569 ในการดำเนินงานจากนั้นได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลเนื้อคลองเพื่อตรวจความพร้อมสถานที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก3ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตรโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวซึ่งได้รับการจัดสรรงบลงทุนปี 2570 ถึง 2571 จากกระทรวงสาธารณสุขมูลค่า 74,691,500 บาททั้งนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวมุ่งเพิ่มศักยภาพและขยายขีดความสามารถการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนในอำเภอเหนือคลองและอำเภอคลองท่อมรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะ
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
2: wow.
1: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
3: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
4: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
5: คนไทยไม่เอาสินบน
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศข้อดีของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับผู้คนแต่โซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ก็มีข้อเสียต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆได้ง่ายทั้งโพสต์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอที่ตัวเราเองอาจพลั้งเผลอหรือพลาดท่าถูกขโมยผลงานไปแบบไม่รู้ตัว
7: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: รอบวันบริการกลับมาติดตามกับข่าวพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศประจำวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึงขออภัยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสต่อไปติดตามข่าวบริการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพประจำปีพุทธศักราช2569โดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎกปอปยุตโตเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่อุทิศตนสร้างสรรค์สันติภาพผ่านการศึกษาและเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าแก่สังคมไทยคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการศึกษาเพื่อสันติภาพมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมีผลงานไม่น้อยกว่า10ปีรางวัลที่จะได้รับโลกเกียรติยศประกาศเกียรติคุณเงินรางวัล 50,000 บาทมอบเพียง1รางวัลต่อปีโดยกำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานสามารถเสนอชื่อบุคคลได้หน่วยงานละ1คนพร้อมจัดส่งประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎกปอปยุตโตหมายเลขโทรศัพท์021601637หรือ0909748516จบข่าวนางสาวสุดารัมย์พึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่อำนวยการผลิตนายอำนวยใจเกลี้ยงช่างเทคนิคควบคุมเสียงและดิฉันรุจิราบุรณทรัพย์ผู้ประกาศสวัสดีค่ะ
1: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
2: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
1: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
2: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
1: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
2: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
1: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง

0: ชนครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับพี่น้องก็สู่รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังเวลาขณะนี้ก็ตีสามสามสิบเอ็ดนาทีนะครับจนถึงตีสี่พี่น้องสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะครับพุธที่8เดือนกรกฎาคม2569ตรงกับเรียม9คำเดือน8ปีมะเมียนะครับขยังเป็นหน้าที่ของนางอาจารย์วีชัยตะลุงเมธีพี่น้องมาในเรื่องอำนาจรัฐอำนาจประชาชนนะครับจากเดี๋ยวได้ฟังได้ติดตามกันพี่น้องท่านผู้ฟังสำหรับนางอาจารย์วีชัยตะลุงเมธีนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงกาชื่อว่านายวีชัยนามจากนามสกุลเกือมาพี่น้องอาจารย์วีชัยเกือมานะครับมาแลกันหรือมัดนั่งของฐานกันทักทิศผมพี่น้องท่านเริ่มหัดนั่งเมื่ออยู่ได้20ปีนะครับโดยหัดกับนั่งสเวตรามรังสฤทธิ์นะครับหรือว่านั่งสเวตซึ่งเป็นนายชายโดยเริ่มจากหัดการออกรูซี่หรือว่าการเล่นดนตรีของนั่งตะลุงเช่นตีโมงตีทับตีชิงตีโคลงนะครับหรือว่าโดยเริ่มนั่งอาจารย์วิชัยนะครับโดยเริ่มแสดงอย่างจริงจังเมื่อปีพ.ศ. 2528ที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนั่งที่ครอบมือไฮนั่งอาจารย์วิชัยก็คือนั่งสเวทซึ่งเป็นนายชายนะครับที่ตำบลบันรำแล้วก็เป็นนั่งอย่างสมบูรณ์มาอยู่28ปีถือว่านั่งอาจารย์วิชัยนะครับมีอาจารย์ก็คือนั่งสเวทนะครับซึ่งเป็นนายชายแล้วก็ได้เป็นนั่งอย่างสมบูรณ์และนั่งอย่างสมบูรณ์ได้เมื่ออายุ28ปีนะครับพี่น้องโดยชื่อว่านั่งอาจารย์วิชัยตะลุงเมธีพี่น้องท่านผู้ฟังนี่ประวัติโดยคร่าวๆโดยสังเขปของนั่งอาจารย์วิชัยตะลุงเมธีพี่น้องสักเดียวได้ฟังนะครับผลงานของท่านมาในเรื่องอำนาจรัฐอำนาจประชาชนนะครับก่อนไปฟังนั่งอาจารย์วิชัยมาเลยข้าวกันตะกิดพี่น้องผมมีข้าวมาควักมายำมาเตือนพี่น้องกันแล้วนะครับสำหรับโลกาชาติจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ตและสภากาชาติไทยได้จะทำหน่วยได้วางแผนนะครับแต่จะทำแผนรับบริจาคโลหิตนะครับโดยออกไปที่ต่างๆต่างต่อไปนี้พี่น้องวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้นะครับไปที่ห้างบิ๊กซีและก็ที่ห้างโลตัสกระบี่นะครับส่วนวันพุธที่15กรกฎาคมนะครับไปที่ว่าการอำเภออ่าวลึก17กรกฎาคมไปที่ว่าเกินไปที่ว่าการอำเภอปลายพระยา21กรกฎาคมไปที่โรงแรม1,000นะครับส่วน27กรกฎาคมไปที่โรงแรมมาริทามปาร์คสปารีสอร์ทนะครับเวลา 9:30 น.เป็นต้นไปนะครับทุกทีออกเวลาพร้อมกันนะครับ 9:30 น.จนถึง 13:00 น.ก็ขอเชิญพี่น้องนะครับรวมบริจาคเลือดรวมบริจาคโลหิตกันได้นะครับให้เลือดให้ชีวิตพี่น้องต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลพี่น้องอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้กับสำหรับโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่นะครับพี่น้องโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ประจำปีประมาณ2569ประจำเดือนกรกฎาคมออกให้บริการพี่น้องที่โรงเรียนบ้านหลายพัฒนาหมู่8ตำบลลำทับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่นะครับวันอังคารที่21กรกฎาคมนี้นะครับโดยให้บริการพี่น้องวันอังคารที่21กรกฎาคมเวลาการนาฬิกาช่ำทริปนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดกระบี่นะครับท่านอังคูลศิลาเทวกุลมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับมีที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่กรุงมานปกครองนะครับเป็นเจ้าภาพเป็นแม่งานนะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับก็เชิญพี่น้องทุกท่านมารับบริการมาใช้บริการกันได้นะครับโครงการดีๆนะครับโครงการที่ทางมหาไทยเข้าไปช่วยเข้าไปเล่ข้าไปบำบัดทุกบำรุงสุขพี่น้องนะครับก็ขอเชิญนะครับพี่น้องมารับบริการมาใช้บริการกันได้นะครับที่โรงเรียนบ้านหลายพัฒนาหมู่8ตำบลลำทับอำเภอลำทับนะครับหมู่บ้านแก่ๆตำบลไกลเคียนละแวกนั้นนะครับมารับบริการมาใช้บริการกันพี่น้องท่านผู้ฟังมาที่ประกาศของประปาร่วมปีฝากชาค่ากระบี่นะครับเขาจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวนะครับเผื่อยายแนวถอส่งน้ำและจ่ายน้ำเนื่องจากมีการก่อสร้างสะพานลอยนะครับการพื้นที่ต่างต่อไปนี้นะครับวันตะพรุกต่อเช้านะครับพี่น้องเก้ากรกฎาคมเวลาเก้าถึง19:00 น.ยึดใจนามเป็นชั่วคราวนะครับยึดใจนามเป็นการชั่วคราวพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้นะครับนุ่นเป็ดกระเซมฟังค่าข้าวเมืองซ้ำแยกไข่แดงวัดทำเชื่อตะบนกระบี่หน่อยประยุนตึงโรงกระบี่คอนกรีตนะครับรวมตึงซอยแยกหมู่บ้านในฟังถนน หมู่บ้านนานอกหมู่บ้านตรีทิพย์หมู่บ้านวรารุ่มหมู่บ้านบ้านนานอกนะครับบ้านบางคันนุ่นบ้านในหม้อบ้านน้ำจานบ้านกระบี่น้อยนะครับนุ่นเทคโนท่าเรือนะครับแล้วก็ตำบลเนื้อครองทั้งหมดนะครับน้ำประปาไม่ไล่ต่อเช้านะครับต่อเช้าวินองเก้ากรกฎาเวลาเก้าตั้ง19 นาฬิกานะครับเนื่องจากทางประปากระบี่นะครับใหญ่โถขนาด500นะครับ500 มิลลิเมตรและก็ต่อใจน้ำขนาด160 มิลลิเมตรนะครับบริเวณทางล่วงกระบี่เพชรกระเซมตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับพ่อแม่พี่น้องทางประปากระบี่ก็ขออภัยในความไม่สะดวกของพี่น้องมาณโอกาสนี้นะครับทางประปากระบี่ขออภัยในความไม่สะดวกของพี่น้องมาณโอกาสนี้อีกข้อความช่วยเหลือได้ปันปรื้นะครับโทรมาได้0756111354นะครับ0756111354นะครับครับสำหรับโปรแกรมขุดบอลอยู่วัยชนอบจกระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12 ปีครั้งที่11นะครับพี่น้องที่สนามยาเทียมกระบี่อารีนานะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับมาชมมาเชียร์มาให้ใจลูกๆล้านๆกันได้เปิดสนามวันนี้นะครับ8 กรกฎาคมพี่น้องเทศบาลตำบลสระดานพบกับโรงเรียนอุทยานการศึกษานะครับอุทยานศึกษากระบี่นะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับมาชมมาเชียร์มาให้ใจลูกๆล้านๆกันได้นะครับพี่น้องขุดบอลอยู่วัยชนอายุไม่เกิน12 ปีครั้งที่11แล้วนะครับสนามยาเทียมกระบี่อารีนานะครับสำหรับรายการเทศสัญจรพี่น้องว่ากันแล้วนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเหลืองานเหลือการเย็นนี้มาให้การทับมาให้การชนับชนุนมาเหลือซื้อเหลือค่ากันได้นะครับรายการเทศสัญจรนะครับพ่นไม้ปืดพักปลดสารพิษนะครับพี่น้องตกทิ้งตกยางเป็นฝีมือจากเกษตรกรของจังหวัดกระบี่เราขอเชิญพี่น้องนะครับมาเหลือซื้อเหลือค่ากันได้ครับมากวางนั่งอาจารย์วิชัยตะลุงเมธีนะครับอำนาจรัฐอำนาจประชาชนนะครับการขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ
1: ปนติงแนวเออพิงเต็มๆเลยตักทิ้นยิงแกก็มันลิงแกไม่ได้แกไม่ทุกนี่เรียกว่าชื่อสึนามิขึ้น6 จังหวัดควังกันน่ะมันลาบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มแม่มตายกันเมืองร่วมตายกันเมืองร่วมจึงเป็นเฮ้ยนายดูแม่เอ้ยแม่ตุกกัดแม่เอ้ยแม่ไม่รวยอยู่กันปันปลือปังงาตายได้แจ่มแต่เด็กพี่น้องอนามันว่ามูกลางๆเอาต่อยเราเนี่ยมูก่อนมูจุราดมูใจเอาต่อยเรานี่อยู่ก้าวตายกันบ่อยปล่อยอยู่เกยก้าวตายกันบ่อยมูนูว่าแต่เราตายเป็นร้อยเราตายเป็นทริปพวกนู้นบ่ตายตายเปียเลยดอกตบต้นเลยอันปังอาได้เจ็มไม่ฮะซีพันว่าจบปองเปล็ดเปล็ดรันนองช่องรอยว่าจบปองเปล็ดเปล็ดกระบี่600ว่าจบปองเปล็ดเปล็ดภูเก็ตช่องรอยว่าจบปองเปล็ดเปล็ดจังมันเผอฮาจบไม่หมากปองเปล็ดเปล็ดทำไมจังตายน้อยมันกลิ่งใจทันชวนกับสึนามิแมนคุณอ๋อแหล่ผมสตูนฮะ7 จบปองเปล็ดเปล็ดอันไปแล้วปัตตานีเรียกว่าจ้องชอบเหลาไม่พองแต่ว่าหัวเป็นรูผู้ย่อยชอบนั่นกำนันชอบยาลาจ้ามชอบรวดครูเปไม่พองแต่หัวเป็นรูเหมือนจันมาต้านกว่าป่ะอ๋อ3 จังหวัดภาคใต้เนี่ยแก้กันไม่ได้เกกันไม่ได้มาเพราะไม่รู้เกกันผันปลื้ตันตักสินกรุณารงให้พี่น้องประชาชนจังหวัดที่อยู่บ่ายบ่ายนี่ก็พับนกสันติภาพช่วงไว้ให้กำลังใจพี่น้องซ้ำจังหวัดภาคใต้อ๋อพับนกสันติภาพโอมก็เรียนแบบเด็กยิ่งซาดาโกะของญี่ปุ่นใช่ปะอ๋อแหละเพิ่มพับกันหรือเปล่าเบิร์ดตุงเจยแม็กอินเตอร์นี่ครับรับคำตั้งแต่นายกตักสินออกมาเป็นพรีเซนเตอร์พับนกแล้วก็ช่วงไว้ให้พี่น้องซ้ำจังหวัดภาคใต้แล้วก็ส่งไปบ้างก็ยังตอนนี้ก็ช่วงไปแล้วกับ10 ล้านว่าตัวนั่นกันกระป๋าไปโปรยแล้วบิ๊กยักษ์บิ๊กยักษ์ผลเอกสิริชัยธัญญาสิริกระป๋าขึ้นคอปเตอร์ไปโปรยเตือกข้าวบูโด10 ล้านตัวลงกลักๆไปได้ผลหรือเปล่าข้าวบูโดที่อยู่ของผู้ก่อการร้ายจำนวนมากทีนี้ผู้ก่อการร้ายพอเห็นนกสันติภาพปั๊บก็เอามาพิจารณาแล้วลุงเจ้าออกแถลงการทันทีออกแถลงการยังไงผู้ก่อการร้ายก็ออกแถลงการว่าคนที่ปับนกส่งไปซ้ำอย่างวัดผักตายข้อความกรุณาที่นกตุกตัวจะเก้นจื้อนำสกุล อันนั้นแหละก็ทียูให้ชัดเจนให้ดีก็ต้องเขียนเบอร์โทรไว้กันให้ชัดเจนกันทำไมได้ตามยิงไม่ผิดคนนี่กูปาไปช่องรอยยนต์กล้องว่าใช่มั้ยแล้วการผลิตกูไม่ปักแต่ปับพี่กับมวนไม่จำเลขกระดูกว้างอ่ะลำบากมาเปล่าสถานการณ์บ้านเมืองนี่ฮันไปแล่สึนามิแม่เอ้ยแม่ไม่รู้อยู่กันปลื้มมาเปล่ามันเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลลึกโผมแผ่นดินไหวที่ข้างโกสุมาตราอินโดนีเซียบึ้มเกิดคลื่นใต้น้ำกว่าเรื่องก็เรียกว่าไทดันเวฟเกลือดหมากเอาคว้างพับญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นก็เรียกสึนามิภาษาเกาหลีก็เรียกสึนามิถล่มทลักทลายมาเปล่าตายกันเป็นเบื่อไอ้แม่เอ้ยแม่เล้งเนี่ยใจไอ้น่าเศร้าผมตายตะกุนกันมันบอกน้าสาวแกตายด้วยผมตายคาที่ไม้กับไปติดอยู่ยอดกุ้งกลาง5วันอดข้าวอดน้ำอยู่น้ำมันได้กินมั้งเนี่ยกินน้ำอะไรกินเยี่ยวเองครับนายดูเชือปลาลุดเม็ดหยกชงกับลุดเม็ดเลือดแต่ปลาตุ้งสีแดงอยู่ปลายกุ้งกลางและรอดยังไงคอปเตอร์ไปช่วยน้าเจ้าพุ่มแกก็ไม่บัตรี่เลยให้รถไปก่อนก็ทอดปลาตุ้งวีวีวีวีก็ตื้อบินปับปับปับปับก็เห็นทันทีว่ามีคนรอดชีวิตอยู่ปลายกองกลางหน่วยกูไปลงไปช่วยหน่วยกูไปลงไปตึ้งตามน้าเจ้าพุ่มอันนี้ปั่นเปลือยตนเผือนก็ตายปองตนปองอยู่เองนอกนั้นไม่ปองน้าเจ้าบอกว่ามึงไม่ปักเลขมาฝากกูไปกินข้าวคนกูอดมาวันแล้วป้ามาวัดบางม่วงมาวัดยันยาวที่หม้อบนทิพยูนะอ๋อแหละผมไม่กินข้าวผมมาตึงกับแม่กับมู่รถชีวิตก็แจกข้าวให้กินไล่คนเหมือนกันรถชีวิตแจกข้าวกล่องให้กินน่าทราบผมอ่อนเพลียแรงเดินไม่ไกลรถผวนชิงเม็ดข้าวกล่องแล้วได้กินอะไรเขาก็ยุ่นข้าวเคียบไอ้ช่องช่องน่าทราบผมก็เหนื่อยแรงหม่ำก็ปล่อยหม่ำก็ก้อยมักข้าวเคียบตายปลักบนในดูน่าทราบเราผวนก็ตายกับสึนามิน่าทราบเราตายกับฮานามิเขาเขียบรวยเพื่อนนายดูมาเปล่าโอ้ตายกันไปเยอะตายกันไปจังมาเปล่าหนูติดสงฆ์แล้วได้ครับพ่อแม่พ่อลูกก้าววันก็สึนามิขึ้นก็พี่ๆพระรัตลูกก้าววันลูกต้องตายเหม็นบรรลุตัวธรรมานอยู่ที่นั่นครับพระรัตไปดูคนชอบเองไม่กล่าวน้อยกูปล่อยคนชอบเองคนชอบเองลุยไปคนชอบปั๊บแม่มันว่าชอบนี้ไม่จ่ายไปชอบนู้นไม่จ่ายไปชอบนู้นไม่จ่ายมาชอบนี้เนี่ยไอ้เบาแม่มันกอดรำจำได้เพื่อเป็นดิเกนอ๋อแหละปูมผมมันว่าแล้วนี่ที่ไอ้เบาเหม็นมานี่ไอ้เบาอย่าเตี้ยงแต่ฉันเกิดมาเองก็เลยพาชอบลบมาชุ่มกล้าเบอร์นาวีอ๋อแหละปูมแล้วทีนี้ก็จัดงานชอบไปมาพอใจลุงใจไร้หมุนปลามาชวดหน้าคืนลุงจาวีเป้าปั๊บลูกบ้าโตมาว่าพุ่มใบดีแม่เออไม่ปักเป็นวงอ้าวแล้วศพก้อยให้รถจบก้อยแม่มันรำน้ำตาเลียงประกัดได้ชักช่องตัวเนี่ยเฮ้รำผิดศพอ๋อชาญอากาศนู่นแหละได้นู่นที่ปัตตานุ่งอำเภอกวนนุ่นพ่อแม่ก็อยู่ก้าวลูกตะมันอยู่ภูเก็ตพาดป่าตองสึนามิขึ้นบั้มรำไปแต่เดินไอ้บ้าต้องตายเหม็นเพราะมันดูใจฮาร์ดบุ้มสีแดงเหมือนรังเพราะฉะนั้นในด้านอย่างนี้ช่วยให้รู้ว่าคนไทยเราไม่ควรจะยอมบุ้มสีแดงนะเอ๋ไปตายปนกันกับรังเคยๆแล้วปวนช่วงชอบไปทางประเทศแต่ยุ่งลำบากมาเบอร์ไรจริงไรยางหน้านัดอ๋อแหละปมหน้าจงชาติหม้อผลทิพย์ตอนนี้ไม่รู้ยุคกับปันปลื้อแล้วหมอพรทิพย์ผมจะว่าหมอพรทิพย์ไม่สัมผัสว่าตอนนี้ชอบอย่างพบเรื่อยศพยังพบเรื่อยๆอย่างพบเรื่อยบ่เบาหลังจากเหตุการณ์สึนามิแล้วชอบอย่างพบวันชอบจองชอบอย่างน้อยวันละชอบอ๋อศพที่จมน้ำนั่นแหละไม่กับหัวคะแนนนะครับอย่างยิ่งกันไม่ยึดมึงกันกว่าปะเลือกตั้งทัดเร็วอย่างยิ่งกันไปหน้ามึงกันหมอพรทิพย์จัดเก่งจริงบ่เบาจัดนั่นแหละนักวิชาการมือหนึ่งในการผิดชุดชอบในเมืองไทยหมอพรทิพย์ที่เป็นคนน่าสงสารผมนี่เขาตักที่นี่ตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดี๋ยวหมอพรทิพย์แกไม่เอาแกบอกแกตำแหน่งแค่นี้พอแล้วแต่จัดแยกชอบเหม็นทีหนึ่งเปล่าศพเป็นพันแยกถูกหมดผมชอบกวรังมาพาไปไว้จะบอกกวรังศพไทยพุทธมาพาไปที่แก้มไทยพุทธศพอิสลามไทยอิสลามมาพาไปแก้มอิสลามแยกได้เม็ดดูตรงไหนศพฝรั่งแหลกก้นครับตะกุนแดงๆผมแดงๆชอบรัง ฮะนานๆๆๆๆชอบไต้พุทธพาไปเก็มไต้พุทธไต้อิสลามพาไปเก็มอิสลามไต้พุทธกับอิสลามเนี่ยดูตรงไหนเลขก้อยก็เลขก้อยยังไม่ปลัดเพราะว่าถ้าว่าอิสลามมันไม่ค่อยยังเปลือกนานๆแยกตรงนั้นนะแต่ว่าจังหวะแรงๆในหม้อปอนทิพย์ก็แยกชอบปิดเหมือนกันจังหวะชอบไต้พุทธกับพาไปไหว้อิสลามเหมือนกันจังหวะปกป้องก็ถึงมันเล่นเป็นปริ้นเป็นจังหวะอมฉันนะกิการ์ดมาบอกอยู่กันลำบากเลือกคืนเลยประเทศไทยเราตั้งแต่สึนามิขึ้นอันนี้มาข้ามไม่รู้อยู่กันปัจจุบันเวียดนาชาไต้มาบอกติดสถานการณ์ต่างจังหวัดภาคใต้นุกามาอย่างไม่เกี่ยวระเบิดบึ้มบึ้มบึ้มทุกวันยังเล่นกันทุกวันทุกวันมาบอกไม่รู้อยู่กันปัจจุบันแล้วนาจงชาติพี่น้องประชาชนในทราบจังหวัดภาคใต้เขาเครียดกันลงทุนไม่มีการท่องเที่ยวไม่มีนี่เขาเม้นต่อไปกันดังนะคอมเมนต์แน่นอนแล้วกันมาแต่งงานคึกๆปนนี้นี่ก็นัดไปตีช่วยจัดให้เออไอคิวดีมีเดียมาช่วยจัดให้นี่แต่จังหวัดตรงซื้อมากันแล้วเดี๋ยวนั้นช่วยมากันระบบราชการเตยพี่น้องปนันเป็นปากว่าถ้าเขายิบช่วยไม่กันจริงเออถ้าช่วยกันจริงจริงมากับคอมเมนต์ก็จะรื่นรู้ไปเร็วดังนี้เออไปโหลดไปเร็วต่างขึ้นคอมเมนต์กันมากับมันต้องไปตั้งจันนึงตั้งทีดีรถมาสะดวกอันพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยประชาสัมพันธ์นะเออนี่แต่งงานกันไล่กูจังวะเรียกว่าวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักก็ไปจดทะเบียนกันแต่งงานกันไล่กูและคืนว่าป้าเออถ้าดังมันเสียงลูกตัดเหยียดแม่ไม่ปักนอนเหม็นเด็ดกัดป้าป้าเออทีนี้แม่กามันจานว่าป้าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ต้องวิเคราะห์วิจารณ์จะต้องแก้ปัญหาเอาละมีปัญหาอะไรเร่งด่วนก็รีบมาทวนให้ทราบโดยด่วนที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ความรู้ข่าวคราวของเรื่องพระเจ้าถาคำสยานที่มาทวนให้ทราบเราจะได้จัดการให้เรียบร้อยเข้าใจหรือเปล่าจอยเรียบร้อยมอมเปอร์กราบถวายบังคมลาไปเถอะพระเจ้าค่ะ

ราชสำนักเทพพนมประเทศเผยแพร่ไปทั่วทั้ง10ทิศข่าวนี้ได้รับความสนใจจากคนบางกลุ่มแต่คนบางกลุ่มก็ถือว่าธุระไม่ใช่ยังไงก็ตามข่าวนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากขุนพลกาวินนายทหารระดับ VIP แห่งเทพพนมหลังจากรับทราบข่าวนี้คุณพลกาวินเดินทางมาเยี่ยมเยือนเพื่อนรักพญาคำรณนายกรัฐมนตรีจนถึงบ้านพักตั้งแต่เช้าบุคคลทั้งสองนั่งหารือกันอยู่อย่างเคร่งเครียดเข้าใจดีกันด้วยเรื่องอะไรติดตามต่อครับผม

Ayok di tansong kun pun kun cuaca. Raya ikin ma propati wat. Kawina tamrat tapran. Hani praya kamron kun jai pan. Penu ana rattaban manan pi. Chuan tua ka di ri chi kawin. เป็นคุณพลกังชินอยู่ในทิ้นกรุงศรีเราเปลี่ยนรัฐเป็นรัฐบาลมานานปีค่มคนดีขี้คนจนก็เพื่อจะสร้างผลงานถ้าใครเป็นนักประชาธิปไตยค่อยเลือกแต่งเราช่องสามุนประหยัดยังเราต้องลอบสังหารเราผู้คาดครองอำนาจในสิ่งการใครต่อต้านมันต้องตายคำรณ์

0: ังกองทัพตอนนี้แหวกับมือจะมีรีแขกแกล้มาคัดควัก
1: ว่าไงพักพวกกาวิน
0: เดินทางมาเยี่ยมเยียนข้าตั้งแต่เช้าเชียวแล้ววันนี้แกมาเยี่ยมข้าในหน้าตาของแกอย่างกับโดนคลื่นสึนามิมาใหม่ๆอ่ะฮะมีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็บอกกันมั่งสิพักพวกแกอย่าลืมนะเว้ยกาวินเรากำลังจะเป็นทองแผ่นเดียวกันสิดานีลูกสาวข้าจะต้องแต่งงานกับกาวันลูกชายคนเดียวของแกถึงวันนั้น กาวินเอ๋ยทุกสิ่งทุกอย่างในเทพนมมันก็จะอยู่ในอุ้งมือเราแล้วแกจะเครียดทำหาอะไรวะเรารวยกันไม่รู้เรื่องเลยเว้ยมึงกับกูเดี๋ยวนี้มีเงินเป็นหมื่นล้านนะมึงกูนับไม่หวาดนับไม่ไหวเรามีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นล้านล้านหุ้นเรามีบริษัทในเครือรับเหมานี่เป็นร้อยร้อยบริษัทสื่อทุกชนิดทีวีวิทยุเราควบคุมหมด แล้วเราจะเครียดทำหาอะไรวะฮะเครียดยังไงได้พักพวกบอกกันบ้างดิกาวินลูกก็ไม่รู้ข่าวคราวอะไรเลยเด้อคำรุ่นข่าวคราวอะไรอ้าวแกไม่ได้ควังข่าวได้ใจสำนักเมื่อเช้านี้หรอกเด้อข้าไม่ได้ควังมาแกนี่มันแย่สุดๆว่ะข่าวอะไรนักการเมืองดังอย่างเราผู้นำประเทศที่มีชื่อเสียงอย่างเราหัวหน้ารัฐบาลอย่างเราต้องติดตามข่าวคราวความเป็นไปของบ้านเมืองเราผลัดกันใหญ่เราผลัดกันปฏิวัติพอมึงเป็นนายกกูก็เป็นที่ปรึกษาพอรัฐบาลของมึงอ่อนแอกูปฏิวัติอีกกูขึ้นมาเป็นนายกมึงก็กลับไปเป็นที่ปรึกษาเราผลัดกันใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลความเป็นไปของบ้านเมืองดูยังไงอ้าวมึงก็ต้องสังเกตดูซิว่าหน้าทำเนียบตอนนี้มีม็อบมาประท้วงเราบ้างหรือเปล่านักวิชาการขาประจำเราด่าเราบ้างไหมพวก NGO ด่าเราทุกวันหรือเปล่าฮะกลุ่มกรีนพีทพวกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด่าเราไหมเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามความเป็นไปของบ้านเมืองมึงไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้าล็อกเรื่องอะไรก็บอกมาดิข่าวจากราชสำนักเทพนมประเทศเมื่อเช้าไม่ได้ควังดอกลูกข้าไม่ได้ควังมามึงมันแย่สุดๆว่ะไอ้เปรตข่าวอะไรองค์สมเด็จพระราชาแสงสุริยันมีราชจงการให้ประกาศว่าใครรู้บาดแผลที่อยู่ของเจ้าชายคำสุริยารีบมาทูลให้ทราบโดยด่วนที่สุดนี่คือข่าวใหญ่และมีการประกาศหลายครั้งหลายหนว่าใครรู้บาดแผลที่อยู่ของเจ้าชายคำสุริยารีบมาทูลให้ทราบจะได้รับรางวัลเป็นทองคำเท่ากับผลจังมู่นี่แหละข่าวที่มีผลกระทบต่อเราแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราอ้าวไอ้เปรต
2: ครับก็มาถึงช่วงทุกทายของรายการนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังขอแจ้งความวิทยาประชาตายวันละคำนะครับวันนี้คำว่าใช้นะครับใช้ประจักษ์ล้างไม่ถึงทำไม่นะครับก็ไว้กันตอนนี้พี่น้องคอยปรับไปฟังต่อพรุ่งนะครับสำหรับวันนี้ไว้กันตอนนี้เจ้าสวัสดีครับ

0: Frank cây thọt.
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือต่อสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ศรีกรีดีจอมยอมดุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือต่อสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรง
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเลขเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นแม้ในบางช่วงราคาน้ำมันอาจมีการปรับลดลงบ้างแต่ถือเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปิดจุดอ่อนดังกล่าวเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวที่มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเร่งผลักดันการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดจนการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกในภาคการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะการนำผลผลิตทางการเกษตรในประเทศอย่างน้ำมันปาล์มและเอทานอลมาผสมเพื่อใช้งานให้มากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบน้ำเสียจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีหากพบกระทำผิดจริง
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำเสียจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของน้ำเสียและลดผลกระทบต่อประชาชนหลังพบสัตว์น้ำตายจำนวนมากโดยน้ำในลำคลองมีสีดำคล้ำและมีกลิ่นเหม็นรุนแรงเบื้องต้นคาดว่าน้ำปนเปื้อนจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลปะปนกับน้ำฝนลงสู่ลำคลองสาธารณะในช่วงฝนตกหนักซึ่งคพ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินและตะกอนดินเมื่อวันที่3กรกฎาคมรวม5จุดตั้งแต่เหนือจุดเกิดเหตุจนถึงอ่างเก็บน้ำดอกกรายระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตรเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและหาสารปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้หากผลตรวจยืนยันมีการปล่อยน้ำเสียออกนอกพื้นที่จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่และข้อกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเพียรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสู่ความต้องการของตลาดโลก
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือณอาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีโดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงานหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นการแข่งขันระดับภาคในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง4ภาคระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการเข้าไปชิงชัยต่อในเวทีระดับประเทศในปี2570โดยนำเกณฑ์และระบบประเมินผลมาตรฐานสากลมาปรับใช้เพื่อยกระดับสู่เวทีโลกทั้งนี้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาฝีมือช่างไทยให้ได้มาตรฐานมาเป็นแนวทางหลักในการจัดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยให้กลายเป็นกำลังแรงงานคุณภาพสูงของประเทศในอนาคตกรกฎภูมิสวทบุญราชธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
0: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
1: ค่ะคุณดีเจมะตูมนะคะคุณภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะวันพุธที่8กรกฎาคม2569ค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่สวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะก็พบกันเนาะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในช่วงของเวลา 16:07 นโดยประมาณจนถึง 16:30 นค่ะ
1: ค่ะก็ติดตามได้นะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้นะคะเราก็ไลฟ์ที่ Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถเปิดดูหน้าตาผู้ดำเนินรายการได้นะคะ
0: พูดแบบนี้เราก็แนะนำทีมงานกันก่อนดีกว่านะคะ
1: พวกเราสองคนแนะนำกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะก็เป็นน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ควบคุมเทคนิคนะคะโดยคุณมงคลโชคเกื้อค่ะ
1: กับบรรณาธิการและควบคุมการผลิตนะคะ ก
0: ็
1: เป็นผอ.ชัดชัยจิตจำนองค่ะ
0: ค่ะและอำนวยการผลิตโดยท่านผอ.โสพลเขี้ยมกาศนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะ
1: ค่ะซึ่งวันนี้นะคะอย่างที่ดีเจมะตูมบอกนะคะว่าวันที่8กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ
0: ที่เขื่อนรัชประภานะคะ
1: ใช่ค่ะก็

0: ครับค่ะซ
1: ึ่
0: งจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่4 มาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้ก็คือ8กรกฎาคม2569ค่ะที่เขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะ
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.นะคะได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบรวมถึงพัฒนาต่อยอดนักกีฬาเรือใบในระดับทีมชาติไทยและนานาชาติค่ะโดยในวันนี้นะคะ
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
1: ค่ะ
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็เสด็จพระราชดำเนินในกิจกรรมดังกล่าวนะคะที่เขื่อนรัชประภาค่ะ
1: ใช่ค่ะโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเขื่อนราชประภานะคะโดยพระองค์นะคะทรงเป็นองค์ประธานกดแตรสัญลักษณ์แล่นเรือใบค่ะบริเวณทางเข้ากุ้ยหลินมีนักกีฬาเรือใบร่วมแข่งขันนะคะในครั้งนี้68ลำ74คนค่ะท่ามกลางประสบกรณิกรชาวไทยและเยาวชนร่วมชื่นชมพระบารมีกว่า 4,000 คนค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะได้ส่งเรือ TH 48ค่ะมีนักกีฬาเข้าร่วมในเรือดังกล่าวเนี่ย6คนทรงมีทักษะในการบังคับเรือใบอย่างสง่างามภายใต้ความเร็วลม9นอตต่อชั่วโมงค่ะซึ่งต้องสอดคล้องกับทิศทางลมจึงทำให้เรือใบกางได้อย่างสวยงาม
0: ค่ะแล้วก็ต้องสามารถบังคับหางเสือได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะซึ่งจะต้องทำงานสอดคล้องกันเป็นทีมนะคะโดยขบวนเรือใบที่เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยก็ได้มีการแล่นแปรอักษรกันด้วยนะคะเป็นรูปอินฟินิตี
1: ้
0: ซึ่งก็หมายถึงการถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนั่นเองค่ะ
1: ค่ะโดยในการเสด็จครั้งนี้ค่ะสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทัพเรือและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะได้กราบบังคมทูลเชิญเพื่อกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ค่ะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กีฬาเรือใบและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้สนใจกีฬาเรือใบอย่างกว้างขวางก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเยาวชนไทยแล่นเรือเป็นใช้ชีวิตเป็นก็มีเยาวชนทั่วประเทศค่ะมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากการจัดกิจกรรมที่เขื่อนราชประภาค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนทะเลสาบน้ำจืดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีทัศนียภาพที่งดงามภายใต้พื้นน้ำสีเขียวมรกตแล้วก็มีจุดเช็คอินสำคัญนะคะเขาสามเกลือสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันแล้วก็ผู้ที่รับชมด้วยค่ะ
0: อืมใช่ค่ะซึ่งจากภาพนะคะที่เราได้เห็นนะคะพระองค์เนี่ยทรงพระเกษมสำราญนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่นเรือใบนะคะที่เขื่อนรัชประภาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานนั่นเองค่ะแล้วก็ที่ว่าที่เขาสามเกลือนะคะหลายคนก็เรียกว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยค่ะ
1: ใช่ค่ะซึ่งในการแข่งขันนะคะพระองค์เนี่ยทรงเรือใบนะคะ อย่างที่บอกว่าเป็น THA 48เนี่ยคือประเภทเรือก็คือ Far East 28นะคะพร้อมกับนักแล่นเรือใบอีก6คน นะคะทรงทำหน้าที่เป็นสกิปเปอร์หรือว่าคนบังคับเรือควบคุมทิศทางเรือนะคะแล้วก็ทรงแล่นเรือใบไปในสนามที่1ก็บริเวณจุดเช็คอินหลักเลยก็คือบริเวณเขา3เกลือค่ะระยะทาง 4.8 กิโลเมตรและสนามที่2ค่ะบริเวณด้านหน้าเขื่อนรัชประภาระยะทาง7กิโลเมตรเพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมและทรงให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จากการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรตินะคะก็มีการแข่งขันออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีในกลุ่ม Optimize นะคะกลุ่มที่2แล้วก็จะมีกลุ่ม Leica นะคะก็จะมีการแบ่งตามกลุ่มอายุแล้วก็ประเภทที่ต่างกันออกไปด้วยนะคะ

0: ซึ่งก็เป็นกิจกรรมเรียกว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็คือทรงเป็นองค์อุปถัมภ์แล้วก็เป็นนักกีฬา
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนมากๆเลยนะคะสำหรับแล้วก็เชื่อว่ากับพี่น้องประชาชนประสบกรณิกรทุกท่านที่ได้ชมเพราะว่าพอเราเห็นพระองค์ท่านเล่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่น่าสนใจมาก
1: ก็อยากเล่นตามด้วยนะคะซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะที่อาจจะบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยชอบกีฬาประเภทนี้มาก่อนเลยนะแต่เมื่อเห็นพระองค์ท่านทรงเล่นกีฬาประเภทนี้ก็อยากจะลองเล่นบ้างประมาณนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนกับเป็นการเปิดประตูเนาะเพราะว่าเชื่อว่าเยาวชนหลายๆคนที่ได้มาร่วมครั้งนี้อาจจะฝึกฝนกันเพิ่มมากขึ้นอนาคตก็จะเป็นนักกีฬาทีมชาติของเราไปแข่งในระดับนานาชาติด้วย
1: ใช่ค่ะก็หลายคนเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีพระองค์ท่านตรงเป็นแบบอย่างว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะส่วนว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะดูบรรยากาศเลยสำหรับภาพในการไลฟ์อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปได้นะที่สมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะมีการไลฟ์ด้วยนะคะแล้วก็ในขณะนี้เขาก็มีการไลฟ์เหมือนกันนะคะเป็นการถ่ายทอดสดพระราชกรณียกิจนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในวันนี้นั่นเองค่ะ
1: สามารถเข้าไปด
0: ู
1: ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เลยค่ะสามารถเข้าไปชมได้เลยนะคะซึ่งเรียกว่าเป็น1กิจกรรมนะคะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยมีประสบกรณิกรมากันเยอะมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางท่านเนี่ยก็คือพาลูกๆหลานๆมาแล้วก็ที่น่ารักกว่านั้นคือแบบเด็กๆเยาวชนค่ะ
1: ไปกันเยอะมาก
0: เลย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เหมือนกับพวกเรา2คนถ้าไม่ติดภารกิจก็คงจะไปด้วยเพราะว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ระยะทางจากตะกั่วป่าไปเขื่อนเที่ยวหลานหรือว่าเขื่อนรัชประภาเนี่ยก็แค่ประมาณ90กิโล
0: ค่ะ
1: เมตรเท่านั้นเอง
0: ซึ่งก็เดินทางไปได้ง่าย
1: นะดิฉันเห็นนะคะว่ามีพี่น้องประชาชนจาก
0: ที่
1: ตะก
0: ั่
1: วป่าเนี่ย
0: ไปด้วยนะ
1: ไปกันเยอะเหมือนกันนะคะ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก็เข้าไปดูใน Facebook นะเวลาเราได้ไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประทับใจทุกคนก็ลง Facebook
0: ค่ะปลื้มปิติยินดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าย้ำกันอีกครั้งถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากชมภาพบรรยากาศก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะตอนนี้ก็กำลังมีการไลฟ์อยู่นะคะที่เพจของสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะคะก็ไลฟ์อยู่ตอนนี้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องแรกเนาะที่เรานำมาประชาสัมพันธ์กันค่ะ
0: ค่ะเรื่องต่อมานะคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็เป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็ได้มีคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็คือมีการอนุมัตินะคะในเรื่องของการใช้งบนะคะในการที่จะสร้างสะพาน2สะพานนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นสะพานเกาะลันตาแล้วก็สะพานที่จังหวัดสงขลานะคะ
0: ข้ามทะเลสาบสงขลาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอย่างที่บอกว่าครม.เนี่ยเขาก็มีการไฟเขียวเรื่องของสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะซึ่งก็มีการใช้ป่าชายเลนเนี่ย
1: ตึ้งแบบว่าการสร้างสะพานเนี่ยมันก็จะมีเวลาเราจะสร้างสะพานใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีในเรื่องของ
0: เกี่ยวกับผ่านพื้นที่เน
1: า
0: ะ
1: ผ่านพื้นที่ต่างๆอันนี้ก็จะต้องผ่านป่าชายเลนนะคะประมาณ8ไร่ด้วยกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็คือได้ผ่านเรื่องของการสร้างสะพาน
0: โครงการเน
1: า
0: ะโครงการสะพานเชื่อม
1: เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: เพราะว่า เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานเนี่ยคือเขาอนุมัติเรื่องของการให้กู้เงินกับบัวแบงค์เพื่อจะมาทำสะพานเชื่อมคราวนี้ในรายละเอียดของสะพานเชื่อมเกาะลันตากับกุจันทา
1: ค่ะ
0: อย่างที่กุจันทาเล่าเลยว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วครม.เนี่ยเขาเคาะเรื่องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาใช่ไหมคะ
1: โครงการแล้วก็พอสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้เนาะ
0: ก็คือเมื่อวาน
1: ก็คืออนุมัติให้ใช้งบของเงินกู้นะคะมาทำสองโครงการ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าในพื้นที่เจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนบนของเราก็คือเป็นเรื่องของสะพานเชื่อมเกาะลันตาเนาะ
0: ใช่ค่ะซึ่งในครั้งที่ผ่านมานี่ครม.เขาพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนสาม
1: มติด้วยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะให้กรมทางหลวงชนบทนะคะสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่8ไร่2งาน 17.6 ตารางวาเนา
0: ะ
1: สำหรับการดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาค่ะซึ่งก็จะอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นั่นเองค่
0: ะ
1: ซึ่งก่อนดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะ
0: ค่ะซึ่งโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเนี่ยก็เป็นโครงการสำคัญเนาะในพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้ค่ะมีระยะทางอยู่ที่ 2.5 ประมาณนะคะกิโลเมตรเชื่อมการเดินทางระหว่างเกาะกลางแล้วก็เกาะลันตาน้อยนะคะซึ่งก็จะมีสะพานในส่วนของสะพานขึงสะพานคานยื่นแล้วก็จุดกลับรถ3จุดจุดชมวิวบนสะพาน2จุดแล้วก็ถนนเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งนะคะเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากแพขนานยนต
1: ์
0: บรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าค่ะโดยโครงการนี้นะจริงๆแล้วได้รับการอนุมัติในหลักการก่อนนะคะตั้งแต่ปี2565
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมประมาณ 1,800 ล้านบาทค่ะนี่ไงคะก็อย่างที่บอกว่า
0: โดยเป็นเงินกู้
1: ส
0: ่
1: วน
0: เทศเน
1: า
0: ะ
1: นะคะแล้วก็มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินอีกส่วนหนึ่งค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านที่ดินแล้วก็ดำเนินการด้านต่างๆไปแล้วนะคะซึ่งได้ดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างก็คือเรื่องของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นั่นเองค่
0: ะ
1: ซึ่งก็มีการพบว่าแนวเส้นทางก่อสร้างบางส่วนบริเวณคอสะพานฝั่งเกาะลันตาน้อยจะต้องตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน8ไร่2งานเศษเนา
0: ะ
1: จากพื้นที่โครงการทั้งหมดกว่า492ไร่ค่ะโดยสภาพพื้นที่เนี่ยก็เป็นป่าชายเลนที่ไม่สมบูรณ์ค่
0: ะ
1: จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้นั่นเองค่ะ
0: ค่ะทั้งนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ไม่ขัดข้องต่อการดำเนินโครงการโดยกำหนดให้กรมทางหลวงชนบทค่ะปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA รวมถึงการดำเนินการปลูกป่าชายเลนทดแทนไม่น้อยกว่า20เท่าของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์พร้อมขออนุญาตใช้พื้นที่ตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วนค่ะ
1: ค่ะสำหรับประโยชน์จากโครงการนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยยกระดับระบบคมนาคมของจังหวัดกระบี่แล้วก็พื้นที่เกาะลันตาในระยะยาวนั่นเองค่ะ เพิ่มความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ลดข้อจำกัดด้านการขนส่งค่ะสนับสนุนการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือโครงการนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเชื่อว่าคนในพื้นที่น่าจะได้ติดตามกันว่าโครงการนี้อนุมัติหลักการคือปี65เนา
1: ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็พอมาในปีนี้ก็มีการอนุมัติโครงการนะคะพออนุมัติโครงการเสร็จเนี่ยเมื่อวานนี้นะครม.
1: ก็อนุมัติการใช้เงิน
0: การใช้เงินนะคะซึ่งสำหรับการใช้เงินที่จะมีการกู้ World Bankนะ
1: คะ
0: เขาก็จะมีการดำเนินการใน2พื้นที
1: ่ก็คือแต่ว่าการก่อสร้างก็คือเหมือนกับว่าเงินที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างเนี่ยก็คือมาจาก2ส่วน
0: มาจาก2ส่วนนะคะไม่ใช่ทั้งหมดเลย
1: 1ส่วน นะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินอีกหนึ่งส่วน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือนำมารวมกันนะคะแล้วก็ในรอบที่ผ่านมาในเมื่อวานเนี้ยก็คืออนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้เงินเนี้ยคือ2อันก็คือโครงการนี้น
1: ะ
0: สะพานเชื่อมเกาะลันตากับโครงการที่เป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาใช่ค่ะ
1: นั้นก็คือจากฝั่งพัทลุงจนถึงตัวเมืองสงขลา
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ที่ก็มีการอนุมัติร่วมกันวงเงินทั้ง2โครงการรวมกว่า
1: 4,550 ล้านบาท
0: ใช่ค่ะทั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที
1: ่ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ลดปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องของถนนหนทางเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานที่เชื่อว่าเป็นความจำเป็นของทุกๆคน
1: ใช่ค่ะคือเวลาเราจะไปเกาะลันตาเนาะจะต้องพาเรือพารถนะ
0: เรือขนานยนต์เนาะ
1: ใช่ค่ะบรรทุกเรือขนานยนต์ไปนะถ้าเกิดว่ามีสะพานนะเราก็สามารถไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นการท่องเที่ยวก็น่าจะแบบว่าบูมมากขึ้นด้วย
0: คือ
1: การเดินทางที่สะดวกก็สามารถทำให้คนเนี่ยไปมา
0: หาสู
1: ่กันได้สะดวกอย่างดิฉันเนี่ยไม่เคยไป
0: ค่ะ
1: พอมีสะพานดิฉันอาจจะไปหลายๆครั้งก็ได
0: ้เนาะ
1: นะ
0: แบบว่ามันมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่มีการเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกันในหลายมิติที่มีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะสะพานเชื่อมสองกิโลครึ่งคือ 2.5 กิโลโดยประมาณเนาะบนสะพานเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวด้วย
0: ใช่ค่ะมีจุดชมวิวด้วย
1: ลองนึกภาพดูถ้าเกิดว่าเราได้ข้ามมีโอกาสได้ข้ามไปนะแล้วก็ไปถ่ายรูปตรงจุดชมวิวนะน่าจะเป็นคล้ายๆสะพานสารสินก็คือถ้าเกิดว่าพังงาข้ามไปภูเก็ตแต่ว่าสะพานสารสินคือไม่ไกลขนาดนั้นนะแต่ก็ยังมีจุดชมวิวให้เราขึ้นไปชม
0: ค่ะ
1: นะ
0: ใช่ค่ะก็แน่นอนครับก็ทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นแบบพื้นฐานในชีวิตของเราทุกๆคนนะคะในส่วนของเรื่องของถนนหนทางหรือสะพานเชื่อม
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ตอนนี้ก็คืออนุมัติไปหลายเรื่องแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขามีการเริ่มก่อสร้างหรือยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสาร
0: ได้อัปเดตให้ฟังกัน
1: ให้ทราบกันต่อ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาของรายการ5แยกข่าวต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับพรุ่งนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวเนี่ยพบกับทางสวททุ่งสงค่ะในส่วนของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้นะคะวันพุธที่8กรกฎาคมพบกับสวทอำนาจเจริญค่ะนะในถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้ค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานสวทตะกั่วป่าขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่ออกอากาศไปพร้อมกันทุกสถานี77จังหวัดทั่วประเทศในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้พบกับสวท.อำนาจเจริญโดยดิฉันจุตินัทจันทุทินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวท.อำนาจเจริญดูแลการผลิตโดยนางสาวนันทพัฒน์พิมพาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญและอำนวยการผลิตโดยนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง ที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเมื่อครั้งที่พระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งขณะนั้นนะคะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่คอมมิวนิสต์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรจำนวนมากค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

28พฤศจิกายนปี2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระราชโอรสในหลวงรัชกาลปัจจุบันพระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์ดาเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตกิ่งอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันคืออำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีประชาชนกว่า 30,000 คนมารอรับเสด็จวันนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาถึงเวลาประมาณ 15 นาฬิกาทรงสอบถามความทุกข์สุขของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและมิได้ถือพระองค์บางช่วงได้ประทับนั่งลงกับพื้นดินพร้อมตรัสแก่ราษฎรว่าจากนี้ต่อไปในหมู่บ้านเขตกิ่งอำเภอเสนางคณิคมจะสงบสุขไม่มีภัยใดๆจะมาทำร้ายอีกซึ่งเป็นความจริงสามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันโดยหลังจากในหลวงเสด็จกลับคนไทยที่หลงผิดก็เริ่มกลับมามอบตัวอาวุธปืนชนิดต่างๆชาวบ้านในเขตภูโพนทองได้ทยอยนำออกมามอบให้กับทางการจนหมดสิ้นช่วงนั้นปี2522ปัญหาภัยคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงมากที่บ้านหนองทับม้าบ้านนาไร่ใหญ่เขตอำเภอเสนางคณิคมมีการฆ่ากันตายทุกวันมีข้าราชการอส.ถูกฆ่าชาวบ้านที่เข้าฝ่ายรัฐบาลถูกยิงเสียชีวิตสร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนอย่างยิ่งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ก็ทรงไม่หวาดหวั่นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจอยู่จนถึงเวลา 18:30 นาทีจึงเสด็จกลับพระตำหนักภูพานราชนิเวศด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้สร้างอาคารสัญลักษณ์อันเป็นสถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จและนำมาซึ่งความผาสุกแก่ชนชาวไทยอยู่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญในปัจจุบัน

0: และในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะกับช่วงตามรอยพระเมตตาไปติดตามดูการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้าน3แยกชมพูตำบลนาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญค่ะที่ได้ช่วยเหลือเยาวชนที่ติดยาเสพติดเมื่อพ้นโทษแล้วโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางบบอนภายใต้โครงการผูกแขนคืนคนดีสู่สังคมและสร้างขวัญกำลังใจไม่ให้ไปกระทำผิดซ้ำอีกและชุมชนยังให้โอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อความมั่นคงของชีวิตในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: จังหวัดอำนาจเจริญหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบของการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้มแข็งด้วยพลังความร่วมมือของภาครัฐผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันปกป้องสังคมจากภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่องหลายชุมชนลุกขึ้นมาสร้างเกราะป้องกันให้ลูกหลานผ่านการเฝ้าระวังการดูแลและการปลูกฝังค่านิยมที่ดีจนเกิดเป็นเครือข่ายชุมชนสีขาวที่ยั่งยืน
3: สำหรับในจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีจำนวนหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนทั้งสิ้น332หมู่บ้านชุมชนนะครับซึ่งเราก็จัดตั้งมาตั้งแต่ปี2537แล้วในปัจจุบันนะครับเราพยายามที่จะสนองแนวพระราชดำรินะครับโดยการจัดตั้งที่เราเรียกกันว่าหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่นะครับต้นกล้ากองทุนแม่นี่หมายถึงว่าเป็นหมู่บ้านที่เรามีการประเดิมจัดตั้งขึ้นในรูปแบบลักษณะเดียวกับทางกองทุนแม่ของแผ่นดินเพียงแต่ว่ายังไม่รับเงินพระราชทานขวัญถุงนะครับหมู่บ้านต้นกล้าในปี2560-69นะครับในปัจจุบันเราจะตั้งมาแล้วนะครับในจำนวนหมู่บ้านต้นกล้าทั้งหมด11ต้นกล้า11หมู่บ้าน11ชุมชนที่มีความเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัยสร้างกิจกรรมจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นหลักสันติวิธีตามแนวทางของสมเด็จพระนางเจ้าตามแนวทางของการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินของเรานะครับซึ่งก็11หมู่บ้านก็เชื่อว่าในปีต่อไปนะครับเราก็จะรับเงินพระทานขวัญถุงเพื่อเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์เป็นทุนประเดิมเป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการเป็นศูนย์รวมจิตใจที่จะได้ช่วยกันในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้อย่างยั่งยืนกับหมู่บ้านชุมชนในจังหวัดมัตเตอร์ของเรานะครับที่เป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่มีกิจกรรมได้ครบถ้วนทั้งในแง่ของการป้องกันทั้งในแง่การแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในแง่การบำบัดรักษาทั้งในแง่การได้เฝ้าระวังป้องกันต่างๆนะครับก็คือหมู่บ้านสามแยกชมพูตำบลนาปากแสงอำเภอปทุมราชวงศาซึ่งมีการกิจกรรมนะครับชุมชนเข้มแข็งที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดเห็นผลเป็นรูปธรรมเป็นหมู่บ้านที่ปราศจากทั้งในแง่ของผู้เสพทั้งในแง่ของผู้ค้าโดยเขามีการกิจกรรมตั้งแต่เรื่องของการจัดเยาวชนเฝ้าระวังกับการที่จะนำสู่ใบคัดแยกในส่วนของผู้เสพผู้ค้านะครับเอาผู้เสพผู้ค้านะครับผู้ค้าไปสู่กระบวนการทางกฎหมายเอาผู้เสพมาเป็นผู้ป่วยแล้วก็สามารถบำบัดรักษาหลังจากบำบัดรักษาเสร็จนะครับก็ยังสามารถที่จะเอาผู้เสพเหล่านั้นกลับคืนคนดีก็คืนคนดีให้กับสังคมมีการที่จะจัดสรรในเรื่องของงบประมาณในการที่จะพัฒนาอาชีพรายได้ให้กับเยาวชนผู้ที่หลงผิดไปให้กับกลายมาเป็นวิทยากรที่สามารถที่จะได้เป็นวิทยากรขับเคลื่อนในเรื่องของกองทุนแม่ทดแทนในส่วนของผู้นำชุมชนนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ใช้กระบวนการของชุมชนใช้หลักสันติวิธีนะครับในการที่จะเข้าไปลงในการที่เฝ้าระวังในการที่ป้องกันแก้ไขปัญหาบำบัดรักษาผู้ป่วยผู้ติดยาเสพติดของเราเห็นผลเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนก็เชื่อแน่ว่านะครับในส่วนของการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินของภายใต้พระแนวพระราชบัญญัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมชนชนีพระพันปีหลวงของเราเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นแนวทางที่เราควรที่ยึดถือแล้วก็สืบสานพระนิทานต่อเนื่องพระองค์ท่านนะครับเป็นการที่จะช่วยนะครับแบ่งเบาพระภาระนะครับในส่วนของการแก้ไขปัญหาติดของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐโดยใช้กระบวนการชนให้เกิดผลในการแก้ไขได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องต่อไปครับ
2: และที่บ้านสามแยกชมพูอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญอีกหนึ่งพื้นที่ที่สะท้อนพลังของกองทุนแม่ของแผ่นดินได้อย่างชัดเจนชาวบ้านที่นี่รวมพลังกันอย่างเข้มแข็งร่วมคิดร่วมทำร่วมดูแลลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติดผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของทุกคนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสามแยกชมพูอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ จึงไม่ใช่เพียงแค่กองทุนแต่คือหัวใจของชุมชนที่หล่อหลอมด้วยความรักความสามัคคีและความห่วงใยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดิน
4: สวัสดีครับผมนายสมบัติป้องกันนะครับเป็นประธานของทุนแม่บ้านสามแยกชมพู่ตำบลหน้าปลาแซงอำเภอพระรงษาจังหวัดราชเลิศนะครับและการตำแหน่งปัจจุบันก็คือเป็นพยาบาลบ้านสามแยกชมพู่นะครับครับซึ่งการแยกชมพู่นะครับเขาก็ได้มีในเรื่องของการให้งานนะครับการให้งานในการในเรื่องของการป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งของสายผู้เฒ่านะครับเขาได้รับนะครับเงินพระท่านคนถุงนะครับจากพันปีหลวงมาในปีพ.ศ.2551นะครับซึ่งกิจกรรมนะครับในเรื่องของการป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับเขาก็ได้มีการเทคกิจกรรมนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากปีหาหนึ่งมาเป็นต้นมานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในอิริยาบถของบาสันยาผู้เฒ่าเองเขาจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยจะมีการแพร่ระบาดมายาวนานแล้วนะครับซึ่งเขาจะเห็นผลที่มีอาการที่ค่อนข้างจะหนักในเรื่องของชุมชนก็คือในปีพ.ศ.2504เขาได้มีลูกหลานเฒ่านะครับที่ได้ถึงข้อการถึงคดีนะครับซึ่งเริ่มแรกจะมี2รายนะครับพอหลังจากนั้นนะครับ 2-3 ปีถัดมาจะเพิ่มไปอีก2รายนะครับซึ่งเขาได้เห็นแล้วว่าในเรื่องยาเสพติดเนี่ยเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเขามีอยู่ประมาณ15รายนะครับในพื้นที่ซึ่งเขามองเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเขาบ่มีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับอย่างเป็นชัดเจนนะครับดูภาพที่ชัดเจนจะเฮ็ดให้ลูกหลานเขาเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่จะถึงเรื่องคดีนะครับเพื่ออาจจะ25คนโดยซ้ำไปนะครับแต่คือเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เขาต้องมาลื้อฟื้นในชุมชนเขาใหม่นะครับว่าเฮ็ดจังไหนเขาจะเสียหลานเยาวชนในตรงนี้นะครับให้เขาหลอดพ้นจากยาเสพติดได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับในเรื่องของการถูกไอ้คุ้มขังนะครับตอนนี้คดีนะครับในตรงนี้จึงในเรื่องของการดำเนินงานนะครับการดำเนินงานเขาก็ใช้วิธีการในเรื่องของการขับเคลื่อนงานอยู่3แนวทางนะครับซึ่งแนวทางที่1นะครับเขาใส่ในแนวทางของการเสริม3ความเข้มแข็งของชุมชนนะครับเพราะว่าเป็นอย่างเขาก็ใส่แนวทางนี้นะครับซึ่งเขาเห็นแล้วว่าในเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ย4รายนะครับเขาจะพบในส่วนของที่เป็นเยาวชนที่มีหนาไม้นะครับเพื่อนว่าเยาวชนหนาไม้เขามาเสพนะครับเขามาหลงเสพนะครับคือในการชักชวนเนี่ยค่อนข้างที่จะชักชวนได้ง่ายนะครับสำหรับเยาวชนในรุ่นติดอายุน้อยๆนะครับเฮ็ดให้หลงนะครับหลุ่มหลงนะครับยิบฉวยนะครับเขามาเสพได้ง่ายนะครับในตรงนี้นะครับเขาก็เลยสร้างภูมิคุ้มกันนะครับโดยนะครับสิ่งที่เขาเข้าไปก็คือในเรื่องของใส่ภูมิคุ้มกันอันดับแรกเลยคือโรงเรียนนะครับสถาบันการศึกษานะครับโรงเรียนเขาจะมีโรงเรียนบ้านสามแยกชมพู่กฎเชื้อเชื้อพัฒนานะครับจะมีโรงเรียนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเลยได้นำนะครับพระบารมีนะครับของทุนแม่ของแผ่นดินเด็กเขาไปสู่โรงเรียนนะครับซึ่งเขาเอิ้นว่าให้ความรู้นะครับกับลูกหลานเยาวชนนะครับในระดับประถมนะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งเนื้อหาก็คือนำพระบารมีพันปีหลวงนะครับที่ว่าการป้องกันยาเสพติดนะครับให้ลูกหลานได้รับทราบซึ่งจะมีกองทุนอยู่กองทุนหนึ่งนะครับซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานเยาวชนเฒ่านะครับเพื่อจังใดอาจจะบ่ให้พัดหลงเข้าไปในเรื่องยาเสพติดนะครับซึ่งถ้าเกิดหลงเข้าไปแล้วโอกาสจะเลือกจะยากนะครับและการในเรื่องของกฎหมายนะครับตัวดำเนินคดีถูกจองจำนี่แหละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเพื่อให้เฒ่าเสียอนาคตนะครับเรื่องเล่าก็คือทำกิจกรรมครับลูกหลานเฒ่านะครับเรียนนะครับให้เขาได้ตระหนักรู้นะครับตระหนักถึงถั่วไพ่ตระหนักถึงฤทธิ์ของยานะครับซึ่งในการให้งานนะครับก็จะมีหลายส่วนนะครับหลายภาคส่วนที่เขาไปรวมกันเช่นเขาจะเอื้อนตอนที่ตำรวจนะครับเขาเอื้อนว่าจุดตำรวจสัมพันธ์จะมีชุดกู้แดนะครับชุดกู้แดเพื่อให้ความรู้นะครับนี่ก็กฎหมายนะครับให้ครับนักเรียนได้รับทราบว่ากฎหมายเนี่ยเขาเรื่องคดีเรื่องยานะครับจะต้องถูกจำคุกนะครับถูกติดคุกนะครับบริยุกับพ่อแม่นะครับหลักฐานก็จะเสียนะครับส่วนในเรื่องของคุณหมอนะครับคุณหมอจากพศตหรือโรงพยาบาลเพื่อจะให้ควบรวมเรื่องของฤทธิ์ของยาหนึ่งถ้าเกิดเขาใส่ยาไปแล้วนะครับมันจะมีสารหยังสารดูพามีนเฮ็ดหยังเฮ็ดให้อยากเกิดซ้ำอีกได้ใส่ได้อยากใส่อีกนะครับสุดท้ายแล้วผลเสียคือประสาทระบบประสาทเขาจะเป็นประสาทร้อนหรือว่าเขาเจอจิตเวชนะครับอันนี้คือส่วนของหมอแต่ความรู้นะครับส่วนของทุนแมวก็คือในเรื่องของของทุนที่ซอยเหลือนะครับพี่น้องเยาวชนลูกหลานเฮาเฮ็ดจังไหนนะครับสถาบันครอบครัวจึงจะหันลงมาดูแลลูกหลานเฮาได้ นะครับพ่อแม่นะครับจะต้องสร้างความอบอุ่นนะครับลูกหลานเยาวชนนะครับเพื่อจะเฮ็ดให้เกิดความอบอุ่นนะครับบ่เกิดความแตกแยกในครอบครัวอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับถ้าเกิดครอบครัวได้ที่ความอบอุ่นเฮาสร้างได้เริ่มแรกนะครับโอกาสที่เฮาจะเกิดให้ลูกหลานเฮาพัดหลงเข้าไปในยาเสพติดหรือว่าไปก่อกลุ่มนะครับกับมั่วสุมกับเยาวชนนํากันนะครับจะเฮ็ดให้ปัญหาเรานี่จะน้อยลงนะครับสุดท้ายผู้เสพหน้าใหม่ก็จะบ่มีนะครับชุมชนเฮานะครับก็จะมีแต่ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างอื่นบ่ต้องมาแก้ไขปัญหาเสพติดแล้วนี่จะคือของทุนแม่เฮาเองนะครับของสามอย่างชุมพวกเฮาเองนะครับเฮาพยายามถ่ายทอดไปทุกๆหมู่บ้านนะครับเพราะว่าในส่วนนึงเฮาก็มีค่อนข้างจะมีการเฮ็ดงานที่ชัดเจนนะครับบ่ว่าจะเป็นหมู่บ้านต้นกล้าที่มาเบิ่งงานเฮานะครับเฮาพยายามให้ความรู้โดยของสามชุมพวกเฮานี่ละโมเดียวเฮานะครับสร้างให้ชุมชนอื่นได้เห็นว่าในเรื่องของยาเสพติดเฮาสามารถเฮ็ดได้

0: เขาสามารถป้องกันในตัวเขาเองขึ้นอยู่กับผู้นำเขานะครับกับกรรมการเขาและกับผู้ปกครองนะครับและกับเยาวชนเขาต่อยควบรวมมือนะครับสิ่งใดที่เขายังขาดเหลือแต่จะมีหน่วยงานรัฐที่เขาต้องขอประสานมาซอยเรื่องนี้มันจะเฮ็ดให้การเดินงานสร้างเกาะขึ้นมานะครับถ้าเกิดเขามีภูมิกันในภูมิกันในเรื่องยาเสพติดแล้วต่อให้ยาเสพติดมันมีหลายขนาดใดนะครับมันมีผลิตมาหมื่นหนึ่งเป็นแสนเป็นหมื่นล้านนะครับมันก็สามารถที่จะให้ลูกหลานเฮายิบช่วยได้บ่สามารถที่จะได้อันนี้คือเป็นนะครับพระบารมีของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเพิ่นได้มอบให้พี่น้องปวงชนชาวไทย
1: ค่ะและในช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะไปติดตามดูวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหมู่3ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญที่น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาสืบสานและต่อยอดการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายเพื่ออนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่สร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะกับช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ที่บ้านเปื่อยตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติยังคงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงามจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายทุกเส้นไหมทุกผืนผ้าสะท้อนถึงความตั้งใจความปราณีตและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระราชทานแนวทางการส่งเสริมศิลปาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางสายันสำราญสุขประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมฝ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติของบ้านเปื่อยหัวดงค่ะบ้านเลขที่113หมู่3ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญที่แรงบันดาลใจที่จะตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของดิฉันก็แรงบันดาลใจจากท่านพระพันปีหลวงท่านสนับสนุนท่านส่งเสริมและก็มีแรงบันดาลใจจากคำพูดของท่านที่เราติดไว้ข้างฝาและก็มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีมาส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับกลุ่มของเราไม่ว่าจะเป็นย้อมสีธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็เส้นไหมท่านต้องให้เป็นเส้นไหมเป็นไหมน้อยพันธุ์ไทยสาวมือสาวลงตะกร้าแล้วก็ให้เป็นจากทอจากตีเกียวไหมจากทุกอย่างที่เราทุกขั้นตอนท่านจะไม่อยากให้เป็นเคมีอยากให้ออกมาจากสีธรรมชาติแล้วก็ในชุมชนของเราเพราะว่าชุมชนของเรามีวัตถุดิบเยอะนะคะเราหาเราตามชุมชนของเรามันจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคในชุมชนของเราท่านสนับสนุนแล้วก็มีฟ้าหญิงสิริวัณวลีนารีรัตน์ท่านให้ไปอบรมอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ท่านก็ส่งเสริมสนับสนุนก็เป็นลายผ้าลายผ้าพระราชทานแล้วก็จะให้มีเครือข่ายจากเดี๋ยวนี้ก็ยายก็อายุมากแล้วก็จะให้มีวัยรุ่นรับงานต่อยายก็จะไปสอนที่โรงเรียนอนุบาลเดิมหน้าชุมชนเปลี่ยนหัวดงให้นักเรียนเขาให้รู้จักกันรู้จักที่ไปที่มาของเส้นไหมที่ไปที่มาของการเลี้ยงไหมแล้วก็ส่งผ้าไปประกวดระดับประเทศ ได้รับรางวัลพระราชทานจากพระเทพรัตนราชสุดาประมาณ3ปีซ้อนจนได้นักเรียนเราจนได้เป็นทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนเริ่มทอผ้าตั้งแต่คุณย่าตายายเคยทำมานะคะก็ทำมาจากยายเขาจะมาหาคุณแม่แต่เริ่มจะมาตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปี53เลยมีเจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนส่งเสริมมาตลอดแล้วก็ให้ไปจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ทำมาก็มีเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขทางพัฒนาชุมชนจังหวัดพัฒนาชุมชนอำเภอและก็อุตสาหกรรมท่านจะมาดูแลปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ประมาณ11 12คนค่ะแต่ก่อนเราก็ทอก็แล้วก็คนนั้นทอคนนี้ทอแล้วก็มารวมกันขายนะคะเราขายสมาชิกเราก็ทอด้วยแล้วก็ขายด้วยแล้วก็ในกลุ่มมีเงินทุนเราก็เอาไปให้สมาชิกเขาทอสมาชิกทอแล้วก็เม็ดละเท่าไหร่ก็ว่าไปจะมัดหมี่หัวละเท่าไหร่เราก็จ่ายไปในกลุ่มของเรารวมกันมาก็จะได้เป็นผืนนี้มาเส้นยืนเราก็เป็นไหมบ้านแล้วกว่าจะเอามาเป็นตีเกียวขั้นตอนตามที่เห็นนี่แหละคือตีเกียวแล้วก็มามัดหมี่ค่ะมามัดหมี่ลายราชพัตราพรลายนี้รับมาปีที่แล้วค่ะเป็นลายพระราชทานชื่อลายราชพัตราพรแล้วก็ทออยู่พื้นนี้อยู่ประมาณความกว้างเมตร2เซนเส้นยืนแล้วก็ความยาวอยู่ประมาณ2เมตรมาตรฐาน2เมตรทออยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะเสร็จอันนี้ไซส์สีลูกว่าสุกออกมาเป็นสีนี้ลูกว่าบ้านเราเนี่ยออกมาเป็นสีนี้ส่วนมากดิฉันจะส่งไปศูนย์ศิลปาชีพทำเสร็จแล้วก็ไปส่งศูนย์ศิลปาชีพทุก3เดือนส่งแล้วก็ขายในชุมชนเราในชุมชนถ้าท่านสนใจอยากมาดูการทําไหมครบวงจรถ้าสนใจตั้งแต่ปลูกหวานเลี้ยงไหมทอผ้าก็แจ้งมานะคะเพราะว่าเราจะทำตลอดในกลุ่มของเราจะทำตลอดเราจะให้ดูตลอดที่ตั้งของกลุ่มก็บ้านเลขที่113หมู่3ตำบลเรืออำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญเบอร์โทรศัพท์0881289550ค่ะแม่ภูมิใจมากที่มาจุดนี้แม่ภูมิใจแม่ภูมิใจท่านเพราะว่าเวลาท้อแม่จะนั่งดูแม่จะนั่งดูท่านเวลาแม่ท้อมามันมีกำลังใจแม่อยากให้วัยรุ่นมาส่งมาซึ่งในจุดนี้ให้มากๆและแม่ก็จะพยายามส่งเสริมเขาแม่จะพยายามแนะนำเขาแล้วก็เขาอยากได้อะไรเขาอยากทำอะไรแม่จะส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นการทอไม่ว่าจะเป็นการตีเกียวหรือมัดหมี่ถ้ามีใครเขาสนใจแม่จะตามเลยตามไปหาเขาให้เขาทำเพราะว่าแม่จะอยู่แม่ก็60กว่าแล้วเนาะอีกไม่นานมันก็จะหยุดละแม่อยากให้วัยรุ่นมีสืบสานงานตัวนี้ต่อจากพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านมีความจริงใจกับเรามากเลยค่ะ
1: ชาวบ้านที่นี่จึงน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติรวมกันสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านผ้าไหมผ้าฝ้าย้อมสีธรรมชาติที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและเอกลักษณ์
4: นี่คืออีกหนึ่งพลังความกตัญญูที่ถูกถักทอผ่านทุกลวดลายของผืนผ้างดงามและยั่งยืนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของแม่ของแผ่นดิน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นโดยประมาณจนถึงเวลา 17:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ77จังหวัดค่ะและวันนี้นะคะดิฉันจุตินัทจันทรุทินพร้อมทีมงานสวทอำนาจเจริญขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนในวันพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้กับสวทลำพูนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและล่าสุดสามารถควบคุมการแพร่กระจายได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่และล่าสุดสามารถควบคุมการแพร่กระจายได้แล้ว
6: ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งบุญวันตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และติดตามการแพร่กระจายของสารอย่างใกล้ชิดเพราะขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ปิดประตูหน้าต่างและช่องระบายอากาศเพื่อลดการรับสัมผัสสารแอมโมเนียหากมีอาการแสบตาแสบจมูกระคายเคืองทางเดินหายใจหายใจลำบากหรือเวียนศีรษะให้รีบออกจากพื้นที่ไปยังบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกและรีบพบแพทย์หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีรวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันทั้งนี้ล่าสุดมีรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมการแพร่กระจายของสารแอมโมเนียได้เรียบร้อยจุฬามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้ดำเนินการอพยพนักเรียนและบุคลากรในพื้นที่เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลจากโรงงานน้ำแข็งไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัยสากลเรียบร้อยแล้วโดยจากรายงานเบื้องต้นยังไม่มีรายงานนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใดเสนาธิการทหารบกเปิดเผยการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีเป็นการหารือในกรอบอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักพร้อมระบุจะมีการหารือด้านความมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาตามแนวชายแดนด้วย
7: พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่10กรกฎาคมเพื่อเข้าพบนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ว่าเป็นการไปหารือในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนในด้านความมั่นคงจะมีการหารือเรื่องการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนและปัญหาบุคคลสองสัญชาติส่วนการพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในการพิจารณาของคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมองว่าต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อให้นำไปสู่การยกระดับฝ่ายตรงข้ามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประชาชนจังหวัดพังงาแห่เติมน้ำมันหลังน้ำมันทุกชนิดปรับลดราคาลงพร้อมคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพในด้านอื่นๆปรับตัวลดลงตามไปด้วย
8: หลังมีการประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินปรับลดลง2.51 บาทถึง2.56 บาทต่อลิตรวันนี้ส่งผลให้ที่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาพบว่ามีประชาชนเดินทางไปเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามไม่พบการซื้อน้ำมันกักตุนแต่อย่างใดโดยผู้ประกอบการหลากหลายอาชีพต่างแสดงความพอใจเพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการประกอบอาชีพอย่างเช่นนายสุขตรีวัฒกีเจ้าของเรือนำเที่ยวอ่าวพังงาเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเพราะช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือนำเที่ยวได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องออกเรือให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นประจำด้านผู้รับจ้างตัดปาล์มน้ำมันกล่าวว่าการลดราคาน้ำมันครั้งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันรถที่ใช้รับส่งคนงานไปยังสวนปาล์มในพื้นที่ต่างๆทุกวันทำให้สามารถประหยัดต้นทุนในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้บรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นไปอย่างเรียบร้อยประชาชนส่วนใหญ่ต่างหวังว่าการปรับลดราคาน้ำมันครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพในด้านอื่นๆปรับตัวลดลงตามเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการในระยะยาวชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งค่ะกับพี่นีน่านะคะก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณฟังกับรายการบ้านนี้มีสุขมาเป็นเพื่อนคุณฟังไปจนถึงเวลา18นาฬิกานะคะค่ะคุณฟังคะบ้านที่มีความสุขไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะขอแค่อยู่แล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจก็พอแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าใครๆนะคะก็อยากจะให้ครอบครัวของเรามีความสุขใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าความปรารถนาเหล่านั้นจะไม่มีความเป็นจริงถ้าหากว่าคนในครอบครัวสนใจแต่ตัวเองไม่สนใจซึ่งกันและกันนะคะซึ่งครอบครัวจะมีความสุขได้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทางรายการบ้านนี้มีสุขก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเพื่อที่จะให้คุณฟังไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตกันได้นะคะเพื่อที่จะให้ครอบครัวของท่านมีความสุขค่ะวันนี้ก็ขอเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องโครงการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ปี2569นะคะโดยขณะนี้ค่ะสำนักงานพระคลังข้างที่เปิดรับสมัครเยาวชนทั่วประเทศประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3 2569ชิงรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทเลยทีเดียวนะคะคุณฟังเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนะคะได้สืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านบทเพลงไทยพร้อมเปิดเวทีแสดงความสามารถและต่อยอดสู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพค่ะซึ่งการประกวดค่ะเปิดรับสมัครใน3ประเภทได้แก่เพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยโดยผู้เข้าประกวดมีโอกาสชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทรวมทั้งโอกาสก้าวเข้าสู่ค่ายเพลงและวงการบันเทิงด้วยนะคะซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง15กรกฎาคม2569สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครค่ะต้องเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าณวันที่สมัครไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1หรือรองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดร้องเพลงในโครงการนี้และต้องไม่เป็นผู้ที่มีสัญญากับค่ายเพลงบริษัทหรือหน่วยงานด้านบันเทิงเว้นแต่ได้รับหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดนะคะผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ผ่าน QR Code ตามประเภทเพลงที่ต้องการสมัครหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยและสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข09-0975-5555ในวันและเวลาราชการนะคะค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะหรือว่ามีบุตรหลานที่รักการร้องเพลงก็อย่าลืมนะคะเชิญชวนสมัครกันได้ค่ะค่ะวันนี้นะคะสำหรับรายการบ้านนี้มีสุขยังคงนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

เข้าสู่ช่วงของเก็บมาฝากแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกในเด็กภัยเงียบจากยุงร้ายนะคะค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะรายการบ้านนี้มีสุขจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องของไข้เลือดออกนะคะก็อย่าลืมนะคะคุณฟังเรื่องของโรคภัยถ้าหากว่าคนในบ้านบุคคลในครอบครัวนะคะมีโรคขึ้นมาก็จะทำให้มีผลกระทบกับผู้ป่วยแล้วก็บุคคลในครอบครัวด้วยนะคะก็เชื่อแน่ว่าคงจะหาความสุขกันได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามีผลกระทบกับครอบครัวของท่านทางรายการก็พยายามที่จะนำมาบอกกล่าวนำมาแนะนำกันนะคะเพื่อที่จะได้มีการป้องกันนะคะวันนี้ก็เหมือนกันนะคะที่ได้นำเรื่องของไข้เลือดออกในเด็กภัยเงียบจากยุงร้ายมาฝากคุณฟังได้รับทราบกันนะคะไข้เลือดออกนะคะคุณฟังเป็นโรคที่มีการระบาดเกือบทั้งปีค่ะด้วยสภาพอากาศค่อนข้างร้อนชื้นอย่างประเทศไทยเรานะคะยิ่งเอื้อต่อการเจริญเติบโตของยุงโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะบ้านเราฝนตกหยุดหยุดด้วยนะคะบ้านไหนที่มีเด็กเล็กต้องระมัดระวังโรคไข้เลือดออกเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำขังตามภาชนะต่างๆเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะคะอาการก็มีตั้งแต่ไม่รุนแรงไปจนถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะโรคไข้เลือดออกค่ะมียุงลายเป็นพาหะนำโรคนะคะโดยยุงลายจะออกหากินกัดคนในเวลากลางวันเมื่อยุงลายตัวเมียดูดเลือดจากผู้ป่วยที่มีเชื้อเดงกีเข้าไปเชื้อไวรัสเดงกีในยุงจะเพิ่มจำนวนและกระจายเชื้อเข้าไปสู่ต่อมน้ำลายของยุงเตรียมพร้อมที่จะปล่อยเชื้อให้กับคนที่ถูกกัดครั้งต่อไปได้ตลอดอายุของยุงซึ่งอยู่ได้นาน 1-2 เดือนนะคะคราวนี้มาดูเรื่องของ9สัญญาณลูกน้อยเสี่ยงไข้เลือดออกนะคะมีอะไรบ้างมาฟังกันดูค่ะข้อที่1ค่ะไข้ลงหรือไข้ลดลงแต่อาการแย่ลงยังเบื่ออาหารไม่ค่อยเล่นและอ่อนเพลียข้อที่2นะคะคลื่นไส้อาเจียนตลอดเวลาข้อที่3ปวดท้องมากข้อที่4มีเลือดออกมากเช่นเลือดกำเดาไหลอาเจียนหรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำข้อที่5พฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปจากปกติข้อที่6กระหายน้ำตลอดเวลาข้อที่7ร้องกวนมากในเด็กเล็กข้อที่8ตัวเย็นสีผิวคล้ำลงหรือตัวลายและข้อที่9ค่ะปัสสาวะน้อยลงหรือไม่ถ่ายปัสสาวะนานเกิน 4-6 ชั่วโมงค่ะทั้งหมดนี้นะคะ9สัญญาณลูกน้อยเสี่ยงไข้เลือดออกนะคะถ้าหากว่ามีอาการดังกล่าวนะคะถึงแม้ว่าไข้จะเริ่มลดลงแล้วก็ควรที่จะไปพบแพทย์ทันทีนะคะคราวนี้มาดูกันว่าโรคไข้เลือดออกดูแลรักษาอย่างไรนะคะปัจจุบันยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสสำหรับโรคไข้เลือดออกการรักษาจึงเป็นไปตามอาการมีไข้ให้เช็ดตัวและรับประทานยาพาราเซตามอลลดไข้เท่านั้นนะคะห้ามใช้แอสไพรินไอโบโพรเฟนเฝ้าสังเกตอาการช็อกหลังจากไข้ลดลงนะคะถ้าหากว่าผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อยอาจให้ดื่มนมน้ำผลไม้หรือว่าน้ำเกลือแร่ร่วมด้วยค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของการป้องกันไข้เลือดออกในเด็กได้อย่างไรนะคะสามารถป้องกันได้ค่ะโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอเช่นแหล่งน้ำขังในบ้านและการป้องกันตัวเองและบุตรหลานไม่ให้ยุงกัดด้วยการนอนในมุ้งทายากันยุงซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะคะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็กและการไปพบแพทย์เมื่อป่วยเป็นไข้ก็ควรติดตามอาการและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะค่ะคุณฟังค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าเด็กมีอาการไข้สูงลอยหลายๆวันนะคะร่วมกับมีอาการปวดท้องท้องอืดเบื่ออาหารผู้ปกครองไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะควรพาลูกมาพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องเพราะถ้าหากว่าล่าช้าเกินไปอาจจะเกิดอาการช็อกได้ค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรมควบคุมโรคเตือนกินปลาน้ำจืดดิบเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับสาเหตุหลักโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนผู้ที่รับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือสุกๆดิบๆเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการติดพยาธิใบไม้ตับสูงซึ่งมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะคะเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากค่ะพยาธิใบไม้ตับเป็นพยาธิตัวแบนที่อาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของมนุษย์โดยมีวงจรชีวิตผ่านตัวอ่อนที่อาศัยอยู่ในเกล็ดหางครีบและเนื้อของปลาน้ำจืดเกล็ดขาวเช่นปลาตะเพียนปลาสร้อยปลาซิวซึ่งคนรับประทานปลาดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นก้อยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือปลาร้าดิบพยาธิจะเข้าไปเจริญเติบโตและฝังตัวในท่อน้ำดีได้ยาวนานถึง 20-30 ปีค่ะการบีบมะนาวใส่พริกหรือว่ากินร่วมกับแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าพยาธิได้ต้องทำให้สุกก่อนเท่านั้นนะคะสำหรับอาการระยะรุนแรงค่ะจะมีไข้น้ำหนักลดท้องมารเท้าบวมตับโตและกดเจ็บตัวเหลืองตาเหลืองอุจจาระสีซีดหรือเทาปัสสาวะสีเข้มทางเดินท่อน้ำดีโป่งพองเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือเชื้อโรคจากท่อน้ำดีเข้าสู่กระแสเลือดเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้เสียชีวิตได้นะคะวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับควรรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวปรุงสุกล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายอุจจาระถ่ายอุจจาระลงในโถส้วมส่งอุจจาระตรวจหาไข่พยาธิและอัลตราซาวด์หามะเร็งท่อน้ำดีในผู้ที่มีความเสี่ยงอายุ40ปีขึ้นไปอย่างน้อยปีละครั้งกินยารักษาเมื่อตรวจพบว่าติดโรคพยาธิและเลิกกินปลาดิบหรือปลาสุกๆดิบๆพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่เด็กเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนนะคะเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: เจ้าด่างจามตะกละ
2: เป็นสุนัขลายจุดที่มีนิสัยตะกละตะกรามมากกินไม่ยอมหยุดและไม่ค่อยแบ่งให้เพื่อนๆกินเลยจนเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันต่างพร้อมใจเรียกมันว่า
3: เจ้าด่างจอมตะกละ
4: เฮ้เจ้าด่างจอมตะกละกินช้าๆก็ได้ไม่มีใครมาแย่งเธอกินหรอกนะ
5: อย่ามายุ่งกับฉันนะเจ้าแมวน้อยเธอคอยจ้องจะกินขนมปังของฉันอยู่ละสินึกว่ารู้ไม่ทันหรือไงชอไม่มีทางหรอกฉันจะกินให้หมดเดี๋ยวนี้เลย
4: โอ้โหกินคำโตๆอย่างนั้นน่ะระวังเหอะเดี๋ยวก็ติดคอตายหรอกแล้วจะหาว่าแมวน้อยไม่เตือนไม่ได้นะ
6: นี่แมวน้อยกระต่ายว่าอย่าไปยุ่งกับเจ้าด่างจอมตะกละเลยปล่อยให้มันกินจนท้องแตกตายไปคนเดียวเถอะเราจะไปวิ่งเล่นกันที่สนามเด็กเล่นดีกว่า
4: ดีเหมือนกันไปกันเถอะกระต่ายนี่ถ้าเธอเปลี่ยนใจก็รีบตามไปนะเจ้าด่าง
5: ตามสบายเถอะนางกินขนมปังอย่างเนี้ยมีความสุขกว่าไปวิ่งเล่นนึงเยอะ
6: งั้นก็ตามใจไปเถอะแมวน้อย

0: ขนมปังเนี่ยอร่อยจริงๆเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อมันอร่อยจริงๆเลยหม่ำหม่ำหม่ำหม่ำ
1: โรงเรียนเลิกแล้วกลับบ้านกันดีกว่าแมวน้อย
2: ไปสิเดี๋ยวขอฉันแวะไปชงเจ้าด่างก่อนนะจะได้กลับบ้านพร้อมๆกันเจ้าด่างเจ้าด่างเจ้าด่างโรงเรียนเลิกแล้วนะกลับบ้านกันเถอะ
3: ไปไปสิฉันอิ่มพอดีเลย
1: อ๋อเหรอเฮียเธอกินขนมปังกองโตเมื่อกี้นี่คนเดียวจนหมดเลยเหรอเจ้าดัง
3: เรื่องจิ๊บจ้อยนะเอ้ยกระจาแม่ทำเป็นตกใจไปได้
1: กินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยฉันน่ะกินแค่2ชิ้นก็อิ่มแปรแล้วล่ะ
2: แม่คุณกระต่ายเจ้าด่างก็กินอย่างนี้เป็นประจำแหละไม่งั้นน่ะใครๆเขาจะเรียกเจ้าด่างจอมตะกาหรอ
3: ช่างฉันชนะทั้งแมวน้อยทั้งกระต่ายพูดมากจริงๆเลยอ่ะไปกลับบ้านกันเถอะป่านนี้แม่ของฉันคงทำอาหารเย็นไว้รอแล้วล่ะ
2: นี่เธอยังจะกลับไปกินได้อีกหรอ
3: ก็มันไม่เหมือนกันนี่ขนมปังที่กินเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอาหารว่างอ่ะส่วนอาหารที่แม่ฉันเตรียมไว้ให้ก็เป็นอาหารเย็นไงล่ะไปเถอะพูดถึงอ่ะก็เริ่มหิวอีกแล้วล่ะ
2: หิวเหรอ
4: เจ้าด่างกระต่ายและแมวน้อยเดินกลับบ้านพร้อมๆกันแต่ระหว่างทางที่เดินอยู่นั้นเจ้าด่างบังเอิญได้กลิ่นอะไรบางอย่างเข้า
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันได้กลิ่นอะไรบางอย่างอยู่นะ
2: กลิ่นอะไรหรอ
3: กลิ่นของกินน่ะฉันว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละหอมน่ากินจังนี่พวกเธอรอฉันแป๊บนึงนะขอฉันหาที่มาของกลิ่นนี้ก่อนเอ๊ะอยู่ที่ไหนนะใกล้ๆนี้แหละทางไหนนะรู้แล้วกลิ่นมันมาจากต้นไม้นี่นะ
1: ต้นไม้เนี่ยน่ะเหรอไม่มีทางหรอก
3: นี่ไงฉันเจอแล้วอ่ะกระต่ายกับแมวน้อยมาดูนี่สิ
2: ในโพรงไม้เล็กๆนี่น่ะหรอ
1: ไหนขอฉันดูหน่อยสิ
3: เห็นไหมล่ะฉันบอกพวกเธอแล้วอ่ะโอ้โหดูสิมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยล่ะทั้งไก่ทอดขนมปังช็อกโกแลตโอ้โหแล้วดูขนมนี้สิน่ากินจังเลยฉันกินเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวสิเจ้าด่างมันไม่ใช่ของพวกเรานะเดี๋ยวเจ้าของเขาก็ว่าหรอก
2: นั่นน่ะสิอย่ากินเลยนะแมวน้อยว่าเรากลับบ้านกันเถอะ
3: มีเห็นมีใครเขียนป้ายว่าเป็นเจ้าของเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าด่างแสนรู้อย่างฉันมาเห็นก่อนก็แสดงว่าของกินพวกนี้เป็นของฉันน่ะสิ
2: แต่ว่า
3: พวกเธอกลับบ้านไปก่อนเธอไปทั้งแมวน้อยทั้งกระต่ายนั่นแหละ
1: แต่โพรงไม้นั่นเล็กนิดเดียวเธอจะเข้าไปได้เหรอเจ้าด่าง
3: เล็กๆอย่างนี้สิดีฉันจะได้เข้าไปกินคนเดียวไม่มีใครเข้าไปแย่งพวกเธอกลับบ้านไปก่อนเถอะฉันจะเข้าไปกินเดี๋ยวนี้แหละ
2: เดี๋ยวสิเจ้าด่าง
3: นอนก็อร่อยนี่ก็อร่อยอ่ะโหมีความสุขจริง
1: ๆคุณว่าอร่อยเขาเถอะเรากลับบ้านจะดีกว่าแมวน้อย
2: แต่ว่าฉันรู้สึกเป็นห่วงเจ้าด่างยังไงก็ไม่รู้นะคุณกระต่าย
1: ช่างเขาเถอะรีบกลับบ้านเถอะใกล้ค่ำแล้วนะเดี๋ยวเจ้าด่างกินอาหารจนหมดก็คงจะกลับบ้านเองนั่นแหละ
4: แล้วกระต่ายกับแมวน้อยก็เดินทางกลับบ้านปล่อยให้เจ้าด่างจอมตะกะก้มหน้าก้มตากินอาหารมากมายในโพรงไม้เล็กๆนั้นเพียงลำพัง
3: โอ้ยกินจังเลยแต่ไม่ได้แมวหยุดกินไม่ได้ยังเหลือตั้งเยอะแน่ขืนปล่อยทิ้งไว้อย่างเนี้ยมีหวังคนอื่นๆน่ะไม่แย่งกินหมดแน่ๆเอ้ยช็อกโกแลตน่ากินจังลุงก็น่ากิน
5: โอ้ยเออเอ้ยอิ่มจังเลยโอ้โหฉันไม่เคยรู้สึกอิ่มแล้วก็อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะเสียดายจังหมดซะละโอ้ยหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มจะหย่อนกลับบ้านไปนอนดีกว่า
4: เมื่อเจ้าด่างเริ่มขยับตัวออกจากโพรงไม้ทันใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
5: โอ้ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ยโอ้ยทำไมฉันออกจากโพรงไม้นี้ไม่ได้อ่ะเอ้ยเอ้ยอึดอัดจังเลยอ่ะทำไมตอนเข้ามามันยังเข้ามาได้เลยอ่ะแล้วทำไมตอนออกมันออกไม่ได้อ่ะหรือว่าโพรงไม้มันเล็กลงอ่ะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยใครก็ได้ช่วยด่างด้วยโอ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยด่างด้วยอ่ะด่างเอาจากโพรงไม้นี้ไม่ได้อ่ะช่วยด้วยอ่ะช่วยด้วย
4: เจ้าด่างร้องเรียกขอความช่วยเหลืออยู่นานกระต่ายและแมวน้อยได้ยินก็รีบมาดู
2: เกิดอะไรขึ้นล่ะเจ้าด่าง
5: ไม่รู้สิพอฉันกินเสร็จนะตั้งท่าน19เท้าออกอ่ะมันก็ออกไม่ได้อย่างที่เห็นนี่ล่ะกระต่ายกับแมวน้อยช่วยฉันด้วยนะฉันรู้สึกว่าโพรงไม้มันเล็กลงน่ะฉันต้องอยู่ในโพรงไม้นี้จนตายแน่เลย
1: เจ้าด่างอย่าเพิ่งร้องไห้สิไหนขอฉันดูหน่อยสิโอ้โหทำไมท้องของเธอมันถึงได้ใหญ่โตอย่างนั้นล่ะเจ้าด่าง
2: นี่แล้วเธอกินของกินนั่นฉันหมดเลยเหรอ
5: มันอร่อยนี่นา
1: ฉันรู้แล้วล่ะว่าทำไมเธอถึงได้ออกมาจากโพรงไม้นี่ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าโพรงมันเล็กลงหรอกนะเจ้าด่างแต่ว่าท้องของเธอนั่นน่ะมันใหญ่ขึ้นตั้งหากล่ะพอเธอกินอาหารพวกนั้นเข้าไปในท้องของเธอจนหมดท้องของเธอก็เลยโตขึ้นจนเหมือนกับแตงโมอย่างนี้ไงเนี่ยตอนเนี้ยท้องของเธอโตกว่าโพรงไม้นี่ซะอีกเธอก็เลยออกมาไม่ได้ไง
5: แล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะแล้วพวกเธอช่วยฉันทีนะกระต่ายแมวน้อย
1: เอาล่ะเดี๋ยวฉันสองคนจะช่วยกันดึงเธอออกมานะแต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าเอาล่ะนะลองดูพร้อมหรือยังแมวน้อย
2: ฉันพร้อมแล้วล่ะคุณกระต่ายเอานะ1 2 3
5: โอ้ยฉันเจ็บนะเบาๆหน่อยสิ
1: อ๋อทนหน่อยสิเอานะเอาเอ๊บโอ้ยทำไมไม่ขยับขยื่นเลยเอาเอ๊บ
2: โอ้ยไม่ไหวแล้วล่ะคุณก็ตายโอ้ยแมวน้อยหมดแรงแล้ว
1: สงสัยพวกเราจะช่วยเธอไม่ได้แล้วล่ะเจ้าด่างก็ท้องของเธอแต่ใหญ่ออกอย่างนั้นน่ะดึงยังไงก็ไม่มีทางหลุดออกมาจากโพรงเล็กๆนี่ได้หรอก
5: โอ้ยฉันไม่น่าจะกล้ากินเพลินปล่อยท้องโตขนาดนี้เลยอ่ะแล้วเนี้ยฉันจะทำยังไงดีอ่ะฉันง่วงนอนแล้วนะดูสิมือก็มือน่ากลัวจังอ่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวฉันกับแมวน้อยจะอยู่เป็นเพื่อนเธอที่นี่เองฉันว่าพรุ่งนี้นะอาหารในท้องเธอก็คงจะย่อยแล้วท้องของเธอก็คงจะเล็กลงแล้วล่ะแต่เธอต้องสัญญากับพวกฉันก่อนนะว่าจะไม่ตะกร้าแล้วก็ไม่กินเยอะจนเกินพอดีอย่างนี้อีก
5: ขอบใจเธอสองคนมากนะถึงเธอไม่บอกฉันก็ไม่กล้าตะกร้ากินเยอะอย่างนี้อีกแล้วล่ะนี่เพราะความตะกร้ากินไม่รู้จักพ่อของฉันแท้ๆแล้วฉันสัญญาว่าต่อไปเนี้ยถ้าฉันมีของกินอะไรฉันจะแบ่งให้เพื่อนๆกินด้วยจริงๆนะ
2: เธอรู้ตัวอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะเจ้าด่างนี่ยังดีนะที่เธอไม่กินจนท้องแตกตายไปซะก่อนน่ะ
1: ใช่เอาล่ะดึกแล้วนอนกันเถอะ
0: ขอบใจนะกระต่ายแมวน้อย
4: พอตื่นมาตอนเช้าท้องของเจ้าด่างก็เล็กลงเท่าเดิมมันจึงมุดออกมาจากโพรงไม้ได้มันดีใจมากขอบใจแมวน้อยและกระต่ายที่อยู่เป็นเพื่อนมันและจากนั้นมาเจ้าด่างก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้จริงๆมันไม่เป็นเจ้าด่างจอมตะกระอีกแล้วและยังมีน้ำใจแบ่งปันของกินให้เพื่อนๆ อีกด้วย

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพรุ่งนี้มาพบกันอีกค่ะคุณฟังกับรายการบ้านนี้มีสุขตั้งแต่เวลา 17:07 น.โดยประมาณจนถึงเวลา 18:00 น.นะคะทางสวทกระบี FM 98.5 MHz กับพี่นีน่าค่ะและวันนี้ลาคุณฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วนะครับช่วง 18:03 น.ก็เรียกว่า6 โมงกว่าๆนะครับ6 โมงเย็นกว่าๆแล้วตอนนี้หลายๆคนอาจจะถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้หรือบางคนกำลังเดินทางอยู่แน่นอนบนท้องถนนในกทม.นี่มีส่งข้อความเข้ามาว่ารถติดเหมือนกันนะฮะพุธกลางสัปดาห์แบบนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องคงย้ำกันเรื่องของอารมณ์ด้วยบางคนที่ขับรถขับราอยู่นะครับบางทีก็อาจจะมีหงุดหงิดบ้างหัวร้อนบ้างนะใช้ศัพท์บอกหัวร้อนต้องใจเย็นนะฮะอยู่บนรถก็อาจจะมีเรื่องราวของการทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับบางทีรถติดนานๆเป็นชั่วโมงเป็น2 ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องยังหงุดหงิดแล้วก็ฟังรายการไปอยากจะพูดคุยโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวบอกเบอร์ไว้หน่อยนะฮะ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ02-276-9721นะครับมาทักทายคุณวานยักษ์ด้วยคุณสายพินส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรียบร้อยนะครับแล้วก็น้องแชมป์ด้วยนะครับนี่ก็ยังคงเดินหน้านะครับในการเคาะจอเคาะใจอยู่คุณวันธนาอุ่นศรีรายงานตัวมาแล้วพร้อมสติกเกอร์ด้วยนะครับนี่นะฮะอ๋อพี่เป็นคนแรกเลยที่ยืนตรงนะครับขอบคุณมากๆก็แน่นอนนะครับในทุกๆวันก็จะมีบรรยากาศแบบนี้คุณประกิตด้วยนะครับขอบคุณครับคุณประยงคุณมาลีชุ่มเย็นนะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่ยังไม่ได้รายงานตัวเองนะครับก็ส่งเข้ามาแล้วก็แชร์ไลฟ์ด้วยนะครับใครแชร์แล้วเนี่ยพิมพ์มาบอกกันสักนิดนึงก็ดีนะครับที่ทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำคุณผู้ฟังมาติดตามอีกหนึ่งภารกิจสำคัญครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีกันนิดนึงเพราะว่าเห็นมีการอัปเดตกันนะครับเรื่องของธุรกิจเสริมความงามคุณผู้ฟังเรื่องนี้ใกล้ตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับคลินิกต่างๆหลายคนเลยไปใช้บริการอยู่ล่าสุดวันนี้ครับวันที่8กรกฎาคม2569รัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดียกระดับคุมธุรกิจเสริมความงามครับล่าสุดสั่งสคบประสานทั้งตำรวจแล้วก็แพทยสภาดำเนินคดีตัดวงจรหมอเถื่อนเราจะเห็นนะฮะว่าหมอเถื่อนหมอกระเป๋าต่างๆนี่ก็มีข่าวให้ได้ติดตามกันแทบจะทุกวันเรื่องนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมติดตามกรณีตำรวจคุณผู้ฟังนะฮะจับกุมผู้แอบอ้างเป็นแพทย์จำนวน2 รายซึ่งจบการศึกษาเพียงม .6 เท่านั้นคุณผู้ฟังแล้วก็ปวช.นะครับต่อมาก็อาศัยประสบการณ์จากการที่เคยทำงานในคลินิกก่อนที่จะเปิดบ้านของตนเองนี่แหละบ้านพักของตนเองรับฉีดสารนะฮะเข้าไปสู่ใบหน้าของประชาชนสร้างรายได้เนี่ยเดือนละเป็นแสนเลยทีเดียวเรื่องนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสังคมเลยที่สะท้อนเรื่องความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเสริมความงามจากเดิมเนี่ยมุ่งยกระดับคลินิกในระบบให้มีสัญญามาตรฐานแล้วก็ดูแลผู้บริโภคตามกฎหมายแต่พอมาถึงในขณะนี้พบว่าไอ้ความเสี่ยงเหล่านี้คลืบคลานเข้ามาขยับเข้ามาสู่นอกระบบคือผู้ที่ไม่ได้เป็นแพทย์จริงๆแต่กลับใช้ช่องทางออนไลน์ในการเข้าถึงประชาชนไม่ได้เป็นหมอจริงๆใช้ช่องทางออนไลน์เข้าถึงประชาชนเปิดสถานที่เป็นสถานที่ให้บริการฉีดสารความงามโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับเรื่องนี้ท่านก็ลงมาดูเองด้วยตนเองอีกนะฮะกำกับดูแลทุกเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนนะฮะของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคท่านสั่งครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดี ีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบสั่งสคบครับติดตามเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคพร้อมประสานส่งต่อข้อมูลหรือเบาะแสให้กับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้ที่แอบอ้างเป็นแพทย์อย่างถึงที่สุดคือเอาง่ายๆว่าไม่ได้เป็นหมอจบม.6จบปวช.นะครับสุดท้ายเนี่ยอ้างว่าตนเองเป็นหมอแล้วก็ไปเปิดบ้านฉีดสารต่างๆให้กับประชาชนสร้างรายได้เดือนละเป็นแสนคุณผู้ฟังล่าสุดการดำเนินการดังกล่าวเหล่านี้นะฮะเป็นการสานต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สั่งการให้มาดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอันดับแรกต่อยอดจากมาตรการที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบสั่งการไว้ด้วยนะครับหลังเกิดกรณีที่คุณผู้ฟังจำได้ไหมมีผู้เสียชีวิตในคลินิกเสริมความงามที่จังหวัดนครปฐมเคยเล่าให้ฟังแล้วตอนเมษายนที่ผ่านมาเรื่องนั้นนะฮะก็เป็นเรื่องดังในช่วงเดือนเมษายนที่มีกรณีผู้เสียชีวิตใช่ไหมครับในคลินิกเสริมความงามที่จังหวัดนครปฐมล่าสุดครับได้มีการสั่งการต่อเนื่องให้สคบเนี่ยออกในการตรวจสอบคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศให้ทุกแห่งครับจัดทำสัญญามาตรฐานตามกฎหมายรวมถึงลงพื้นที่ด้วยตนเองนะครับในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่จังหวัดสงขลาที่อำเภอหาดใหญ่เสร็จจากภารกิจต่างๆแล้วท่านก็ไปตรวจคลินิกเองจำได้ไหมครับคุณผู้ฟังน่าจะจำได้ถ้าใครเป็นแฟนรายการก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังอยู่สคบครับมีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจเสริมความงามในฐานะธุรกิจควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบการต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้กับผู้รับบริการหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปิดท้ายครับบอกการฉีดโบท็อกซ์หรือฟิลเลอร์ไม่ใช่เรื่องเล็กๆต้องใช้ความรู้ด้านกายวิภาคการวินิจฉัยแล้วก็การช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉินหากทำโดยไม่ใช่แพทย์ราคาถูกวันนี้อาจแลกมาด้วยใบหน้าที่เสียโฉมอย่างถาวรบางครั้งร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับดังนั้นจึงต้องสั่งการครับให้สคบทำงานเชิงรุกนะฮะเพื่อยกระดับมาตรฐานในการคุ้มครองผู้บริโภคลดความเสี่ยงจากการให้บริการสถานเสริมความงามที่ไม่ได้รับมาตรฐานนะครับก็ฝากเบอร์ไว้สายด่วนสคบคุณผู้ฟัง

0: มูลต่างๆกันนะครับล่าสุดครับเรื่องราวที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่การทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้เลยครับวันที่8กรกฎาคม2569ล่าสุดปปช.รับคำร้องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเป็นคดีพิเศษระดับชาติแล้วนะครับล่าสุดนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.วันนี้ท่านได้มีการแถลงครับโดยท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานในเรื่องของกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568โดยมีการแก้ไขคะแนนสอบเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านให้คณะกรรมการปปช.พิจารณามีมติให้ดำเนินการไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา51เพื่อดำเนินการไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้คุณผู้ฟังนะครับ 1. ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2. กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบแล้วก็การประกาศผลสอบ 3. ครับกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้สอบกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้สอบกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบนะฮะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังนั้นครับในการดำเนินการไต่สวนเรื่องดังกล่าวสำนักงานปปช.จะได้ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษครับเพื่อขอเจ้าพนักงานนะฮะในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ปปช.ยกคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษระดับชาติเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามจับประเด็นเป็นข่าวกันต่อครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิง

0: มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พัก-70%คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: จับประเด็น VIP
1: 18:18 นครับจับประเด็น VIP ต้องมีแขกคนพิเศษแขกคนสำคัญครับที่จะมาพูดคุยนะครับมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อสำคัญเรื่องของการขนส่งเรื่องของโลจิสติกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังเคยไปที่ท่าเรือแหลมฉบังไหมครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าไม่ว่าจะเป็นการส่งออกผู้ประกอบการไทยตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าคึกคักมากๆเลยทีเดียวคึกคักจนถึงขั้นแออัดเลยต้องบอกแบบนี้เลยเศรษฐกิจของเราเติบโตมากๆทั้งนำเข้าด้วยทั้งส่งออกด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากนายกสมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกดร.สุนทรพจนจะมาพูดในประเด็นเรื่องของการยกระดับระบบโลจิสติกของประเทศไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนงานกิจการท่าเรือและก็การยกระดับระบบโลจิสติกของประเทศไทยให้เรียกว่าก้าวไกลไปสู่ระดับสากลว่าอย่างนั้นเลยนะฮะตอนนี้เรียกว่าตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วล่ะครับต้อนรับกันก่อนเลยดีกว่าดร.สุนทรสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณบอลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับผม
1: ครับต้อนรับอาจารย์เข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบนทราบมาว่าปลายเดือนที่ผ่านมานี่นะฮะคณะรัฐมนตรีครับเพิ่งจะมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดกททชุดใหม่ด้วยใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ใช่ครับผมก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทางคุณบอลและก็ทีม NBT นะครับที่ติดตามการแก้ไขปัญหาและก็การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังอย่างต่อเนื่องนะครับใช่ครับเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดการท่าเรือนะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยด้วยนะครับชุดใหม่และบอร์ดชุดใหม่นะครับซึ่งก็เป็นความหวังของพวกเราที่อยู่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกนะครับ
1: ครับแสดงความยินดีแล้วตอนนี้อยากทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่และก็ความสำคัญของบอร์ดการท่าเรือแห่งประเทศไทยชุดใหม่พร้อมกับการขับเคลื่อนการเดินหน้าทั้งการขนส่งโลจิสติกเรื่องของการเดินเรือบทบาทหน้าที่ของบอร์ดชุดใหม่เป็นยังไงบ้างครับ
2: ต้องถือว่าบทบาทของบอร์ดการท่าเรือนั้นก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับต่อการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและก็ท่าเรือที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งโดยหลักๆนะครับบอร์ดการท่าเรือก็จะมีหน้าที่ในการวางนโยบายและก็ควบคุมดูแลกิจการของการท่าเรือประเทศไทยนะครับก็ให้เป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลและวิสาหกิจที่ดีนะครับแล้วก็การบริหารจัดการท่าเรือนะครับหลักๆก็น่าจะมีอยู่4ด้านนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือด้านนโยบายและทิศทางขององค์กรนะครับบอร์ดการท่าเรือก็จะเป็นผู้ที่กำหนดวิสัยทัศน์แผนวิสาหกิจและนโยบายการดำเนินงานธุรกิจท่าเรือและโลจิสติกนะครับก็เพื่อขับเคลื่อนการท่าเรือสู่มาตรฐานในระดับสากลอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักอันแรกนะครับอันที่สองก็คือการกำกับดูแลและการบริหารงานส่วนนี้ก็จะเป็นการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนที่3ก็จะแน่นอนต้องเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณครับทางบอร์ดการท่าเรือประเทศไทยก็จะมีหน้าที่อนุมัติแผนการลงทุนจัดสรรงบประมาณนะครับรวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายและการจัดหารายได้เพื่อพัฒนาศักยภาพของท่าเรือเช่นท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือกรุงเทพท่าเรือระนองท่าเรือเชียงของนะครับและอีกด้านหนึ่งที่สำคัญก็คือด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใสนะครับก็จะเป็นการกำกับดูแลองค์กรให้ดำเนินงานอย่างมีคุณธรร
1: ม
2: ป้องกันการทุจริตและก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐนะครับและก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้บริการนะครับซึ่งจริงๆพวกเราที่อยู่ในสายงานการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศนะครับก็มีความหวังว่าบอร์ดการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับจะได้พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับผ่านการคัดสรรแล้วก็นำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมและครม.เพื่อพิจารณา หลังจากนั้นเมื่อได้ผู้อำนวยการท่าเรือประเทศไทยแล้วนะครับบอร์ดกับผู้อำนวยการการท่าเรือประเทศไทยก็จะพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งงานสำคัญสำคัญที่ยังว่างอยู่ก็คือผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพผู้อำนวยการท่าเรือสำคัญนะครับหรือตำแหน่งอื่นๆที่สำคัญนะครับเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบังนะครับโดยเฉพาะท่าเรือเฟส3แล้วก็การแก้ปัญหาความแออัดในท่าเรือแหลมในท่าเรือแหลมฉบังนะครับตลอดจนการพัฒนาท่าเรือในด้านอื่นๆนะครับซึ่งก็เป็นความหวังนะครับแล้วก็บอร์ดนี้มีความสำคัญมากนะครับเป็นการขับเคลื่อนงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับผม
1: ครับมาติดตามเมื่อกี้พูดถึงท่าเรือแหลมฉบังด้วยตอนนี้ล่าสุดเลยวันนี้8กรกฎาคมครับต้องให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างรวมถึงท่าเรือ F ด้วยเดินหน้าไปถึงไหนถ้าเกิดเปิดใช้งานจะเพิ่มศักยภาพการขนส่งได้มากขนาดไหนฮะอาจารย์
2: ครับจะต้องขออธิบายนะครับจริงๆเสียงมันสะท้อนพอสมควรเหมือนกันนะครับเวลาอธิบายก็ขออธิบายให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพท่าเรือแหลมฉบังสักเล็กน้อยก่อนนะครับก็คือว่าท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยก็จะมีลักษณะทางกายภาพนะครับให้เรานึกถึงมือเราที่มี5นิ้วนะครับแต่ละนิ้วเนี่ยก็จะเป็นโซนท่าเรือก็เป็นโซน A B C D E F นะครับท่าเรือเฟส1ก็จะประกอบด้วยท่าเรือโซน AB ท่าเรือเฟส2ก็ประกอบด้วยโซน CD ท่าเรือเฟส3ที่กำลังก่อสร้างนะครับก็ประกอบด้วยท่าเรือ EF นะครับซึ่งท่าเรือเฟส1และก็เฟส2เนี่ยครับรองรับตู้สินค้าได้ทั้งหมดนะครับ 11.1 ล้าน TU นะครับแต่ว่าถ้าเรือเฟสที่3ก็คือท่า E และท่า F เสร็จเรียบร้อยเปิดให้บริการได้นะครับก็จะรองรับตู้สินค้าเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ7ล้าน TU ซึ่งถ้าเกิดบวกกับศักยภาพเดิม 11.1 ล้าน TU ในภาพรวมท่าเรือแหลมฉบังก็จะมีศักยภาพรองรับตู้สินค้าได้ถึง18ล้าน TU ครับคุณบอลครับแต่ก็คาดว่าเฉพาะท่าเรือ F ในเฟส3นะครับ
1: ครับ
2: จะเปิดให้บริการได้ก่อนนะครับแล้วก็ท่าเรือ F นี่ก็จะรองรับตู้สินค้าได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ4ล้าน TU ท่าเรือ F ก็จะเป็น F1 F2 นะครับนะผมขออธิบายรายละเอียดของท่าเรือ F ให้ผู้ฟังได้รับทราบสักนิดนึงนะครับ
1: ครับ
2: ความยาวของท่าเรือเนี่ยท่าเรือ F นะครับประมาณ 2,000 เมตรก็แบ่งเป็น F1 1,000 เมตรแล้วก็ F2 1,000 เมตรครับความลึกของแอ่งจอดเรือประมาณ 18.5 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับซึ่งตรงนี้หมายถึงสามารถรองรับเรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่พิเศษก็คือเมกะเวสเซลก็คือขนาดเรือที่มีสามารถบรรทุกได้ประมาณ 24,000 TU นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะทางกายภาพของท่าเรือเฟส3นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยครับนะผมได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารการท่าเรือแหลมฉบังนะเรื่องท่าเรือ F นะครับท่าเรือ F ก็มีการขับเคลื่อนการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องนะครับงานก่อสร้างทางทะเลก็คืองานถมทะเล
1: อ
2: ันนี้มีความคืบหน้าไปมากกว่า 95% ใกล้เสร็จสมบูรณ์สำหรับงานส่วนแรกนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนงานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือระบบถนนและระบบสาธารณูปโภคนะครับก็กำลังดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนนะครับส่วนงานระบบรถไฟรางคู่และเครื่องจักรขนย้ายตู้สินค้าก็อยู่ในกระบวนการเพื่อเตรียมติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและก็เครื่องมืออุปกรณ์นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาท่าเรือ F นะครับหรือว่าผู้ที่ได้รับสัญญาสัมปทานก็คือบริษัทGPC International Terminal จำกัดนะครับนะซึ่งในปัจจุบันนี้คาดการว่าท่าเรือ F จะเปิดให้บริการได้ในปี2574ครับคุณบอลครับก็คืออีก5ปีข้างหน้าแต่นะแต่ข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยครับมันมีความล่าช้ากว่าแผนประมาณสัก3ปีนะครับก็เนื่องจากมีประเด็นปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่การตีความสัญญาบางส่วนที่ไม่ตรงกันนะครับก็ทำให้ไทม์ไลน์มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการท่าเรือประเทศไทยโดยเฉพาะบอร์ดชุดใหม่นะครับแล้วก็ท่าเรือแหลมฉบังก็ต้องมีการเ จรจากับผู้ได้รับสิทธิ์ก็คือ GPC นะครับเรื่องมาตรฐานพื้นที่ที่จะรับมอบการลงทุนเพิ่มและก็ต้องมีการก่อสร้างเพิ่มเติมซึ่งก็จะทำให้การเปิดบริการขยายออกไปครับ พวกเราคงต้องติดตามการทำงานของท่าเรือแหลมฉบังต่อไปเพราะว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์นะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาจราจรแก้ปัญหาความแออัดในท่าเรือแหลมฉบังได้ครับ
1: ครับพูดถึงความแออัดแล้วก็การจราจรภายในท่าเรือตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับยังคงแน่นเหมือนเดิมหรือมีการแก้ไขแล้วหรือยังครับ
2: อย่างที่ผมเคยเรียนคุณบอลและก็ท่านผู้ฟังไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็คือปัญหาความแออัดเนี่ยมันเกิดจากปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างที่คุณบอลเกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ
1: ครับ
2: นะแต่ก็เป็นความท้าทายในการบริหารจัดการของท่าเรือแหลมฉบังนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคอขวดโลจิสติกของประเทศไทยผมพาไปดูจำนวนการเติบโตสักนิดหนึ่งนะครับปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังนะครับโดยทั่วไปก็จะเติบโตประมาณปีละ200,000 TEU นะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตมากถึง 8-9% หรือประมาณ 800,000 TEU ครับ
1: เพิ่มขึ้นมาก
2: นั่นครับนั่นหมายความว่าเติบโตล่วงหน้าประมาณ 3-4 ปีล่วงหน้าเลยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ปีที่แล้วมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยมากถึง10 ล้าน TEU ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับว่าท่าเรือเฟส1เฟส2เนี่ยรองรับได้แค่ 11.1 ล้าน TEU ซึ่งนั่นหมายความว่าตู้สินค้าหมุนเวียนเนี่ยเต็มพื้นที่ประมาณสัก 90% แล้วครับนะครับ
1: อ
2: ันนี้ก็คือเป็นประเด็นหนึ่งที่มีการเติบโตด้านการนำเข้าและส่งออกมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นพฤติกรรมของการนำเข้าและส่งออกที่มีการรับส่งตู้ในเวลาเดียวกันนะครับในช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีรถมาส่งตู้น้อยนะครับการจราจรไม่ติดขัดมากนะครับพอถึงเวลาบ่ายนะครับตู้สินค้าก็จะมาจากทุกสารทิศของท่ามุ่งสู่ท่าเรือเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่ผมมองเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าการบริหารจัดการทั้งพื้นที่ระบบ ITหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็ยังขาดประสิทธิภาพสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับคืออดีตเนี่ยมันพอเพียงแต่ปัจจุบันไม่พอเพียง
1: ครับ
2: แล้วก็มีการแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวันที่15 มิถุนาที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการการคมนาคมฝั่งสสก็มีการลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังมีการติดตามและเร่งรัดการท่าเรือแหลมฉบังนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ท่าเรือที่มีการจราจรหนาแน่นเช่นท่าเรือ B5C3 นะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับแล้วก็ท่าเรือ A0 นะครับอันนี้ก็ทางกรรมาธิการก็โฟกัสไปที่ท่าเรือที่มีการจราจรหนาแน่นนะครับให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วนนะครับโดยเฉพาะการนำระบบทักคิวหรือระบบการจองคิวการรับส่งตู้เนี่ยมาใช้นะครับการเช่าพื้นที่เพื่อวางตู้เพิ่มการเพิ่มเครื่องมือให้เหมาะสมกับปริมาณสินค้าการจัดพื้นที่จอดรอคอยรวมถึงการทบทวนโครงการทรัคพาร์กิ่งแอเรียพื้นที่83 ไร่นะครับรวมถึงการจัดการประตูเมนเกตของท่าเรือให้เป็นสมาร์ทเกตนะครับไม่ให้เป็นคอขวดนำระบบเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็มาตรการระยะยาวก็คือเป็นการปรับปรุงแผนแม่บทหรือมาสเตอร์แผนนะครับยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบนะครับเพื่อรองรับการเติบโตการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระเช่นการฝากเก็บนะครับอย่างการฝากเก็บเนี่ยมันถูกนะครับดังนั้นผู้นำเข้าส่งออกก็จะเก็บตู้สินค้าไว้ในท่าเรือได้นานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำให้ราคาเหมาะสมก็อาจจะเกิดการหมุนเวียนตู้เนี่ยที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือระยะที่3นะครับซึ่งทั้งหมดก็คณะกรรมาธิการการคมนาคมก็เร่งรัดการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อลดความเดือดร้อนของผู้ประกอบการขนส่งนะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับผมจำได้ว่าประมาณสักอาทิตย์กว่านะครับ
1: ครับ
2: ทางท่านเลขาผู้ช่วยเลขานะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที
1: ่
2: เพื่อไปอัปเดตปัญหาและก็แนวทางการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งภาคผู้ประกอบการขนส่งเองเนี่ยนะครับต้องการให้ลดเวลาในการรับส่งตู้เนี่ยจาก6-8 ชั่วโมงเนี่ยหรือบางทีมากกว่าเนี่ย ให้เหลือสัก4ชั่วโมงในช่วงที่พีคแต่ว่าเป้าหมายก็คืออยากจะให้จัดการเรื่องการรับส่งตู้นี้ไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมต้องขอฝากบอร์ดการท่าเรือแห่งประเทศไทยไว้ด้วยครับ
1: ครับเอาละครับช่วงท้ายตรงนี้ครับนอกเหนือจากปัญหาเรื่องของความแออัดแล้วสิ่งที่ดร.สุนทรผจญซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนทั้งเป็นผู้ประกอบการทั้งนำเข้าทั้งส่งออกเองช่วงท้ายนี้ครับอยากจะฝากอะไรในส่วนของการเดินหน้าสู่การยกระดับเรื่องของระบบโลจิสติกของประเทศไทยปิดท้ายสักหน่อยนึงครับ
2: ครับก็เนื่องจากความแออัดในท่าเรือแหลมฉบังนะครับภาคเอกชนเองก็มีความคิดนะมีแนวคิดเรื่องของการจัดตั้ง ICD นอกท่าเรือแหลมฉบังซึ่งนั่นหมายความว่าก็จะมีการเชื่อมโยงพื้นที่และก็ระบบขนส่งระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและศุลกากรนะครับเพื่อทำเป็นลานพักตู้นอกเขตท่าเรือแต่ว่าอยู่ในอารักขาของศุลกากรนะครับขออธิบายนิดเดียวครับต
1: ู
2: ้ขาเข้ามานะครับพอลงเรือเสร็จก็จะย้ายจากท่าเรือนะครับไปลาน ICD ด้านนอกเขตท่าเรือเพื่อให้ลูกค้ามารับตู้สินค้าที่ร้าน ICD นอกเขตท่าเรือนะครับซึ่งก็จะมีความยืดหยุ่นในการให้บริการที่มากกว่านะครับเพิ่มความรวดเร็วในการรับส่งตู้แล้วก็แต่มันก็จะมีเกิดการเรียกว่าเกิดต้นทุนในการขนย้ายนะครับซึ่งก็อาจจะไปรวมอยู่ในค่าเฟรทค่าระวางเรือสุดท้ายจริงๆนะครับก็อาจจะตกไปอยู่กับผู้นำเข้าผู้ส่งออกนะครับแต่ถ้าเรามองในภาพรวมนะครับถ้าเกิดประหยัดต้นทุนกว่าสะดวกรวดเร็วกว่าได้รับสินค้ารวดเร็วนะครับผมว่าก็เป็นทางออกที่ดีในส่วนของตู้ขาออกก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าการจราจรในท่าเรือติดขัดมากก็คือตู้ที่จะส่งออกในท่าเรือในลาน ICD ด้านนอกท่าเรือนะครับพอถึงเวลาเรือเข้าลานตู้หรือ ICD ก็นำตู้เนี่ยเข้ามาส่งที่ท่าเรืออาจจะก่อนวันเรือเข้าหรือในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือนำเข้ามาในช่วงที่การจราจรเบาบางหรือช่วงเช้าครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลดความแออัดนะครับเพราะว่าถ้าเรือเฟส3เนี่ยจะเปิดได้อีกทีนึงก็ปี2574ครับคุณบอลดังนั้นเนี่ยมันต้องมีโซลูชันอะไรออกมาบางอย่างส่วนหน่วยงานไหนนะครับจะเป็นเจ้าภาพนะครับก็คงจะต้องศึกษารายละเอียดและดำเนินการต่อไปตรงนี้ก็เป็นอีกแนวคิดนึงนะครับที่เป็นทางออกเพื่อแก้ปัญหาความแออัดในท่าเรือแหลมฉบังนะแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อแลกกับความสะดวกสบายนะครับอันนี้ก็ภาคเอกชนมีความสนใจในประเด็นนี้ครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับดร.สุนทรผจญนายกสมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกนะครับที่มาพูดคุยเรื่องของการยกระดับระบบโลจิสติกของประเทศไทยการเดินหน้าสู่การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังด้วยกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
2: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเอาละคุณผู้ฟังครับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าการส่งออกจะสังเกตเห็นว่าเติบโตมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังอย่างที่นำเรียนเลยว่ามีความแออัดมีการจราจรที่คับคั่งเลยทั้งนำเข้าส่งออกที่เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันครับไปดูเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องช่วงบ่ายของวันนี้ครับในเพจของไทยคู่ฟ้าล่าสุดเลยวันนี้8กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ช่วงเย็นของวันนี้เลยเป็นประธานเปิดงาน Thailand Medical and Wellness Expo 2026ซึ่งจัดขึ้นนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยตรง InternationalHealthcare Week 2026ซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันครับเรื่องของสุขภาพเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเรื่องของการจ้างงานการลงทุนระดับโลกประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณสุขควบคู่กับการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่ารัฐบาลครับ ให้ความสำคัญกับเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลการพัฒนากฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ฟังเรื่องสำคัญคือการสนับสนุนอุตสาหกรรมสุขภาพแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์เทคโนโลยีชีวภาพบริการสุขภาพดิจิทัลการผลิตทางการแพทย์รวมถึงอุตสาหกรรมเวลเนสนะครับแล้วก็นอกจากนี้ประเทศไทยก็ยังสามารถแข่งขันกันได้ในเวทีระดับโลกด้วยแล้วก็เป็นฐานการลงทุนด้านสุขภาพของภูมิภาคใครที่สนใจครับไปงานนี้ได้ฟรีเลยนะประชาสัมพันธ์กันนะครับระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมนะฮะที่ฮอล์8ชั้น RG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับโดยภายในงานนี้เข้างานฟรีนะครับเรียกว่ามีทั้งผู้ประกอบการด้านการแพทย์ด้านสุขภาพด้านเวลเนสด้านความงามกว่า200รายมีการนำเสนอเทคโนโลยีนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของการบริการสุขภาพพร้อมกับโปรโมชั่นแน่นะฮะใครที่อยากจะไปตรวจสุขภาพมีเวทีเสวนาจากแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้วยมีกิจกรรมให้ความรู้และที่สำคัญครับให้ประชาชนได้เข้าถึงนวัตกรรมบริการทางด้านสุขภาพขณะเดียวกันก็เป็นเวทีครับในการสร้างโอกาสทางธุรกิจขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Medical and Wellness Hub อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะฮะช่วงบ่ายของวันนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับกับงานใหญ่ International Hair Care Week2026นั่นเองนะครับที่จัดขึ้นนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งงานนี้ก็เข้าชมฟรีนะครับใครที่รักแล้วก็ชอบเรื่องราวของสุขภาพนะครับก็แนะนำให้ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับแน่นอนว่าก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับมาให้ได้ติดตามกันตามไปดูภารกิจของท่านเจเศษไทยเศษกันสักหน่อยนึงนะฮะท่านเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนเรื่องของการรับมือเรื่องภัยพิบัตินะฮะเชิงรุกนำเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนสั่งปภวางเครื่องจักรกลล่วงหน้าดูแลพื้นที่เสี่ยงทั้งหนองคายทั้งเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดน่านต้องบอกว่าท่านเจเศษไทยเศษนี่เดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยยึดหลักนำหน้าสถานการณ์ไม่รอให้เกิดภัยก่อนแล้วค่อยเข้าช่วยเหลือนี่คือแนวทางสำคัญนะครับพร้อมกับให้ข้อมูลพยากรณ์อากาศการประเมินพื้นที่เสี่ยงเป็นการวางเครื่องมือวางแผนการบริหารทรัพยากรล่วงหน้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็ลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดภายใต้ข้อสั่งการดังกล่าวครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตภาคอีสานและก็เขตภาคเหนือต้องบอกว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าทั้งพื้นที่หนองคายนะครับพื้นที่เชียงใหม่และก็จังหวัดน่านด้วยเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและก็อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้คุณผู้ฟังในช่วงเวลาฤดูฝนแบบนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับตามข้อสั่งการนะครับทุกศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องเตรียมความพร้อมการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้กับจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูฝนแบบนี้โดยที่จังหวัดหนองคายก่อนก็มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14จังหวัดอุดรธานีก็ได้มีการสนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประกันตนนะฮะจำนวน6คันแล้วก็มีเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์6ลำด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นสิ่งของบรรเทาทุกข์ตามที่จังหวัดร้องขอด้วยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยนะฮะในพื้นที่เสี่ยงภัย6อำเภอนะครับทั้งอำเภอเมืองหนองคายอำเภอท่าบ่ออำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนวาปีนะครับเพื่อภารกิจในการช่วยเหลือแล้วก็เตรียมอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ พร้อมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วทางด้านของที่เชียงใหม่กันหน่อยคุณผู้ฟังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่สาขาฝางนะครับก็ได้ร่วมกับอำเภอแม่อายหมวดทางหลวงฝางเทศบาลนะครับตำบลต่างๆนะครับในพื้นที่ก็มาดูแลเรื่องนี้เนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ทางด้านปภ.ครับได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและก็เขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อดำเนินการครับในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนอกจากนี้คุณผู้ฟังในพื้นที่เชียงใหม่ก็ได้มีการแจ้งปิดถนนสายดังกล่าวห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านสัญจรเพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาที่มีฝนตกหนักทางด้านจังหวัดน่านกันหน่อยหนึ่งครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15พื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยนะครับได้ร่วมกันกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านนะครับประสานองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีชัยเข้าสำรวจพื้นที่แล้วก็ความเหมาะสมในการติดตั้งสะพานแบรี่นะฮะในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลเจดีชัยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเรื่องของเครื่องจักรกลบุคลากรต่างๆด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็ตันเตรียมเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะฮะนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ต้องยกระดับนะฮะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยยึดหลักนำหน้าสถานการณ์ไม่รอให้เกิดภัยก่อนแล้วค่อยเข้าช่วยเหลือพร้อมให้ข้อมูลใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศการประเมินพื้นที่เสี่ยงนะครับเป็นเครื่องมือในการวางแผนบริหารทรัพยากรล่วงหน้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบได้อย่างมากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังขอบคุณคุณพิสมัยด้วยนะครับที่วันนี้ติดตามแล้วก็ส่งข้อความมาเป็นกำลังใจนะครับให้กับทางทีมงานจับประเด็นด้วยนะครับมาดูข้อความหลังไมค์กันนี่นะคะคุณเสวียนนะครับบอกว่าเสาให้สัญญาณชัดเจนคุณสุเทพครับโอ้โหส่งสติกเกอร์มาหลายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ทั้งหัวใจด้วยทั้งเสื้อด้วยนะครับมี VIP คนสำคัญนี้มีความหมายดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จากหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแจ้งมาว่ามืดคลึ้มแต่ฝนไม่เห็นตกเลยคุณโต้งหาดใหญ่ด้วยดังนั้นคุณกิ่งกระแสโสมนะครับวันนี้ส่งเข้ามาด้วยแล้วก็มีเวกนะฮะแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ก็เพิ่มเติมกันเข้ามาจากหลายจังหวัดเลยทีเดียวที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสกันสักหน่อยหนึ่งนะครับเชื่อว่าหลายๆคนติดตามข้อมูลอยู่ล่าสุดครับกระทรวงการคลังนะฮะมีข่าวที่นำมาฝากกับพี่น้องประชาชนเตรียมเปิดขายบอนออมทรัพย์ล็อตแรก 4,000 ล้านบาทเดือนกรกฎาคมนี้นะครับล่าสุดรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณผู้ฟังจะได้รู้จะได้เข้าใจข้อมูลด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านเปิดเผยบอกกระทรวงการคลังมีแผนที่จะจำหน่ายบอนออมทรัพย์นะฮะซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความมั่นคงสูงปลอดภัยของภาครัฐเข้าถึงง่ายทั่วถึงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อให้คนไทยสามารถออมได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวด้วยเหตุนี้ครับกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับก็มีแผนที่จะจำหน่ายบอนออมทรัพย์นะครับเพื่อทำให้จากเดิมที่การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นเรื่องไกลตัวก็จะเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกๆคนเข้าถึงได้ง่ายครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มนะครับทั้งในกลุ่มวัยทำงานนะครับมาสูงวัยมนุษย์เงินเดือนโดยผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์มากกว่าการออมในรูปแบบเดิม plus ทุกเดือนมีจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึง plus ผลตอบแทนครับด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจโอ้โห plus ตลาดรองนะครับก็มีกลไกตลาดมารองรับช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใส plus ช่องทางจัดจำหน่ายด้วยการเพิ่ม พิ่มช่องทางที่มากขึ้นผ่านทั้ง Wallet สบมนะฮะรวมถึงธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็มีผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้กระทรวงการคลังมีแผนที่จะจำหน่ายบอนออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกๆเดือนครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถทยอยลงทุนแล้วก็ออมได้อย่างต่อเนื่องโดยจะประกาศเงื่อนไขการจำหน่ายและอัตราดอกเบี้ยให้ประชาชนได้ทราบในโอกาสต่อไปด้วยก็รอติดตามครับเดี๋ยวมีเมื่อไหร่นะฮะล็อตแรก 4,000 ล้านบาทเดือนกรกฎาคมนี้เตรียมเปิดขายกระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายบอนออมทรัพย์นะออมพลัสนั่นเองนะฮะก็ให้ได้ติดตามกันนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ช่วงนี้ครับไปติดตามคอนเสิร์ตกันสักหน่อยนึงหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเชิญเลยครับ
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ติดตามได้นะครับ13กรกฎาคมนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเชิญนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจด้วยก็มาร่วมชมกันได้ครับแน่นอนคาราบาวแล้วก็ยังมีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธขลุ่ยในตำนานด้วยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันนะครับอ่ะใครที่กำลังติดตามอยู่วันนี้ครับมีหลายๆเรื่องราวนะครับให้ได้ติดตามกันพาไปดูในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับกระทรวงวัฒนธรรมชูพลังความหลากหลายครับได้มีการเปิดเขาบอกว่าเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจสร้างสังคมที่เท่าเทียมส่งต่อผ้าขาวม้าสีรุ้งยาว88หลาสู่เวที World Prime นั่นเองนะครับโดยล่าสุดนางสาววราพันธ์ชัยชนะสิริครับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมท่านเป็นประธานการส่งมอบผ้าขาวม้าสีรุ้งขนาดความยาว88หลาจากชุมชนวัฒนธรรมครับภายใต้กิจกรรมการรณรงค์การแต่งกายตามอัตลักษณ์ไทยสู่สากลเนื่องในโอกาสเทศกาลพรายนะครับโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเน้นเจตนารมณ์ก็คือการผลักดันนี่นะฮะนโยบาย 5C+1 นะครับของกระทรวงวัฒนธรรมโดยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำเอาวัฒนธรรมมาเป็นพลังในการสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมและก็การยอมรับความแตกต่างการเชื่อมโยงประเทศไปสู่ประชาคมโลกผ่านมิติทั้งด้านการทูตและวัฒนธรรมโดยเรื่องนี้ครับน่าสนใจเลยทีเดียวกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าร่วมขบวนพาเหรดนะฮะภายใต้แนวความคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินเพื่อเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะสังคมพหุวัฒนธรรมเปิดกว้างเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้คุณค่ากับทุกอัตลักษณ์แล้วก็การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายอย่างสร้างสรรค์โดยพลังของผ้าไทยครับชุดไทยชุดชาติพันธุ์แล้วก็แฟชั่นไทยร่วมสมัยเป็นการสื่อสารคุณค่าความเท่าเทียมการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายอย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้ครับประเทศไทยยังได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์เมื่อปี2568ซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์สามารถรักษาสืบทอดและแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนได้อย่างภาคภูมิใจสอดคล้องกับแนวนโยบายการสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ก็ตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยครับในฐานะที่เป็นสังคมที่เคารพความหลากหลายทางเพศชาติพันธุ์ทางภาษาความเชื่อและวิถีวัฒนธรรมด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่ต้องนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดครับก็ได้มีการผลักดันนะครับนโยบายปุ๋ยอินทรีย์ดึงเรื่องของนวัตกรรมคุณผู้ฟังเรื่องของดิจิทัลมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรสู่ระบบคาร์บอนต่ำเรื่องนี้ครับนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับล่าสุดท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปุ๋ยอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นการติดตามผลการดำเนินงานแล้วก็การขับเคลื่อนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพครับในการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยการดำเนินการในครั้งนี้นะครับหน่วยงานในสังกัดได้มีการเสนอเรื่องของนวัตกรรมการแก้ไขวิกฤตเรื่องของการดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยการยางแห่งประเทศไทยได้เร่งฟื้นฟูสภาพดินแก้ปัญหาโรคใบไม้ร่วงชนิดใหม่ในภาคใต้ด้วยพร้อมร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินวิจัยพัฒนาปุ๋ยอะมิโนนมนี่นะฮะต้องบอกว่าตัวนี้น่าสนใจปุ๋ยอะมิโนนมเพื่อช่วยระบายน้ำนมดิบที่ล้นตลาดแล้วก็ที่สำคัญครับอีกทั้งกรมพัฒนาที่ดินก็ได้มีการสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับพร้อมกับเปิดตัว AI แชทบอทน้องดินดีอันนี้น่าสนใจน้องดินดีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นระบบ e-service ครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านของข้อมูลดินนะปุ๋ยออนไลน์แก่เกษตรกรทางด้านสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็ได้มีการขยายผลการตั้งกลุ่มเครือข่ายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อลดเรื่องของการเผาในพื้นที่เกษตรแล้วก็นำวัสดุเหลือใช้มาแปลสภาพเป็นทุนขณะเดียวกันครับทั้งกรมหม่อนไหมกรมปศุสัตว์กรมประมงก็ได้ร่วมกันส่งเสริมโมเดลสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการไข่ไก่อินทรีย์แปลงหญ้าออร์แกนิกส์นะฮะการใช้จุลินทรีย์ผลิตปลานิลออร์แกนิกส์เข้าสู่ตลาดโมเดลเทรดแล้วก็มีแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำนมดิบด้วยนะครับณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสระบุรีนั่นเองนะครับทั้งนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ได้มีการวางรากฐานระยะยาวนะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการเรื่องของสิ่งแวดล้อมโลกแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำก็ได้มีการมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมเชื่อมโยงฐานข้อมูลพื้นที่เกษตรกรอินทรีย์ทั่วประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกันควบคู่นะฮะกับการส่งเสริมระบบเกษตรกรยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับช่วงท้ายวันนี้หลายเรื่องราวนะครับที่ต้องนำเรียนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องที่ต้องบอกว่าใกล้ๆตัวกับเราด้วยนะครับข้อความก็ยังคงเพิ่มเติมนะครับยังคงส่งต่อแล้วก็ยังคงมีจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็มี FM 105รวมถึงที่ขาดไม่ได้เลย AM ของเราที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับ AM 819 GHz AM 891 GHz แล้วก็ AM 1467 GHz ปิดท้ายครับภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัครนันท์ กันกิตินันท์ลั่นปักธงครับศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เพื่อยกระดับการศึกษาเอกชนให้ปลอดภัยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยวันนี้ครับนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เสรีภาพความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมแล้วก็มอบนโยบายการประชุมซักซ้อมครับกระบวนการทำงานด้านการจัดการศึกษาเอกชนครั้งที่3ทับ2569หลักใหญ่ใจความนะครับเรื่องของการศึกษาเอกชนถือว่าเป็นเสาหลักคุณผู้ฟังในการพัฒนาคุณภาพประชากรสิ่งที่ตั้งใจจะผลักดันเป็นพิเศษท่านบอกว่าคือศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เสรีภาพและก็ความปลอดภัยทางด้านกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ครับก็ทำหน้าที่เชิงรุกในการคุ้มครองดูแลนักเรียนและก็บุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมมี3ประการสำคัญนะฮะเรื่องแรกคือการยึดถือมาตรฐานเดียวกันการทำงานเชิงรุกด้านความปลอดภัยและก็เรื่องสุดท้ายคือการลดขั้นตอนการบริการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นที่กับส่วนกลางเพื่อลดอุปสรรคให้กับโรงเรียนเอกชนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่มาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปักธงศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ ยกระดับการศึกษาเอกชนให้ปลอดภัยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะครับก็เป็นทั้งหมดนะฮะของจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้เรื่องปากท้องเศรษฐกิจความมั่นคงการศึกษาสาธารณสุขและที่สำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแต่เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่ทุกข่าวคราวที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้บรรลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดนการค้าและความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ9โครงการลงทุนใหญ่มูลค่ากว่า 6.6 หมื่นล้านบาทพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกลั่นกรองโครงการเพื่อรองรับ Data Center กองทัพอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในบาเรนและคูเวตตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดนการค้าและความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนางรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้ณเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์พบหารือกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ยังมีผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานร่วมคณะเพื่อหารือกับหน่วยงานคู่เจรจาของมาเลเซียในประเด็นที่รับผิดชอบด้วยซึ่งจะช่วยให้สามารถเร่งรัดการเจรจาและหาข้อสรุปร่วมกันรวมทั้งผลักดันความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทีมไทยแลนด์เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย EU รอบที่10ปลายเดือนกันยายนนี้และจะเร่งรัดกระบวนการเจรจาให้ได้ข้อสรุปและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายวีระพงษ์ประภาผู้แทนการค้าไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ว่าการเจรจาในรอบที่9สามารถปิดประเด็นการเจรจาได้ทั้งหมด8เรื่องซึ่งคิดเป็นสัดส่วน2ใน3ของการเจรจาในภาพรวมทั้งหมดถือว่ามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีมากสำหรับการเจรจารอบที่10ซึ่งประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ทางทีมเจรจาตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดความคืบหน้ามากที่สุดโดยปัจจุบันยังเหลือประเด็นหลักที่ต้องหารืออีก6กลุ่มใหญ่ได้แก่สินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมการค้าดิจิทัลกฎกติกาและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างนี้ฝ่ายไทยจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมระหว่างรอบร่วมกับทางสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องเพื่อหาจุดร่วมหรือพื้นที่ที่ลงตัวสำหรับการหารือในหมวดที่เหลืออยู่โดยเป็นการทำงานสานต่อเพื่อไม่ให้ขาดตอนก่อนที่จะถึงกำหนดการเจรจารอบใหญ่ในเดือนกันยายนยืนยันว่าจะพยายามเร่งรัดกระบวนการเจรจาให้เร็วที่สุดควบคู่ไปกับคุณภาพของการเจรจาเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยประชาชนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยรวมถึงเกษตรกรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำความตกลงในครั้งนี้
3: อะไรที่เราให้ได้อะไรที่เราให้ไม่ได้เป็นจุดที่เป็นผลประโยชน์อันนี้เป็นการบ้านที่ต้องทำอันที่สองเราต้องทำการบ้านร่วมกันกับฝ่าย EU นะครับว่าแล้วจุดร่วมคืออะไรนะภาษาเจรจาเราเรียกว่า landing zone เราคืออะไรนะครับในชัปเตอร์ที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่า เราก็ต้องพร้อมครับแล้วก็เอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ตั้งครับเราจะพยายามให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะพยายามเร่งการเจรจาให้เร็วที่สุดครับแต่แน่นอนครับผมจะพูดตลอดว่าเราจะต้องให้ความเร็วและคุณภาพของการเจรจาเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับเราจะต้องเจรจาให้ประเทศไทยคนไทย SME ไทยเกษตรกรไทยเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการเจรจาครั้งนี้
2: ผู้แทนการค้าไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทีมเจรจาจะต้องพิจารณารายละเอียดเชิงลึกอย่างรัดกุมเพื่อวางกระบวนการไม่ให้ไทยเสียผลประโยชน์ต่อคู่ค้าโดยกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายภายในของไทยและต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานด้านยาตลอดจนมาตรฐานการดูแลพืชและสัตว์ซึ่งไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนและหนักแน่นในการมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของชาติและเกษตรกรไทยให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องเงินเยียวยาค้างจ่าย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคใต้ได้ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนการช่วยเหลือการเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงรวมถึงเรื่องอาหารและการสนับสนุนสินเชื่อด้านธุรกิจแม้จะไม่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติได้แต่ในเรื่องการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดได้มีข้อตกลงกันแล้วว่าจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
5: เราเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุทั้งเรื่องการสนับสนุนความช่วยเหลือการเตรียมพร้อมเรื่องศูนย์พักพิงนะครับความพร้อมเรื่องอาหารความพร้อมเรื่องการสนับสนุนด้านสินเชื่อด้านธุรกิจด้านอะไรต่างๆนะแต่เราสิ่งเดียวที่เรายังเอาชนะไม่ได้ก็คือธรรมชาตินะครับแต่ว่าในเรื่องของการไปเตรียมความพร้อมระบบการระบายน้ำการชำรุดต่างๆของโครงสร้างพื้นฐานแรงต่างเราได้มีข้อตกลงกันแล้วว่ารัฐบาลก็จะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
4: สำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีปัญหาเงินเยียวยาค้างจ่ายโดยรัฐบาลยึดหลักการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้ที่ขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการดูแลทุกคนพร้อมระบุว่าตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยอย่างต่อเนื่องคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ9โครงการลงทุนใหญ่มูลค่ากว่า 66,000 ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกลั่นกรองโครงการเพื่อรองรับ Data Center นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่จำนวน9โครงการมูลค่ารวม 66,320 ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญได้แก่อุตสาหกรรมอาหารขนส่งทางอากาศวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อรองรับการผลิต PCB การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลหรือ Data Hosting และพลังงานหมุนเวียนนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนและกลั่นกรองโครงการ Data Center โดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเพื่อทำหน้าที่บูรณาการและกลั่นกรองโครงการอย่างรอบด้านเตรียมพร้อมรองรับเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล AI และเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีแนวโน้มเติบโตและมีความต้องการใช้ทรัพยากรสูงทั้งมิติด้านการจัดหาพลังงานทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรง นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเลขเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นแม้ในบางช่วงราคาน้ำมันอาจมีการปรับลดลงบ้างแต่ถือเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปิดจุดอ่อนดังกล่าวเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวที่มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเร่งผลักดันการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดจนการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกในภาคการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะการนำผลผลิตทางการเกษตรในประเทศอย่างน้ำมันปาล์มและเอทานอลมาผสมเพื่อใช้งานให้มากยิ่งขึ้น
6: แต่ว่าถ้าราคาน้ำมันลงมันอาจจะไม่ได้บวกเยอะแต่ที่กระทรวงพาณิชย์แถลงแล้วคือค่าครองชีพมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็สะท้อนว่าคนที่กระทบก็คือในเรื่องของปากท้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเรามีความจำเป็นเร่งด่วนที่เราจะต้องแก้ปัญหาจุดอ่อนของไทยคือพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันตลาดโลกนะครับ
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมออกกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับเหมาทิ้งงานบังคับทำประกันภัยคุ้มครองบุคคลภายนอกนายพิ

0: บังคับให้มีการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองทั้งผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยดังเช่นกรณีอุบัติเหตุบนถนนพระราม2หรือเหตุการณ์ดินสไลด์ภายในอุโมงค์ก่อสร้างที่จังหวัดเชียงราย
1: การที่คุณจะรับงานมาเนี่ยในความปลอดภัยคุณมีการเตรียมแผนในเรื่องของความปลอดภัยไว้ขนาดไหนนะครับแล้วโดยเฉพาะการประกันภัยเนี่ยของผู้ทำงานหรือคนที่จะมามีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ควรจะมีเรื่องของคำว่าหลักประกันให้กับคนที่ต้องเสี่ยงภัยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องมองในภาพว่างในส่วนนั้นด้วย
0: ขณะที่โครงการแลนด์บริดจ์กระทรวงคมนาคมจะหารือคณะกรรมการ3ฝ่ายวางแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และรูปแบบโครงการก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมยังไม่ได้ยกเลิกโครงการแต่จะชะลอการนำเสนอเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อรอผลการหารือของคณะกรรมการ3ฝ่ายที่จัดตั้งขึ้นประกอบด้วยภาครัฐฝ่ายบริหารและภาคประชาชนโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้รวมถึงรูปแบบการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์โดยจะนำผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.มาใช้เป็นข้อมูลประกอบพร้อมรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติมจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมและรอบด้านมากขึ้นทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และรูปแบบโครงการที่เหมาะสม
3: เอาแนวทางสนค.มาแล้วก็ฟังภาคประชาชนว่าเป็นยังไงตรงไหนเอาตรงไหนไม่เอาตรงไหนจะปรับปรุง SEC ไม่นำเสนอครม. Land Bridge ไม่นำเสนอครม.จนกว่าจะมีการพูดคุยกับกรรมการเนี่ยแล้วดูรูปแบบว่าเป็นแบบไหนมันมีหลายส่วนมากอย่างแรกคือเขาคิดว่าบริบทของการพัฒนาภาคใต้เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนมันจะกระทบกับชีวิตเขาหรือไม่จุดที่เป็นท่าเรือจุดไหนที่จะเหมาะสม
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเพิ่มเติมว่าภายหลังรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายคณะกรรมการจะพิจารณาทางที่เหมาะสมทั้งแนวทางการเดินหน้าโครงการการปรับรูปแบบการดำเนินงานหรือแนวทางอื่นตามข้อสรุปก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเร่งรณรงค์เชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนเลือกตั้งผู้แทนเป็นบอร์ดประกันสังคมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารกองทุน
4: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมที่ตลาดละลายทรัพย์ซอยรัชดาภิเษก4กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นย่านสำนักงานและแหล่งรวมพนักงานบริษัทจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมโดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าขณะนี้อยู่ในช่วงการเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนและจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้เช่นเดียวกับการรับสมัครผู้แทนเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ทุกคนเร่งลงทะเบียนก่อนหมดเขตและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569โดยล่าสุดมีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วกว่า 700,000 คนและนายจ้างกว่า 6,000 คน
5: ซึ่งช่วงนี้ก็อยากจะรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนนะคะอย่าลืมนะคะลงสิทธิ์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ถึงวันที่15กรกฎาคมแต่ถ้าสมัครรับเป็นผู้เลือกตั้งก็ไม่เกิน15กรกฎาคมแต่ท่านอยากเปลี่ยนสิทธิ์ก็ตามก็สามารถดำเนินการมาที่สำนักงานเพื่อแก้ไขสิทธิ์ได้ในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมเราจะลงไปเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่27กันยายน2569
4: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดลงทะเบียนสำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์ทั้งผ่านสื่อออนไลน์และการลงพื้นที่ทั่วประเทศระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมโดยเน้นพื้นที่

0: มีผู้ประกันตนและสถานประกอบการจำนวนมากเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: เลขาธิการกอรมน.ยืนยันยังจำเป็นต้องมีกอรมน.เพื่อเป็นแกนกลางบูรณาการความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนในมิติความมั่นคงให้ประชาชนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในมิติของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นทั้งนี้ขอขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่ายกอรมน.ก็ยินดีที่จะแก้ไขพร้อมย้ำว่ากอรมน.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรองรับภัยคุกคามต่างๆส่วนกรณีเรื่องกำลังพลที่มีชื่อในหน่วยแต่ไม่มีตัวตนหรือทหารผีเลขาธิการกอรมน.กล่าวว่าได้ส่งเจรทหารบกไปตรวจสอบทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยผู้บัญชาการทหารบกเน้นย้ำว่าถ้าพบก็ต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนกระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลยกระดับหมอพร้อมซูเปอร์แอปดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพให้แก่ประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับระบบบริการสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงโดยกระทรวงสาธารณสุขเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหมอพร้อมซูเปอร์แอปและดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มพร้อมผลักดันดิจิทัลเฮลท์วอลเล็ตเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลเป็น1ใน7นโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญามุ่งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายบริการปฐมภูมิและสถานพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อลดขั้นตอนการรับบริการลดการใช้เอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนระบบสาธารณสุขในทุกมิติทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ทางไกลและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียม
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
3: รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Next กับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาหรือแบบพ.จุดท.จุด32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,000 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 200,000 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งผ่านระบบ DTAM Next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 19:23 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารที่สำคัญของกองทัพสหรัฐหลายจุดในบาเรนและคูเวตในวันนี้ซึ่งรวมถึงฐานทัพสหรัฐในบันดาซัลมานเขตนาวิกโยธินที่5ของบาเรนและฐานทัพอากาศอาลีอันซาเลมของคูเวตนอกจากนี้ยังยิงโดรนของสหรัฐไปที่ที่พยายามแทรกแซงปฏิบัติการของอิหร่านการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายกว่า80จุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็นอันตรายและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนกรุงอังการาประเทศตุรกีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยระบุว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กขณะที่นางเมเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กกล่าวว่าจุดยืนของสหรัฐในประเด็นกรีนแลนด์นั้นชัดเจนมากแต่น่าเสียดายที่จุดยืนของเดนมาร์กก็มีความชัดเจนเช่นเดียวกับที่ผ่านมาคือกรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายทั้งนี้ประเด็นที่สหรัฐต้องการควบคุมเกาะกรีนแลนด์จุดยุทธศาสตร์สำคัญในมหาสมุทรอาร์กติกด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงจนก่อให้เกิดความตึงเครียดในหมู่เกาะพันธมิตรในหมู่พันธมิตรนาโต้ทั้ง32ประเทศอย่างไรก็ตามทางการกรีนแลนด์ยืนยันว่าอนาคตของกรีนแลนด์ควรต้องตัดสินโดยประชาชนชาวกรีนแลนด์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569ฉบับที่1ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคม2569ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันซึ่งขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง
6: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 น
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก้าวสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องฝนนะคะจะมาพูดในรายการค่ะเป็นเรื่องราวของสายลมแห่งพระเมตตาพระราชินีส่งเรือใบตําแหน่งสกิปเปอร์นะคะในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะวันนี้นะคะเวลา 10:36 น.ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดําเนินค่ะไปในกิจกรรมแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลค่ะเฉลิมพระชนพรรษา4รอบนะคะ3มิถุนายน2569ค่ะและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกับถอดพระเนตรการดําเนินการข้องโรงไฟฟ้าเคลื่อนรัชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสิ้นสุขประเสริฐค่ะปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟืองจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและนายนรินพาวนิชค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเข้าไปค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะฟาวรับเสด็จค่ะจากนั้นค่ะส่งกดแตรล่มนะคะปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำค่ะในการแสดงแหลนใบเฉลิมแหลนเรือใบนะคะเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นเยาวชนค่ะจากโครงการเยาวชนไทยแลนไบนะคะแลนไบเป็นชายชีวิตเป็นนะคะโอกาสนี้ส่งเรือใบประเภทฟาเรส28ฟาอี28กับขออภัยค่ะเรือใบนะคะเล็กไม่เล็กเรือใบค่ะ THA 48นะคะรวมกับนักแลนไบอีก6คนค่ะนะคะโดยพระองค์นะคะทรงทำหน้าที่เป็นสกิปเปอร์หรือว่าคนบังคับเรือทรงควบคุมดูแลการเดินเรือตามสภาพอากาศต่างๆค่ะเพื่อให้เรือเล่นไปตามทิศทางที่กำหนดอย่างแม่นยำและปลอดภัยโดยทรงเล่นเรือใบนะคะไปในสนามที่1บริเวณเข้าสามเกลือระยะทาง 4.8 กิโลเมตรค่ะและสนามที่2นะคะบริเวณด้านหน้าเคลื่อนรัชประภาระยะทาง7กิโลเมตรเพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมและทรงให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมเรือใบเฉลิมพระเกียรตินะคะเสร็จแล้วเสด็จพระราชดําเนินกลับเรือนรับรองพิเศษเคลื่อนราชประภาค่ะการจัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะแบ่งการแข่งขันออกเป็น3กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มที่1นะคะ Optimist นะคะกลุ่มที่2ค่ะILCA 4ค่ะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและกลุ่มที่3นะคะ ILCA 6ค่ะอายุขออภัยค่ะกลุ่มที่3นะคะ ILCA 6นะคะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคม2569ค่ะกับการเล่นเรือใบทางไกลเฉลิมประเกียรติจำนวน3ประเภทโดยกันนะคะที่น้องพ้นแจงไปนะคะสำหรับกิจกรรมเรือใบเฉลิมประเกียรติสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกองทัพเรือจัดให้มีขึ้นประกอบด้วยการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและโครงการเยาวชนไทยแลนใบเป็นชายชีวิตเป็นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ4รอบนะคะและสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการเล่นกีฬาเรือใบนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่น้องฝนจะนํามาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในรายการวันนี้ค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่นึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมหาเถรสมาคมร่วมกับ14หน่วยงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพสงฆ์พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาวะพระสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประกาศ25รายชื่อลงสู้ศึก AFF ฮุนไดคัพ2026ผสมดาวรุ่งตัวเก๋าผลักดันติดชุดใหญ่ครั้งแรกอีก5คนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนรัชประภาต่อจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่ง358เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือใบ THA48 เพื่อทรงเรือใบดังกล่าวร่วมในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาที่เรือใบ THA48 ซึ่งเป็นนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นจำนวน68ลำประกอบด้วยเรือใบประเภท Optimus กับประเภท Ilka 4และ Ilka 6ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำหน้าที่บังคับหางเสือเรือควบคุมทิศทางเรือใบด้วยพระองค์เองร่วมไปกับขบวนนักกีฬาเรือใบเยาวชนดังกล่าวทรงใส่พระราชหฤทัยและทอดพระเนตรการแล่นเรือใบของนักกีฬาเรือใบเยาวชนอย่างใกล้ชิดมีรูปแบบการแล่นเรือใบเป็นเส้นตรงมีเรือใบผู้นำอยู่ด้านหน้าแล้วเรือใบทุกลำแล่นตามตลอดเส้นทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่แนวสันเขื่อนรัชประภาต่อจากนั้นขบวนเรือใบทั้ง68ลำจัดขบวนเรือเป็นเส้นตรงที่ด้านหน้าแนวสันเขื่อนและแปรขบวนเรือใบเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้มีความหมายขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานซึ่งมีประชาชนในพื้นที่และประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโบกธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสทร่วมชื่นชมพระบารมีเป็นจำนวนมากเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบและการต่อเรือใบด้วยพระองค์เองและนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการทั้ง68ลำที่ร่วมในการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่รอบเขื่อนรัชประภาอายุระหว่าง 7-15 ปีที่เข้าร่วมโครงการและมีโอกาสเรียนรู้ถึงกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตอีกด้วยเวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่นั้นนายจุมพจน์
วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปภายในอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำพระราชทานพระราชบรุกาศให้นายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนรัชประภาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจิมป้ายทรงคล้องพวงมาลัยและทรงกดปุ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้เมื่อวันที่30กันยายน2530ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายใน6นาทีหลังจากที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติอำเภอบางกรวยกรุงเทพมหานครสั่งการผ่านระบบสื่อสารทางไกลมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนประเทศและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนรัชประภาและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาเมื่อวันที่30กันยายน2530ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่รวม 195,000 ไร่เริ่มก่อสร้างโครงการตามแผนพัฒนาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2525แล้วเสร็จปีพุทธศักราช2530โดยเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของภาคใต้ตั้งอยู่บนแม่น้ำพุมดวงมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวสูง94เมตรความยาวสันเขื่อน761เมตรพื้นที่อ่างเก็บน้ำ185ตารางกิโลเมตรโรงไฟฟ้ามีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยสามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดันจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและผาสุกในวันเดียวกันนี้เวลา 16:41 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังอาคารพลับพลาเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่นั้นนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าอาคารพลับพลาทอดพระเนตรนิทรรศการ48,000สาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับนิทรรศการเขื่อนรัชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเขื่อนและประโยชน์ของเขื่อนในด้านต่างๆเสร็จแล้วพระราชทานพระราชบรุกาศให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569จำนวน5ประเภทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้ประเภทออพติมิสบอยเด็กชายอิทธิชัยเตียธงชัยประเภทออพติมิสเกินเด็กหญิงปริยาพรจันทรวงศ์ประเภทออพติมิสอายุต่ำกว่า12ปีเด็กชายชนันชัยเตียธงชัยประเภทอิลก้า4นายพัชรพลรุ่มวิสัยและประเภทอิลก้า6นางสาว
ปารณีม่วงงามกับผู้เข้าร่วมการแล่นเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกและพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพื่อติดตั้งบนอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในภารกิจด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน12โรงเรียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อจากนั้นเสด็จออกจากอาคารพระพลาไปทรงปลูกต้นเขี้ยมซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกแล้วทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณบริเวณด้านหน้าอาคารพระพลาสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภา

0: และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีพุทธศักราช2568ณโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธาธรรมอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2491ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน129คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช2568ระดับภาคกลางในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดงานศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธาธรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในศูนย์ต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆเช่นกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยซายน์โชว์เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปอาทิฟักเชื่อมแหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตรและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์แก่นักเรียนเป็นต้นในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการในพื้นที่จังหวัดนครนายกร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่างนำสิ่งของและผลผลิตทางการเกษตรมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรียกระดับระบบประปาให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามการพัฒนาระบบประปาและตรวจเยี่ยมสถานีจ่ายน้ำสนามชัยกปภ.สาขาจันทบุรีและสถานีสูบน้ำดิบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีณอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมรับฟังแผนเพิ่มศักยภาพระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อผลักดันการยกระดับระบบประปาให้ประชาชนชาวจันทบุรีเข้าถึงน้ำสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมกล่าวว่าหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรียังประสบปัญหาคุณภาพและปริมาณน้ำประปา ส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนกปภ.จึงได้จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มศักยภาพระบบประปาสาขาจันทบุรีพร้อมก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ในพื้นที่

0: ตำบลขโมงอำเภอท่าใหม่และขยายท่อส่งน้ำกว่า127กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามและอำเภอเมืองจันทบุรีรองรับผู้ใช้น้ำเพิ่มกว่า 30,000 รายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและยั่งยืนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.กล่าวว่าได้นำเสนอโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำแก่งหางแมวที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพระบบประปาของจังหวัดจันทบุรีควบคู่กับการพัฒนาและขยายระบบส่งจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายวิตาลีคริชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของกรุงเคียฟเมื่อวานนี้ซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนได้อย่างน้อย139ลำจากทั้งหมด169ลำนอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธอีก5ลูกโดยเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแล้วอย่างน้อย60รายทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวถือเป็นการโจมตีครั้งที่3ในระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์และยังเกิดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเกี่ยวกับการยุติสงครามครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นของจีนกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายหลังเผชิญพายุไต้ฝุ่นไมซักพัดถล่มจนส่งผลให้ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่อาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลกานซูและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงพร้อมอพยพประชาชนแล้วกว่า 130,000 คนขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้รวมทั้งหมดเป็นอย่างน้อย38รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายนอกจากนี้แม่น้ำหลายสายมีน้ำล้นตลิ่งไหลบ่าท่วมพื้นที่เป็นวงกว้างและสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับพื้นที่ทางการเกษตรเกือบ 32,500 ไร่ทั้งนี้ทางการจีนได้ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนอาทิอาหารเสื้อกันฝนและเรือยางไปยังภูมิภาคดังกล่าวแล้วพร้อมจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน30ล้านหยวนหรือประมาณ147ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูซ่อมแซมหลังภัยพิบัติในครั้งนี้นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาออกแถลงการระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดการวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมและทำลายเสถียรภาพของคิวบาอย่างสิ้นเชิงนายโรดริเกสยังเน้นย้ำว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาความเสียหายด้านมนุษยธรรมต่อประชาชนชาวคิวบาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการลดลงของปัจจัยการดำรงชีพข้อจำกัดต่อศักยภาพในการพัฒนาของระดับบุคคลครอบครัวและสังคมซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ่งแจ้งและเข้าข่ายการลงโทษแบบเหมารวม ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อคิวบาเป็นเวลาเกือบ7ทศวรรษสร้างความเสียหายสะสมคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 178,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,960,000 ล้านบาทต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกที่มีอยู่9แต้มอยู่อันดับ14ของรายการประเดิมสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกที่มี20แต้มอยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยแพ้สหรัฐอเมริกา0ต่อ3เซต21-25 18-25 และ21-25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสำหรับเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นในวันที่9กรกฎาคมเวลา 17:20 นาทีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ประกาศรายชื่อ25นักเตะชุดสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียนAFF ฮุนไดครับ2026ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมโดยเป็นการผสมผสานระหว่างผู้เล่นดาวรุ่งและแข้งประสบการณ์สูงนำโดยสารัตอยู่เย็นปกเกล้าอนันต์เสกสรรราตรีนอกจากนี้ยังมีนักเตะที่ถูกดันขึ้นจากทีม U23 ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยได้แก่ชัยพลอดทนพิชิตชัยเสียนกระโทกอูซัมมาเชียงคามชวันวิทย์แซ่เล้าและเจฮานาฟีมามะโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าโดยรวมณตอนนี้พึงพอใจกับขุมกำลังนักเตะที่มีอยู่ในมือทัวร์นาเมนต์นี้เป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนและหน้าใหม่ที่เข้ามาในครั้งนี้ในการได้รับโอกาสลงสนามและแสดงผลงานรวมไปถึงต่อยอดไปถึงแคมป์ต่อไปในเดือนกันยายนถึงตุลาคมเพราะช่วงเวลานั้นจะเลือกขุมกำลังที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมแผนสำหรับรายการที่ใหญ่กว่านี้ทั้งนี้นักกีฬาที่มีรายชื่อจะเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในวันที่14กรกฎาคมนี้เวลา 12:00 นและทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ VG Training Center บริษัทวอลลิกสปอร์ตจำกัดจัดงานเปิดตัวชุดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะใช้ในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 โดยจะประเดิมใช้ในการแข่งขันอาเซียนคัพ 2026 อาเซียนฮุนไดคัพ 2026 นายสารวนศักดิ์ศรีสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวอลลิกสปอร์ตจำกัดกล่าวว่าชุดแข่งขันในปีนี้จะทำขึ้นภายใต้แนวคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดโดยมีรายละเอียดสำคัญคือนำข้อความจากบทเพลงชาติไทยมาประยุกต์เป็นลวดลายบนเนื้อผ้าเปรียบเสมือนการถักทอหัวใจของคนไทยลงบนชุดแข่งขัน
5: ปีนี้เราตั้งใจทำโดยเอาเนื้อเพลงชาติไทยทั้งเพลงนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ดีไซน์มาใส่เป็นลายผ้าแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยเป็นผู้ที่สนับสนุนพี่ๆทหารที่อยู่แนวหน้านะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ดูซิว่าปีที่ผ่านมาเราต้องทำหน้าที่อะไรในฐานะผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ที่เราสนับสนุนแฟนบอลหรือในฐานะประชาชนคนไทยที่สนับสนุนผู้ที่เสียสละที่อยู่แนวหน้าตามชายแดนเราก็เลยทำชื่อชุดนี้ว่าไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดนะครับ
4: ทั้งนี้ชุดแข่งขันทีมชาติไทยฤดูกาล2026ถึง2027มีทั้งหมด5สีโดยแต่ละสีได้รับแรงบันดาลใจจากถ้อยคำในบทเพลงชาติไทยและสื่อความหมายที่แตกต่างกันได้แก่สีน้ำเงินไทยนี้รักสงบสีแดงแต่ถึงรบไม่คลาดสีน้ำตาลสุวรรณภูมิสีเขียวไพรพิทักษ์และสีขาวสยามศรัทธาคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเปิดเผยว่ากรรมการบริหารของ IOCได้มีมติยกเลิกระงับสถานภาพของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวแล้วดังนั้นข้อแนะนำต่อสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเข้าร่วมของนักกีฬารัสเซียจึงไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปทีมระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเดินหน้ายกชุดนักกีฬาสายเลือดใหม่เตรียมลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหลังสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬา13คนพร้อมผู้ฝึกสอน4คนไปเก็บตัวและแข่งขันในทวีปยุโรปมานาน1เดือนเพื่อยกระดับศักยภาพก่อนสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าได้ถึง3แชมป์ในอิตาลีฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์ โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยระบุว่าการส่งทีมไปยุโรปมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้นักกีฬาดาวรุ่งซึ่งจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตโดยหลังจากนี้จะประเมินผลงานอีกครั้งในศึกเอเชียนเกมเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนเดินหน้าสู่เอเชียนเกมพร้อมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาแม้ยอมรับว่าโอกาสลุ้นเหรียญยังเป็นงานหนักเนื่องจากหลายชาติชั้นนำของเอเชียยังมีศักยภาพเหนือกว่าไทยปุริมภัสสรการรายงาน
6: สนธิดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
7: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นในความเห็นแก่ตัว
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงร่วมเดินทางไปกับหลากหลายเรื่องราวผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะและรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะเวทีการประกวดนี้นะคะก็เป็นเวทีที่เปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมเชื่อมร้อยกับการเมืองการปกครองและที่ใช้ชื่อการประกวดว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเนื่องจากว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่าน2ชั้นที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันในค่ำคืนนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนะศรีทวีหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะเรียบเรียงและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันได้เลยค่ะ

ลุงอินเพิ่งกลับไปเยรวยบิดเอวกลับช่วยมีดก้มหน้าผ่าเมล็ดหนาในมือเนื้อในยาโหยขาวสะอาดค่อยเพิ่มจำนวนลงในจานสังกะสีลายดอกจบาเยรวยมองมือเหี่ยวของตนหลายปีมานี้เนื้อหนังของแกถูกยางยาโหยขูดจนบางอีกไม่นานคงถึงกระดูกยางเหนียวสั่งสมอยู่ตามฝ่ามือแล้วก็นิ้วรีบแห้งทั้งก้าวเยรวยเป็นคนพันพื้นเมืองข้างบ้านแก่ก็เคยล่มคลึ้มไปด้วยไม้พันพื้นเมืองอย่างมะม่วงหิมพานต์ส่วนปู่ย่าแก่เรียกว่ายาโหยพ่อแม่แก่ก็เรียกยาโหยแก่ก็เลยเรียกมะม่วงหิมพานต์ว่ายาโหยมาตั้งแต่เกิดยาโหยต้นสุดท้ายยืนตายไปเมื่อ3ปีก่อนเปลือกบนพอกพูนตรงโคนต้นความทุกข์ท้อของแกสั่งสมเป็นรอยคราบดำบนฝ่ามือยายรวยรู้ดีว่าคราบดำของยางยาโหยไม่มีวันหายไปจนกว่าแกจะตายถ้าขาดตายใครจะดูนางตื่นมันหญิงจราคิดควันสีเทาหนาแทรกดงยาโหยขึ้นมาก่อนจากนั้นควันบางๆสีขาวลอยขึ้นเบียดสีเทายายรวยมองหาประกายยิบยับเหนือดงต้อกระจกทำให้ภาพที่แกเห็นมีแต่บทเบลอเยรวยนึกถึงหลายสิบปีก่อนแกเห็นประกายยิบยับนั่นชัดเจนราวน้ำในขันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้เอาซะเลยชีวิตข้าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเท่าไหร่สิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าก็คือความตายแกคิดว่าก็ดีเหมือนกันจะได้หมดทุกข์หมดเศร้าสักทีแต่ก็นั่นแหละใครจะดูแลนางตื่นรถแห่หาเสียงผ่านหน้าบ้านซอมซ้อขณะที่ความคิดของเยรวยวกไปวนมาระหว่างอยากตายกับไม่อยากตายหญิงชรานั่งหลังคู่นึกถึงร้อนฝนที่แกผ่านในดงยาโหยแกก็เกือบเอาลมหายใจไปทิ้งหลายทีเปลวระยิบเหนือดงนั้นแกไม่ได้หลงไหลอะไรนอกจากอดีตของตัวเองอดีตที่สั่งสมด้วยความเป็นแล้วก็ความตายยายเพ้ออะไรอีกจู่ๆคนบ้าก็สติดีขึ้นมานางตื่นหลานสาวของแกนั่นเองข้ากำลังดูควันฉันหิวข้าวแล้วล่ะที่ดินป่าริมทะเลนับร้อยไร่เป็นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้งนั้นบ้านที่ยายรวยซุกหัวนอนก็ด้วยเขาจะมาไล่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่รู้ยายรวยโดนความจนไล่ต้อนมาทั้งชีวิตยายรวยย่องแย่งไปเก็บยาโหยจนเจอผลงามๆก็เพลินใส่ถุงพร้อมฝันถึงรสชาติหวานอมฝาดจิ้มน้ำพริกกะปิจนกระทั่งเสียงใครคนหนึ่งตวาดขึ้นนางแก่บ้ายาโหยตรงนี้ของข้านะก็ตรงไหนเล่าก็ตรงที่เองเหยียบอยู่นั่นไงถุงยาโหยของยายรวยไปอยู่ในมือคนมาทีหลังเมล็ดหนึ่งร่วงตอนถูกกระชากยายรวยน้ำตาคลอก้มเก็บเมล็ดยาโหยร่วงมากำแน่นวันนี้นางตื่นจะกินข้าวกับอะไรหญิงชรามืดมนไปหมดเหมือนทุกที่ที่แก่ย่างเหยียบจะมีเจ้าของไปหมดแล้วทุกคนเป็นเจ้าของพืชพันธุ์ธัญญาหารยกเว้นแก่คนเดียว

วันต่อมายายรวยเดินหาขวดพลาสติกริมทะเลหญิงชราเงยหน้าจากขวดเก่าเห็นควันสีเทาคลุ้งอยู่เหนือดงยาโหยสักพักแกเห็นประกายระยิบระยับเต้นเหนือกลุ่มควันแล้วเสียงปะทุเปรี้ยเปรี้ยก็ดังขึ้นยายรวยวางกระสอบใส่ขวดเดินก็หาทิศทางที่ความร้อนรออยู่ไฟกำลังวิ่งล้อกับลมไปเรื่อยหญ้าไม่เกลี่ยมดำเป็นวงใครคนหนึ่งกำลังจ่อไฟแช็กเข้าที่ขวดพลาสติกไฟลุกสอดขวดไฟเข้าไปในกอหญ้าหญิงชรานึกถึงความย่อยยับของไม้ผลทั้งพื้นเมืองลูกสุดท้ายของฤดูกาลแกอุตส่าห์ไม้มองไว้ยายรวยตะโกนสุดเสียงแต่ช่างแผ่วเบาเหลือเกินในดงไฟระอุอย่าเผามือไฟชะงักหันมาหาหญิงชราสีหน้าเรียบเฉยแต่ในตาสันดาริกปากขยับตอบนังแก่บ้ายุ่งไม่เข้าเรื่องมือเผาเดินหนีเยยรวยฉวยกิ่งไม้แห้งทุบลงกองไฟสุดแรงชราเม็ดไฟกระจายตกสู่กอหญ้าแห้งไฟยิ่งลุกลามหญิงชราหันมองรอบตัวแกกับต้นยาโหยติดในกองไฟซะแล้ว

ระเบียบใหม่ออกมาแล้วสมาชิกสภาลดจาก2เหลือ1คนต่อหมู่บ้านอบต.ประกาศรับสมัครกกต.ประจำตำบลไว้ควบคุมดูแลการเลือกตั้งหลวงอินประกาศชัดเจนว่าจะลงสมัครสมาชิกสภาเป็นตัวแทนหมู่บ้านวันเลือกตั้งจะมาถึงอีกไม่นานใบไม้ใบหญ้าขยับตัวคึกคักนกกาในดงยาโหยร่าเริงกว่าปกติขณะที่ชีวิตของยายรวยยังคงเชื่องช้าและก็หม่นมัวเช้ามืดหญิงจราตื่นมาบ้านหมุนคลื่นไส้ใจสั่นรัวเดินสะเปะสะบะออกมาเห็นหลานสาววัย18นอนคุดคู้ใต้ผ้าห่มขาดขาดยายรวยนึกอยากตายให้พ้นๆอยู่ทุกวันเมื่อวานหลวงอินหิ้วปลากระป๋องมาให้แกถึงบ้านถามสารทุกข์สุขดิบด้วยน้ำเสียงราวกับญาติสนิทยายรวยน้ำตาซึมความคิดอยากตายหายไปโลกนี้ยังมีคนไม่ทอดทิ้งแกเบี้ยผู้สูงอายุ700ของแกหมดไปตั้งแต่ต้นเดือนกับค่าน้ำค่าไฟค่าหนี้สินที่ร้านของชำตะแหวงข้าวสารน้ำมันน้ำปลานางตื่นจะได้กินข้าวกับยำปลากระป๋องหลังจากกินเต้ายาโหยจิ้มน้ำพริกมาหลายวันแล้วสาธุหลวงอินพ่อมหาจำเริญถ้าข้าตายนางตื่นก็ไม่มีใครดูมาหรอกพ่อเอ้ยหญิงชราคิดเปลวไฟวิ่งเข้าหาหญิงชราควันคุ้งไปทั่วแสบคอแสบจมูกกลิ่นไหม้ทะลักเข้าสุดโพรงจมูกยายรวยทรุดตัวอย่างจำนนต่อชะตากรรมน้ำตาทะลักใบหน้าของนางตื่นผุดวูบวาบอยู่ในความคิดของแกโถเอ้ยถ้าข้าตายแล้วใครจะดูแลมันยายรวยคิดแล้วก็น้ำตาทะลักออกมาอีกหญิงชราไม่รู้ตัวแล้วว่าทำไมต้องน้ำตาไหลเพราะว่าเจ็บปวดหรือว่าดีใจกันแน่เพราะว่าหลายวูบที่แกรู้สึกดีใจที่ได้ตายสักทีแต่แล้วก็สะท้านเยือกถ้าตายแล้วใครจะดูแลนางตื่นคนปัญญาอ่อนซึ่งเป็นหลานของแกยายรวยยายรวยหญิงชราสะดุ้งหลุดจากกองไฟมานั่งอยู่หน้าบ้านหญิงชราสุดงงงวยภาพความจำของแกกลับไปกลับมาหน้าเวียนหัวนี่แกนั่งอยู่หน้าบ้านทั้งที่รู้สึกว่ามือยังกำยาหวยร่วงเมล็ดนั้นแน่นอยู่เลยเปลวแดดระยิบระยับอยู่เหนือหัวชายวัยกลางคนผมหยิกผิวดำแดงที่เดินตรงมาหาหญิงชราหลงลืมความจำผุบโผล่แบบไม่มีแผนใดๆแกคล้ายจะรู้จักชายคนนั้นแต่แล้วก็นึกไม่ออกว่าเป็นใครฉันเองชายวัยกลางคนร้องบอกใครเหรอหญิงชราตะโกนร้องถามทั้งที่ห่างกันไม่ถึง3เมตรฉันเองเขาย้ำคำเดิมเหงื่อซึมเป็นเม็ดเต็มหน้าผากกว้างเว้นไว้แต่ตรงรอยแผลเป็นนูนอ๋อลองเรินอ๋อยูหญิงชรากลับจำได้ขึ้นมาอย่างง่ายๆผ่าแดดมารองมีอะไรหรือเปล่าล่ะฉันเอาปลากระป๋องมาฝากนะตอนที่มีดพลาดจับปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายของยายรวยขาดยายรวยคิดว่านั่นเป็นความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของแกต่อมาตอนที่แกต้องการขอขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อไปรับเบี้ยพิการเดือนละ800แต่หมอไม่รับรองให้ด้วยเหตุผลที่ว่าแกยังทำงานทำการได้ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์หญิงชราก็คิดว่านั่นคือความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตจริงๆเจ็บซะยิ่งกว่านิ้วขาดเป็นคนพิการที่ไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการซะอีกแต่พอวันหนึ่งที่แกกลับจากหายาโหยแล้วพบนางตื่นนอนสะเอื้อนเลือดเต็มผ้าถุงแล้วก็บอกว่าใครก็ไม่รู้เอาตุ๊กตาใจร้ายเข้ามาในผ้าถุงมันยายรวยก็พบว่าสิ่งนี้ต่างหากล่ะที่เป็นความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเน่าๆของแกอ๋อนี่จะนำปลากระป๋องมาฝากรองเรือนว่าแล้วก็ถือวิสาสะนั่งลงยายรวยงงๆเงินๆปัดกวาดพื้นดำด่างด้วยยางยาโหยกวาดเท่าไหร่ก็ไม่ออกขอโทษนะจ๊ะพื้นที่น่ะมันสกปรกไม่เป็นไรหรอกฉันนั่งเดี๋ยวๆก็ไปละต้องไปเยี่ยมบ้านอื่นอีกแล้วนางตื่นล่ะมันเป็นยังไงมั่งหญิงชราตอบยาวเหยียดก็นอนซึมๆตามภาษามันนั่นแหละ
เวรกรรมของมันแท้ๆพ่อแม่ก็ทิ้งปั้มๆเป๋อๆยังมีคนมาทำมันได้ลงคอรองเรินดีต่อฉันกับหลานจริงๆอยากกินยาโหยก็บอกนะฉันจะไปหาผ่าไว้ให้นางตื่นนะมันชอบกินปลากระป๋องเนี่ยลุงอินก็เพิ่งเอามาให้เมื่อวานรองเรินตาวาบวามลุกจากไปไม่ทันเห็นเยรวยก้มกราบปลากระป๋อง

Facebook ทำให้ทุกคนรู้ว่าเมล็ดยางโหยหรือว่ามะม่วงหิมพานต์ราคาไม่ธรรมดาคั่วกรอบหอมควันไฟขายออนไลน์ถุงหนึ่งหลายร้อยบาทมีแต่ยายรวยเท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องนี้หญิงวัยเกิน70อย่างแกรู้แค่ว่าทุกเมล็ดยางโหยที่แกหาได้ก็คืออาหารต่อลำไส้สองชีวิตวันที่หลานชายลุงอินกับลูกลองเรินต่อยแย่งเขตยาหวยกันที่ร้านตะแหวงจนต่อมาลูกลามไปถึงคนเฒ่าคนโตของสองฝ่ายเป็นสัญญาณว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงต้องดุเดือดเป็นแน่วันนั้นยายรวยเดินหาขวดน้ำที่ชายฝั่งฝนตั้งเขาอยู่ในทะเลฟ้าแลบวับวาบลมผ่าเมฆดำระบายท้องฟ้าจนมืดครึ้มคลื่นซัดตูมตุ่มๆเข้าสู่ฝั่งคลื่นแรงแบบนี้ขวดพลาสติกขึ้นดีนักยายรวยก้มเงยเก็บจนเพลินไม่สนฟ้าฝนขณะเดียวกันที่ร้านของชำตะแหวงหมัดแรกของหลานชายหลงอินถูกปล่อยออกมาที่ชายทะเลฟ้าสายแรกก็ฟาดเปลี้ยงไล่ยายรวยเช่นกันหญิงชราลากกระสอบหนีเข้าดงยาหวยฝนเทตุ่มลงมาทุกทางฟ้าเปลี้ยงลงไล่หลังอีกทีพร้อมกับหมัดรุ่นลูกชายรองเรินก็กระแทกเข้าดั้งจมูกฝ่ายตรงกันข้ามทั้งสองฝ่ายกระเด็นออกสู่สายฝนต่อจากนั้นภาพที่ปรากฏในม่านฝนโดยมีเสียงฟ้าฝนเปรี้ยงปร้างเป็นพื้นหลังคือน้ำฝนกลายเป็นสีชมพูทั้งเด็กและผู้ใหญ่นับสิบเปียกปอนหลายคนได้แผลเลือดไหลปนกระสายฝนจนหาสีแดงไม่เจอภาพตัดมาที่ดงยาโหยหญิงชราคนหนึ่งนั่งคุดคูดตัวสั่นงันงกข้างกระสอบขยะใต้ต้นไม้พันพื้นเมืองที่กำลังเต้นรำ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนะศรีทวีเรื่องราวยังไม่จบค่ะคุณผู้ฟังรอติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ค่ะในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงย้ำจุดยืนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงย้ำจุดยืนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำร่วมกันเพื่อจัดการกับปัญหา
6: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงของโฆษกสถานเอกอัครราชทูตถึงกรณีที่มีกลุ่มบุคคลในประเทศไทยไปชุมนุมที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของจีนประจำประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นมลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงโดยยืนยันว่าฝ่ายจีนให้ความสำคัญและติดตามประเด็นการปนเปื้อนของโลหะหนักในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงในประเทศไทยมาโดยตลอดและเข้าใจถึงความกังวลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฝ่ายจีนสนับสนุนให้ประเทศไทยและเมียนมาส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงานระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นและเร่งดำเนินการตรวจสอบร่วมกันโดยเร็วเพื่อจัดการอย่างเหมาะสมฝ่ายจีนพร้อมจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับประเทศต่างๆเพื่อร่วมกันพิทักษ์ไว้ซึ่งความมั่นคงทางนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคายเชียงใหม่และน่านให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
7: นายพีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือได้เตรียมพร้อมและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าในจังหวัดหนองคายเชียงใหม่และน่านเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนแล้วซึ่งในส่วนของจังหวัดหนองคายมีพื้นที่เสี่ยง6อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองหนองคายอำเภอท่าบ่ออำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข1314บ้านดอยแหลมโรงเรียนแม่อายวิทยาคมที่เกิดการสุดตัวของดินเนื่องจากฝนตกสะสมในพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านได้มีการเข้าสำรวจพื้นที่และความเหมาะสมในการติดตั้งสะพานเบลลี่ในพื้นที่บ้านศาลาหมู่ที่4ตำบลเจดีชัยสะพานเชื่อมต่อบ้านหนองเหงือกหมู่ที่3ตำบลแงอำเภอปัวจังหวัดน่าน เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องจักรกลบุคลากรและเครื่องมือให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วสิทธามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม
8: นายจุมพจน์วรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการเปิดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม Early Warningจำนวน249สถานีโดยกรมทรัพยากรน้ำจัดขึ้นนายธนศักดิ์ประเสริฐศรีผู้อำนวยการส่วนวิจัยภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบและเข้าใจถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจต่อการดำเนินการเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการใช้งานเฝ้าระวังและติดตามสถานการน้ำลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากพชรพลมาลายแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังวันพุธเชนันแก้วกล่ำอยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะเรื่องราวดีๆสาระดีๆค่ะวันนี้นำมาฝากกับท่านฟังด้วยเดี๋ยววันนี้ในช่วงที่2มีเรื่องราวของการค้นพบบัวบานะคะมาฝากกับท่านฟังด้วยโอ้โหถ้าเกิดว่าทำให้เห็นภาพได้นี่ยายเห็นภาพมากเลยนะเพราะว่าสวยมากนะคะแต่ว่าในช่วงแรกค่ะวันนี้มีเรื่องราวของทางกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้นะคะเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โดยทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครค่ะร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยที่ประชุมค่ะได้มีการรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองฟื้นฟูภูมิทัศน์และอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรและคลองวิภาวดีรังสิตค่ะซึ่งควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพี่น้องประชาชนค่ะเตรียมพบกับงานที่ยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ซึ่งได้แก่คลองบารมภูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์225รูปจาก40

24ถึง26กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดคลองสายประวัติศาสตร์ก็คือคลองบารมภูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เป็นสาระนำมาฝากกับท่านฟังในวันนี้ค่ะซึ่งทางด้านของรัฐบาลค่ะก็ถือว่าเตรียมใช้ทัฟฟี่ฟอนดูนะคะรับการแจ้งปัญหาแรงงานไทยให้ครอบคลุม45ล้านคนนะคะซึ่งจะเริ่มต้นดีเดย์กันเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโดยในเรื่องนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลโดยบอกนะคะว่าทางกระทรวงแรงงานขณะนี้กำลังเร่งที่จะพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบแพลตฟอร์ม Taffy Fondue ร่วมกับทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ค่ะเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดค่ะว่าจะพร้อมเปิดให้ใช้งานเต็มรูปแบบภายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้หรือว่าช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลก็รับทราบถึงปัญหาที่แรงงานไทยต้องเผชิญนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านของค่าแรงสภาพแวดล้อมและการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าความกังวลจากการถูกเลิกจ้างปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจอาจจะมีการผันผวนค่ะซึ่งช่องทางการร้องเรียนในอดีตก็มักมีอุปสรรคในเรื่องความล่าช้าและการเข้าถึงได้ยากก็ทำให้บางครั้งนะคะปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขและกลายเป็นความเดือดร้อนที่เรื้อรังนโยบายนี้ค่ะจึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดดังกล่าวและเปลี่ยนช่องทางการร้องทุกข์ได้ง่ายขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะสำหรับระบบ Taffy Fondue นะคะจะถูกนำมาใช้เป็นช่องทางหลักในการรับร้องเรียนปัญหาด้านแรงงานค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างสวัสดิการสภาพการทำงานหรือการละเมิดสิทธิต่างๆโดยข้อมูลจะถูกส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยที่แรงงานไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเพียงถ่ายรูปค่ะแล้วก็ปักหมุดตำแหน่งและระบุปัญหาผ่านสมาร์ทโฟนจากนั้นระบบ AI จะช่วยวิเคราะห์และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงโดยทันทีนะคะตรงนี้ค่ะถือว่าจะเป็นช่วยการตัดลดขั้นตอนด้านของเอกสารที่ซับซ้อนซึ่งแรงงานก็สามารถติดตามสถานะเรื่องการแก้ไขปัญหาได้แบบเรียลไทม์ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกปัญหาจะได้รับการดูแลและก็ไม่ถูกละเลยด้วยค่ะนี่คือสาระประโยชน์เรื่องราวในช่วงแรกกับสาระสัมพันธ์ในวันนี้ค่ะพักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปทำความรู้จักกันกับบัวบาชนิดใหม่ของโลก5ชนิดนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการค้นพบแล้วก็มีการบูรณาการวิจัยร่วมกันกับหลายหน่วยงานและหนึ่งในนั้นก็คือคนไทยค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปรับทราบเรื่องนี้กันในช่วงหน้าพักกันสักครู่ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
2: เข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในคืนนี้ค่ะจะพาท่านผู้ฟังไปรับทราบกันกับเรื่องราวของการค้นพบบัวบาชนิดใหม่ของโลก5ชนิดกันจากแหล่งน้ำค่ะของประเทศไทยนี่แหละนะคะตรงนี้เขาบอกว่าบ่งชี้ถึงความร่ำรวยทรัพยากรพืชของไทยเป็นอย่างมากเขาบอกว่าเรื่องนี้กระหึ่มโลกเลยนะคะเพราะว่าเป็นนักวิจัยชาวไทยค่ะที่ร่วมกันกับหน่วยงานระดับโลกร่วมกันวิจัยนะคะซึ่งก็คือทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลสุวรรณภักดีจากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งค้นพบโบบาชนิดใหม่ของโลกจำนวน5ชนิดกันโดยตีพิมพ์เผยแพร่การค้นพบในวารสาร Aquatic Botany นะคะฉบับ2026เรื่องของการค้นพบครั้งนี้เป็นการบูรณาการวิจัยร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะซึ่งทางด้านของท่านรองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลสุวรรณภักดีท่านกล่าวนะคะว่าพืชสกุลบัวบาค่ะนะคะเป็นพืชน้ำที่มีการใช้ประโยชน์ทางด้านของการใช้เป็นพืชประดับและผักพื้นบ้านสำหรับในประเทศไทยค่ะเคยมีรายงาน5ชนิดด้วยกันจากการศึกษาวิจัยค้นพบค่ะว่าบัวบาของประเทศไทยมีทั้งหมด10ชนิดด้วยกันและเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก5ชนิดค่ะแต่ละชนิดนั้นถือว่ามีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านของการใช้เป็นพืชประดับสวนขวดสวนกระจกและตู้ไม้น้ำและยังเน้นให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำจืดซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชเหล่านี้ค่ะตรงนี้ถือว่าบ่งชี้ถึงความร่ำรวยทรัพยากรพืชของไทยและความสำคัญของงานวิจัยวิทยาศาสตร์ในขั้นพื้นฐานซึ่งบัวบา5ชนิดนี้ประกอบไปด้วย1ค่ะซึ่งมีชื่อไทยที่เรียกว่าสายติ่งนะคะหรือสายติ่งที่พบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆบริเวณที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยตั้งชื่อตามจังหวัดชุมพรสถานที่พบอย่างเป็นที่แรกนะคะพืชชนิดนี้ค่ะมีการใช้ประโยชน์เป็น ผักพื้นบ้านโดยสามารถที่จะกินสดกับน้ำพริกและมีขายในตลาดค่ะถูกจัดให้อยู่ในสถานะที่ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่และการรุกรานของน้ำเค็มและก็อีกทั้งยังติดผลและเมล็ดได้น้อยด้วยเช่นกันชนิดที่สองนะคะสำหรับบัวบาที่พบในประเทศไทยมีชื่อว่าบัวบาหัวลูกศรอันนี้คือพบได้ในแหล่งน้ำจืดตื้นๆและในนาข้าวค่ะบริเวณที่จังหวัดปราจีนบุรีและยะลาโดยตั้งชื่อตามลักษณะที่คล้ายกากบาทพืชชนิดนี้มีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นไม้ประดับสวนขวดสวนกระจกและตู้ไม้น้ำค่ะที่มีทั้งเป็นแบบฟอร์มน้ำและฟอร์มบกถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งนะคะเนื่องจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่และการใช้สารกำจัดวัชพืชนี่แหละค่ะบัวบาชนิดที่3ของประเทศไทยมีชื่อว่าบาจิ๋วเป็นบัวบาที่มีขนาดเล็กที่สุดของโลกพบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆค่ะและในนาข้าวบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีโดยตั้งชื่อตามลักษณะดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดของโลกพืชชนิดนี้ค่ะมีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นไม้ประดับสวนขวดสวนกระจกและตู้ไม้น้ำที่มีทั้งฟอร์มน้ำและฟอร์มบกถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งค่ะเนื่องจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่และการใช้สารกำจัดวัชพืชนะคะบัวบาชนิดที่4ในประเทศไทยมีชื่อว่าบาสยามเป็นบัวบาที่มีขนาดเล็กพบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆและในนาข้าวบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีกระบี่และยะลาโดยตั้งชื่อตามประเทศไทยค่ะพืชชนิดนี้มีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นไม้ประดับสวนขวดสวนกระจกและตู้ไม้น้ำมีทั้งที่มีฟอร์มน้ำฟอร์มบกถูกจัดสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งเนื่องจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่และการใช้สารกำจัดวัชพืชสุดท้ายค่ะบัวบาชนิดสุดท้ายชนิดที่5สำหรับประเทศไทยมีชื่อว่าดาวระดาค่ะเป็นบัวบาที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่พบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆบริเวณจังหวัดตากโดยตั้งชื่อตามแหล่งที่พบนะคะถูกจัดสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งอีกแล้วเนื่องจากพบประชากรเพียงแหล่งเดียวเท่านั้นก็คือที่จังหวัดตากนั่นเองค่ะและนี่คือความสมบูรณ์นะคะสำหรับแหล่งน้ำจากของประเทศไทยถือว่าเขาบอกว่าโอ้บ่งชี้ถึงความร่ำรวยทรัพยากรพืชของไทยมากๆอันนี้ก็ยังถือว่าไทยเรายังมีความสมบูรณ์ทางด้านของทรัพยากรพืชไทยเป็นอย่างมากนะคะพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีมาฝากกับเต้าฝั่งปิดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้อีกเช่นเคยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะซึ่งเขาเปิดตัวระบบพม.แคร์พลิกโฉมบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเขาบอกว่าต่อไปพี่น้องกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการสามารถยื่นขอเงินสงเคราะห์พม.ได้ง่ายผ่านมือถือของตัวเองโดยเรื่องนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะคะท่านเป็นประธานในการเปิดโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์โดยมีเป้าหมายค่ะเพื่อช่วยให้คนที่มีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นค่ะแล้วก็คนที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์นั้นก็จะไม่ซ้ำซ้อนซึ่งระบบพม.แคร์ตัวนี้จะทำให้การคัดกรองแม่นยำขึ้นโปร่งใสและส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะโดยเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลกับระบบพม. Smart และ MSO Logbook นะคะของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทย ID และทางรัฐค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นตั้งแต่การยื่นคำขอและการพิจารณาสิทธิสวัสดิการไปจนถึงการติดตามผลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันตรงนี้ค่ะลดความซ้ำซ้อนในการทำงานเพิ่มความแม่นยำในการคัดกรองและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันได้อย่างท่วงทีซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถยื่นคำขอรับการช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนซึ่งเริ่มการตั้งแต่เมื่อวันที่6กรกฎาคม2569เป็นต้นไปค่ะสำหรับการขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่1เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน2เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน3เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว4เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ5เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง6ค่าเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากหากท่านไม่ถนัดการใช้สมาร์ทโฟนหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ขออย่าได้เป็นกังวลนะครับเพราะว่าทางพม.เองได้กำชับให้กับทางเจ้าหน้าที่พม.และเครือข่ายอาสาสมัครค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.ในพื้นที่ทั่วประเทศยังเข้าไปอำนวยความสะดวกและสอนวิธีการใช้งานถึงบ้านนอกจากนี้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถขอรับการช่วยเหลือโดยผ่านช่องทางเดิมก็คือติดต่อผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงเช่นเคยค่ะและนี่คือทั้งหมดกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะวันนี้ต้องขอลากันไปแล้ววันศุกร์เช่นเคยค่ะติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สรวุฒิทองศรีคำที่จะมาให้ความรู้สาระดีๆในวันศุกร์ค่ะวันนี้ดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมอนามัยเตือนประชาชนระวังพยาธิใบไม้ตับจากพฤติกรรมบริโภคอาหารดิบลดเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมอนามัยเตือนประชาชนระวังพยาธิใบไม้ตับจากพฤติกรรมบริโภคอาหารดิบย้ำปรุงสุกทั่วถึงและเลือกอาหารปลอดภัยลดเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในระยะยาว
6: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับมาจากการบริโภคอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนเพียงพออาหารที่มีการปนเปื้อนจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงการใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ไม่สะอาดและการขาดสุขอนามัยส่วนบุคคลเช่นไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างรวมถึงแหล่งอาหารที่ไม่ปลอดภัยและกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานแนวทางการป้องกันโรคนี้ต้องเริ่มจากการบริโภคอาหารสุกสะอาดและปลอดภัยควบคู่กับสุขอนามัยที่ดีรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงอาหารดิบทุกชนิดโดยเฉพาะปลาน้ำจืดล้างวัตถุดิบให้สะอาดและเลือกแหล่งอาหารที่ได้มาตรฐานผู้ประกอบการต้องใส่ใจการผลิตอาหารก่อนการเสิร์ฟควรระมัดระวังอาหารหมักที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้ระยะเวลาหมักไม่เพียงพอซึ่งอาจยังมีตัวอ่อนของพยาธิปนเปื้อนอยู่หรือหมดอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งตรวจสอบโรงงานน้ำแข็งในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งกำชับไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีให้ติดตามเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลในโรงงานน้ำแข็งบริษัทบุญวัน2019จำกัดอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดเหตุแอมโมเนียในระบบทำความเย็นรั่วไหลซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจำนวน36รายและทางจังหวัดได้สั่งให้มีการอพยพเด็กนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง2แห่งคือโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชท่าช้างและโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยจำนวนนักเรียนรวม 3,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจความปลอดภัยโรงงานน้ำแข็งแห่งอื่นอีกประมาณ28โรงงานในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกำชับให้มีการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มความระมัดระวังเฝ้าระวังพร้อมกับดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงานทำน้ำแข็งทุกแห่งให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคตปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสุขอนามัยสุกรในประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเลี้ยงสุกร
8: นายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือกับกรมปศุสัตว์สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทยและสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์และผู้แทนจากหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยประเด็นสำคัญได้แก่การกำหนดราคากลางสินค้าปศุสัตว์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเรื่องการกำหนดราคากลางสุกรที่มีชีวิตหน้าฟาร์มเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการเลี้ยงสุกรและช่วยให้เกษตรกรทุกขนาดสามารถจำหน่ายผลผลิตโดยที่ไม่ขาดทุนพร้อมกำหนดโครงสร้างราคาจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลืองที่เป็นวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์ให้มีความยุติธรรมและไม่เป็นภาระต่อภาคปศุสัตว์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะวันพุธที่8กรกฎาคม2569เพื่อนฝันวันนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงมาร์ชราชวัลลบค่ะเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2491เพื่อให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์และพระราชทานออกบรรเลงวันที่3ธันวาคม2495คืนวันนี้มาร์ชราชวัลลบจะเป็นการบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเ

ที่จบไปนั้นคือมาร์ชราชวัลลบบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่7ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์ในปี2491จะต่อได้เพลง3เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยนะคะเริ่มด้วยเสียงคุณรวงทองทอลันธมศิลปินแห่งชาติค่ะเพื่อคุณต่อด้วยกระดังงาลนไฟโดยคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์และใกล้มือคว้าคุณบุษยารังสีขับร้องไว้ทั้ง3เพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ทาตรีหรือวิชาโกกิลกณิตแต่เดิมนั้นก็อยู่ที่กองวิชาการมีความสามารถทางด้านการขีดเขียนความจริงก็เริ่มชีวิตราชการจากการเป็นพนักงานพิมพ์ดีดและเมื่อได้เห็นภาษาไทยในการพิมพ์ดีดบ่อยเข้าก็สนใจแล้วก็ลองแต่งเพลงจากนั้นก็ได้มีผลงานเพลงออกมาโดยตลอดค่ะฟังเพลงชื่นใจยามยากต่อได้บ้านนา2เพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเพลงที่3บ้านสวนทาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารทั้ง3เพลงนี้คุณวินัยและคุณวรนุชขับร้องค่ะ

พูดถึงเพลงที่ทาตรีแต่งนั้นคุณวินัยก็จะมีโอกาสขับร้องได้หลายรูปแบบค่ะเพลงในจังหวะเร็วๆแม่ทูลหัวครูเอื้อใส่ทำนองเพลงศรัทธารักเพลงนี้ก็ครูเอื้อใส่ทำนองเช่นกันและกอดคุณด้วยใจทำนองโดยครูเวศค่ะทั้งหมดนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะ

0: วนเกยผมตกเป็นภาพใหญ่เพียงเพ้อไปอุ่นไม่ควรเครื่องผมเลยผมรักตัวคุณแต่เพียงใจเคยเตรียมตนไม่ยอมขอเอ่ยวอนขอเจยคนดี
1: นั่นคือผลงานของทาตรีที่คุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงหลายเพลงอยู่นะคะสุนทรภรเองก็มีเพลงที่เป็นผลงานของทาตรีอยู่พอสมควรเช่นเพลงลานจันรันจวนต่อได้เพียงเงาทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและอีกเพลงหนึ่งสุนทรภรบันทึกเสียงกับคุณบุษยาค่ะคลื่นละเมอฝั่งเป็นผลงานของทาตรีและครูเอื้อเช่นเดียวกัน

นั่นคือผลงานคำร้องโดยทาตรีนะคะและสุนทรภรณ์บันทึกเสียงอีกเพลงหนึ่งค่ะพ่อค้าเรือเร่เป็นเพลงที่ทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่งสำหรับภาพยนตร์เรื่องแม่ย่านางแต่ไม่ได้บันทึกแผ่นเสียงนะคะเป็นการร้องสดจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการค้าภายในเปิดเผยราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับตัวดีขึ้นเร่งเชื่อมโยงตลาดผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมการค้าภายในเปิดเผยราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับตัวดีขึ้นเร่งเชื่อมโยงตลาดดูดซับผลผลิตและผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียม
6: นายเจรวุฒิสุวรรณอ่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคากุ้งร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าหลังมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทยกรมการค้าภายในจึงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมเร่งเชื่อมโยงตลาดกุ้งจากแหล่งผลิตสำคัญอาทิจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรังและฉะเชิงเทราไปยังจังหวัดปลายทางทั่วประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายขยายฐานผู้บริโภคและช่วยดูดซับผลผลิตออกจากแหล่งผลิตรวมถึงดำเนินกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งและโครงการเชื่อมโยงและระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศปี2569เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งจากการติดตามสถานการณ์พบว่าปัจจุบันปริมาณผลผลิตและราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลราคาปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังร่วมกับสมาคมกุ้งไทยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีเดินหน้าผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตขยายโอกาสทางการตลาดและยกระดับอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนปริมประโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลในเวทีประชุมสหประชาชาติน
7: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงความสำเร็จของประเทศไทยด้าน AI ในการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตว่าความสำเร็จของไทยในการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้านทั้งการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์การยกระดับการให้บริการของภาครัฐควบคู่กับธรรมาภิบาล AIทั้งนี้ไทยขอเชิญชวนให้สหประชาชาติและประเทศสมาชิกพิจารณาไทยเป็นพื้นที่ทดลองจริงสำหรับการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมร่วมกันทดสอบแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนารูปแบบกำกับดูแลที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่เหมาะสมขณะเดียวกันประเทศไทยยังเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือและการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทีมคณะกรรมการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล
8: แพทย์หญิงสุภารัตน์กาญจนวณิชหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการสัมผัสสารเคมีสารชีวภาพและอันตรายจากการปฏิบัติงานยกระดับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากลทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันโดยการอบรมครั้งนี้มีผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกว่า25แห่งและโรงพยาบาลเอกชนอีก2แห่งร่วมกันขับเคลื่อนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยสูงสุดในทุกมิติคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่8กรกฎาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงฟังเพลงรักเธอประเทศไทยหลังออร์เคสตราขับร้องผลงานของชัดชัยสุขาวดี

เพลงแรกในช่วงนี้ผ่านไปแล้วคือรักเธอประเทศไทยต่อได้เพื่อนไทยผลงานของพลตรีวจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497คุณณภาหวังในธรรมขับร้องนำ

จบไปแล้วค่ะเพลงเพื่อนไทยโดยคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนำนะคะผลงานของพลตรีโลวิจิตวาทการในละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ค่ะฟังเพลงจากภาพยนตร์กันนะคะในช่วงนี้ภาพยนตร์เรื่องคำอธิษฐานของดวงดาวเราจะฟังสองเพลงค่ะเพลงแรกคือดวงดาวดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือดาวประจำใจคุณสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อด้วยคำอธิษฐานของดวงดาวโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงนี้คุณสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเช่นเดียวกันสองเพลงนี้จากภาพยนตร์เรื่องคำอธิษฐานของดวงดาว

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องคำอธิษฐานของดวงดาวค่ะสร้างโดยบุรพาสินภาพยนตร์ฉายครั้งแรกปี2499นะคะรัตนพรอินทรกำแหงแสดงนำเพลงชุดต่อไปจะเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด35มิลลิเมตรสีและเสียงเรื่องแรกของเมืองไทยค่ะสร้างโดยคัญจราภาพยนตร์นะคะฉายครั้งแรกปี2501นำแสดงโดยสุเทพวงศ์กำแหงสืบเนื่องกันภัยเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและชาลีอินทรวิจิตรเราจะฟังเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด3เพลงเริ่มด้วยเพลงสวรรค์มืดคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะและแสดงเป็นพระเอกของเรื่องด้วยในเรื่องนั้นตาบอดนะคะก็เลยมองเห็นทุกอย่างมืดไปหมดครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเพลงสวรรค์มืดคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะเพลงครวญหาสุนทรยานเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเป็นเพลงที่แม่สอนลูกสาวเรื่องความรักนะคะเพลงที่3จนจริงไม่จนรักในภาพยนตร์นั้นคุณสุเทพขับร้องกับคุณสืบเนื่องกันภัยซึ่งเป็นนางเอกนะคะแต่วันนี้เราฟังคุณสุเทพขับร้องกับคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติ3เพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด

0: นั่นคือเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด3เพลงคือเพลงสวรรค์มืดครวญหาและจนจริงไม่จนรักและช่วงต่อไปนี้เป็นเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลเพลงแปลงค่ะ
1: เป็นเพลงอเมริกันนะครับชื่อ My Love Is Gone From Me ซึ่งขับร้องโดยเอ็ดเอมส์นักร้องชาวอเมริกันครับประวัติของเอ็ดเอมส์นั้นมีอยู่ว่าชื่อจริงๆของเขาคือเอ็ดยูริกนะครับเขาเกิดเมื่อวันที่9เดือนกรกฎาคมพุทธคริสต์ศักราช1927หรือปี2470นะฮะที่เมืองมาลดอนรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับเริ่มต้นการร้องเพลงตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนมัธยมร่วมกับพี่ๆน้องๆเขา4คนด้วยกันเขาเริ่มมีชื่อเสียงในราวปี1930เศษนะครับแล้วก็เข้าไปประกวดการร้องเพลงตามงานต่างๆพอเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นก็ได้รับการติดต่อให้ไปสังกัดกับบริษัทแผ่นเสียงเด็กก้าซึ่งเขาก็ได้ใช้ชื่อคณะว่า The Ames Brothers เพลงแรกที่สร้างชื่อเสียงให้เขาก็คือเพลงที่ชื่อว่า A Tree in the Meadows ซึ่งร้องร่วมกับโมนิก้าเลวิสนะครับต่อมาคณะของเขาก็ได้ย้ายไปสังกัดกับบริษัทชื่อCoral Records นะครับมีเพลงยอดนิยมอันดับหนึ่งคือเพลงชื่อ Rag Mop ต่อมาหลังจากนั้นก็ย้ายไปสังกัดกับ RCA Victor Records ซึ่งที่บริษัท RCA นะครับเขาได้สร้างผลงานดังๆออกมาอีกมากมายหลายเพลงด้วยกันและมีอัลบั้มออกมาหลายชุดเป็นแผ่นเสียงหล่อเพลงทั้งนั้นเลยนะครับที่มีชื่อเสียงมากก็มีเพลงที่ชื่อว่า The Naughty Lady of Shady Lane นะครับเพลงชื่อ Tammyเพลงชื่อMelody The More กลุ่มนักร้องของเขาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จมากๆในช่วงประมาณปี1950นะครับแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยจนถึงประมาณปี1960ก็ได้ยุบวงไปส่วนเอ็ดเอมส์นั้นยังคงรักที่จะอยู่ RCA Victor ต่อไปก็ยังคงร้องเพลงให้กับ RCA Victor ต่อไปอีกเพลงระยะหลังๆปี1965ที่มีชื่อเสียงมากและพวกเรารู้จักกันดีก็คือเพลงชื่อ Try to Remember เพลงชื่อ My Cup Runneth Over เพลง Time และเพลง Who Will Answer นะครับแต่เพลงที่รับความนิยมมากในบ้านเรานะครับก็มีเพลงชื่อ Season of Love เพลงชื่อ My Cup Runneth Over และเพลงที่จะเปิดให้ฟังในวันนี้คือเพลงชื่อ My Love Is Gone From Me ขอเชิญฟังต้นฉบับเดิมครับ

ท่านผู้ฟังนั่นก็คือเสียงร้องของ Ed Ames ในเพลงที่ชื่อว่า My Love Is Gone From Me นะครับเพลงนี้ดูจากแผ่นเสียง RCA Victor นี่ก็บอกว่าคนแต่งได้มีด้วยกัน3คนชื่อ Stanton Bardell กับคนสุดท้ายชื่อ Salidas ครับชื่อเขียนต่างมากครับ Salidas นะครับนี่ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากและคุ้นหูพวกเราเป็นอย่างยิ่งสำหรับ Ed Ames นั้นยังเคยแสดงภาพยนตร์นะครับโดยมีบทบาทเป็นหนุ่มอินเดียนในภาพยนตร์ทางโทรทัศน์เรื่อง Daniel Boone นะครับซึ่งเขาเคยร่วมแสดงกับ Fess Parker นอกจากนั้นก็ยังมีรายการโชว์เป็นของตัวเองด้วยนะครับนั่นก็คือประวัติของ Ed Ames กับเพลงที่ชื่อว่า My Love Is Gone From Me นะครับทีนี้พอมาถึงเมืองไทยก็เป็นช่วงระยะที่นักดนตรีหนุ่มๆของไทยประมาณปี2500นะครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มของตัวเองเป็นชื่อวงดนตรีและนักร้องมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับวงที่มีชื่อเสียงมาก่อนก็คือวงชื่อ Silver Sand แล้วต่อมาก็มีวงชื่อ Pink Panther เกิดขึ้นนักดนตรีของวง Pink Panther นี้ก็เป็นนักดนตรีซึ่งได้มาจากวง Silver Sand หลังจากที่วง Silver Sand ได้หยุดการเสนอเพลงไประยะหนึ่งนะครับผู้ที่มีบทบาทนำวง Pink Panther ออกมาสู่วงการดนตรีเมื่อปี2521ก็คือวิชัยบุญยยันหรือชื่อเล่นว่าชื่อต่อยนะครับเขาเป็นผู้ก่อตั้งวงและเป็นศิลปินเต็มตัวทีเดียวคือเริ่มต้นเล่นกีตาร์มาตั้งแต่อายุ16ปีตั้งแต่ครั้งยังอยู่โรงเรียนดุสิตพนิชการแล้วก็คุณวิชัยเนี่ยครับได้เข้าไปอยู่ในวง Silver Sand ประมาณ12ปีหลังจากที่ Silver Sand ยุบตัวลงไปแล้วก็เลยมาตั้งวงใหม่คราวนี้เป็นหัวหน้าวงทีเดียวนะครับก็นักร้องประจำวงที่เรารู้จักกันคุ้นเคยก็มีกรองทองทัศนพันธ์ลูกสาวของสมยศทัศนพันธ์เนี่ยครับกับคุณโสรยาสิรินันท์นะครับคุณวิชัยนี่ก็บอกว่าเป็นคนที่ชอบเพลงโรแมนติกเพราะฉะนั้นคงไม่แปลกเลยครับในการที่เขาหยิบเอาเพลงชื่อ My LoveIt's Gone From Me ของ Ed Ames มาแปลงเนื้อเป็นไทยแล้วก็ร้องเองด้วยโดยมีเพื่อนๆเป็นคอรัสให้ต่อไปนี้ขอเชิญฟังเสียงของคุณต่อยนะครับหรือวิชัยบุญยยันในเพลงของ Pink Panther ซึ่งเขาเป็นหัวหน้าวงนะครับเพลงนี้ให้ชื่อเป็นภาษาไทยว่าแด่รักที่จากไปทำนองเดิมก็คือ My Love Is Gone From Me ขอเชิญฟังครับ

รับขอบพระคุณศาสตราจารย์และแพทย์พูนพิษอมาตยกุลนะคะเพลงแปลงในคืนวันนี้และเราก็จะฟังเพลงจากภาพยนตร์ในชุดต่อไปกันเลยนะคะจากภาพยนตร์เรื่องโทนมีหลายเพลงทีเดียวแต่คืนนี้เลือกมา3เพลงจากการประพันธ์ของรักรักพงหรือท่านโพธิรักนั่นเอง3เพลงนะคะเริ่มด้วยชื่นรักขับร้องโดยคณะ The Impossible ค่ะต่อด้วยนางฟ้าเพลงนี้วีระชัยสุกุมารขับร้องและฟ้าต่ำแผ่นดินสูงขับร้องโดยคุณเกษณีวงศ์ภักดีทั้งหมดนี้ผลงานของรักรักพงจากภาพยนตร์เรื่องโทน

คืนนี้เราจะปิดท้ายก่อนได้เพลงจากภาพยนตร์เรื่องเงินเงินเงินสร้างโดยละโวภาพยนตร์นะคะกำกับการแสดงโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการหรือพระองค์ชายเล็กค่ะฉายเมื่อปี2508แสดงนำโดยมิตรชัยบัญชาและเพชรราชชาวราชศิลปินแห่งชาตินะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้มีเพลงหลายเพลงเลยค่ะแต่เพลงที่ถือว่าเป็นเพลงใหญ่ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือร่มเกล้านิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริเราจะฟังเพลงนี้ปิดท้ายรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของความสูญเสียและวิธีการจัดการกับสภาวะจิตที่เผชิญกับความสูญเสียเป็นเรื่องของนางวิสาขาที่ได้สูญเสียหลานนั้นเป็นที่รักของตนเป็นพระสูตรที่มาในพุทธกนิกายอุทานกถาและยังมีพระสูตรที่มาในสังยุตตนิกายถึงวิธีการที่ถึงแม้ว่าเราจะมีความทุกข์กายแต่จะทำอย่างไรให้ไม่มีความทุกข์ใจยังมีอุปมาเปรียบด้วยความยาวนานของสังสารวัฏที่เราได้พบเจอความทุกข์อยู่นี้มันมากทีเดียวในอนัมมัตถคปริยายในวรรคที่สองและยังมีอุปมาถึงการที่เราจะเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายหรือเหมือนกับภูเขาที่กลิ้งบททับปวงสัตว์ทั้งหลายมาและมีพระสูตรสุดท้ายในอังคุตรนิกายตรัสถึงภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยนางวิสาขากุตกนิกายปุทานะวิสาขาสูตรเล่มที่25ข้อที่78มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทในบุพพารามของนางวิสาขามิคระมาตาเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นหลานสาวผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของนางวิสาขามิคระมาตาเสียชีวิตลงดังนั้นนางวิสาขามิคระมาตามีผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่เที่ยงวันถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามนางวิสาขามิคระมาตาดังนี้ว่าวิสาขาเธอมาจากที่ไหนจึงมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่แต่เที่ยงวันหรือก็แต่พระองค์ผู้เจริญหลานสาวผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของหม่อมฉันเสียชีวิตแล้วจึงทำให้หม่อมฉันมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่แต่เที่ยงวันพระเจ้าข้าวิสาขาเธอต้องการมีบุตรและหลานผู้เป็นที่น่ารักน่าพอใจอย่างนี้เท่ากับชาวกรุงสาวัตถีเห็นหรือถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันต้องการมีบุตรและหลานผู้เป็นที่น่ารักน่าพอใจเท่ากับชาวกรุงสาวัตถีพระเจ้าข้าวิสาขาก็ชาวกรุงสาวัตถีเสียชีวิตลงแต่ละวันมากเท่าไหร่แม้แต่พระองค์ผู้เจริญชาวกรุงสาวัตถีเสียชีวิตลงแต่ละวัน10คนบ้าง9คนบ้าง8คน7คน6คน5 4 3 2หรือ1คนบ้างกรุงสาวัตถีจะไม่เว้นว่างจากคนที่เสียชีวิตเลยพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่า
วิสาขาเธอจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าอย่างไรเธอไม่ต้องมีผ้าเปียกผมเปียกทุกครั้งทุกคราวอย่างนั้นหรือไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพระเจ้าข้ามีลูกและหลานมากขนาดนั้นหม่อมฉันก็พอใจแล้วพระเจ้าข้าวิสาขาผู้มีสิ่งเป็นที่รักร้อยก็มีทุกร้อยมีสิ่งเป็นที่รัก90ก็มีทุก90มีสิ่งเป็นที่รัก80ก็มีทุก80ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก70ก็มีทุก70ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก60ก็มีทุก60ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก50ก็มีทุก50ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก40ก็มีทุก40ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก30ก็มีทุก30ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก20ก็มีทุก20ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก10ก็มีทุก10ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก9ก็มีทุก9ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก8ก็มีทุก8ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก7ก็มีทุก7ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก6ก็มีทุก6ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก5ก็มีทุก5ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก4ก็มีทุก4ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก3ก็มีทุก3ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก2ก็มีทุก2ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก1ก็มีทุกเพียง1ผู้ไม่มีสิ่งเป็นที่รักก็ไม่มีทุกข์ซึ่งเราเรียกว่าผู้หมดความโศกปราศจากกิเลสดุจธุลีไม่มีความกับแค้นใจและเมื่อตรัสเนื้อความนี้แล้วได้เปล่งอุทานในเวลานั้นเป็นพุทธอุทานว่าความโศกความคร่ำครวญและความทุกข์หลากหลายมีในโลกนี้ย่อมเกิดมีได้เพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รักเมื่อไม่มีสิ่งเป็นที่รักความเศร้าโศกเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสิ่งเป็นที่รักในโลกไหนๆจึงชื่อว่ามีความสุขปราศจากความเศร้าโศกดังนั้นผู้ปรารถนาความไม่เศร้าโศกปราศจากกิเลสดุจธุลีจึงไม่ควรยึดสิ่งเป็นที่รักในโลกไหนๆวิสาขาสูตรจบประสูตรว่าด้วยลูกศรสันละสูตรสังยุตตนิกายเวทนาสังยุตเล่มที่18ข้อที่254ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเสวยเวทนาที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างแม้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วก็เสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอทุกขมสุขเวทนาบ้างกรณีชนสองจำพวกนั้นมีอะไรเป็นความแปลกกันเป็นความแตกต่างกันเป็นเหตุให้ต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้มีการสดับกับปุถุชนผู้ไม่มีการสดับภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อถูกทุกขเวทนาต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรรำพันทุบอกคร่ำครวญถึงความมึนงงคลั่งเพ้อเขาย่อมสวยเวทนาสองอย่างคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายกำลังธนูใช้ลูกศรยิงบุรุษแล้วยิงซ้ำบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่สองอีกเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาสองประการเพราะลูกศรคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจ
ข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อถูกทุกขเวทนาแล้วก็เศร้าโศกลำบากใจร่ำไรรำพันทุกอกคร่ำครวญถึงความมึนงงกลั่งเผลอเขาย่อมสวยเวทนาสองประการคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจหนึ่งเขาเมื่อถูกทุกขเวทนาต้องแล้วย่อมขัดเคืองปฏิฆะนุสัยในทุกขเวทนาย่อมไหลไปตามเขาผู้ขัดเคืองจากทุกขเวทนาเขาเมื่อถูกต้องทุกขเวทนาแล้วก็ยังเพลิดเพลินในกามสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรพระปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนั้นไม่รู้ชัดเรื่องสลัดออกจากทุกขเวทนาอื่นนอกจากกามสุขเมื่อเขาเพลิดเพลินในกามสุขราคานุสัยในสุขเวทนานั้นย่อมไหลไปตามและเขาก็ไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกตามความเป็นจริงจากเวทนาเหล่านั้นอวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนาย่อมไหลไปตามเขาเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นและเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเรากล่าวว่าเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยทุกข์ภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อถูกต้องทุกเวทนาแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุกอกคร่ำครวญไม่ถึงความมึนงงหลงไหลเธอย่อมเสวยเวทนาทางกายประการเดียวไม่เสวยเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายกำลังธนูใช้ลูกศรยิงบุรุษแต่ไม่ยิงซ้ำบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่สองเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียวข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อถูกต้องทุกขเวทนาแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุกอกคร่ำครวญไม่ถึงความมึนงงหลงไหลเขาย่อมเสวยเวทนาทางกายประการเดียวไม่เสวยเวทนาทางใจหนึ่งเธอผู้ถูกทุกขเวทนานั้นแลต้องแล้วก็ไม่ขัดเคืองปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนาย่อมไม่ไหลไปตามเธอผู้ไม่ขัดเคืองในพระทุกขเวทนานั้นได้เธอถูกทุกขเวทนาต้องแล้วก็ไม่เพลิดเพลินในกามสุขเพราะนั้นเพราะเหตุไรพระอริยสาวกผู้ใดสดับนั้นรู้ชัดเรื่องสลัดออกจากทุกขเวทนาอื่นเว้นจากกามสุขเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินกามสุขราคานุสัยในสุขเวทนาก็ไม่ไหลไปตามและเธอรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเรื่องสลัดออกจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริง
เมื่อเธอรู้ชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้อวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนาย่อมไม่ไหลไปตามถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปราศจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเรากล่าวว่าเป็นผู้ปราศจากทุกข์ที่สุดทั้งหลายนี้แหละเป็นความผิดแปลกแตกต่างกันเป็นเหตุให้ต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่มีการสดับและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าอริยสาวกนั้นมีปัญญาเป็นพหูสูตรย่อมไม่เสวยทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนานี้เป็นความแปลกกันระหว่างจีรชนผู้ฉลาดกับปุถุชนทำที่น่าปรารถนาย่อมไม่ย่ำยี

ความเศร้าโศกรู้ชัดโดยชอบถึงฝั่งแห่งภพได้สรรสูตรจบประสูตรหนมัตถกะสังยุตหมวดที่สองสูตรที่หนึ่งว่าด้วยผู้มีความทุกข์เล่มที่16ข้อที่134มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเมื่อเธอได้เห็นบุคคลผู้มีความทุกข์มีมือและเท้าไม่สมประกอบปึงสันนิษฐานบุคคลนี้เถิดว่าแม้เราทั้งหลายก็เคยเสวยความทุกข์เช่นนี้มาแล้วโดยกาลนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่อุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายเสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศเติมเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานเรศนั้นแหละจึงควรเพื่อจะเบื่อหน่ายควรเพื่อคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงสูตรที่สองว่าด้วยผู้มีความสุขสุขิตะสูตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วก็พวกเธอทั้งหลายเมื่อเห็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขมีบริวารคอยรับใช้พึงสันนิษฐานบุคคลนั้นเถิดว่าแม้เราทั้งหลายก็ได้เคยเสวยความสุขเช่นนี้มาแล้วโดยกาลนานี้เพราะนั้นประเหตุไรประเหตุว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วพวกเธอทั้งหลายได้เสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานประเหตุนี้แหละควรแท้ที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอที่จะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระสูตรที่สามว่าด้วยภิกษุ30รูปปิงสมัตตสูตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันในเขตกรุงราชกฤห์ครั้นนั้นภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ30รูปทั้งหมดล้วนเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าไตรจีวรเป็นวัดแต่ยังมีสังโยชน์คือเครื่องร้ายรัดให้อยู่ในภพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรขณะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงมีพระดำริ

ริวาก็ภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ30รูปนี้ทั้งหมดล้วนเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าไตรจีวรเป็นวัดแต่ยังมีสังโยชน์ในภพอยู่ทางที่ดีเราพึงแสดงธรรมให้ภิกษุเหล่านี้มีจุดหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นขณะที่นั่งบนอาสนะนี่แหละลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็สังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นถูกตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรโลหิตคือเลือดที่ลังไหลออกของพวกเธอทั้งหลายผู้ถูกตัดศีรษะวนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรอย่างไหนจะมากกว่ากันก็แต่พระองค์ผู้เจริญพ่อข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนั่นแหละว่าโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ถูกตัดศีรษะวนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพระเจ้าข้าสาธุสาธุดีละถูกแล้วพวกเธอทั้งหลายรู้ธรรมะตามที่เราแสดงอย่างนี้ถูกต้องแล้วโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกเธอทั้งหลายผู้ถูกตัดศีรษะวนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นโคถูกตัดศีรษะมาช้านานโลหิตที่หลั่งไหลนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นกระบือเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นแกะเกิดเป็นแพะเกิดเป็นเนื้อเกิดเป็นสุกรเกิดเป็นไก่ซึ่งถูกตัดศีรษะมาช้านานโลหิตที่หลั่งไหลนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายถูกจับตัดศีรษะด้วยข้อหาว่าเป็นโจรฆ่าชาวบ้านถูกจับตัดศีรษะด้วยข้อหาว่าเป็นโจรปล้นในทางเปลี่ยวถูกจับตัดศีรษะด้วยข้อหาว่าเป็นโจรประพฤติผิดในภรรยาของผู้อื่นมาในการนานนี้โลหิตที่หลั่งไหลนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นพวกเธอทั้งหลายได้เสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานโดยเหตุเพียงเท่านี้พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่2ถึง9ผู้เคยเป็นมารดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรและธิดาภิกษุทั้งหลาย
สังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอยู่ก็สัตว์ผู้ไม่เคยเป็นมารดาโดยกาลนานนี้หาไม่ใช่ได้ง่ายเลยสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นบิดาไม่เคยเป็นพี่น้องชายไม่เคยเป็นพี่น้องหญิงไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นธิดาโดยกาลนานนี้หาไม่ได้ง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเปรตว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเปิดเธอได้สวยความทุกข์ความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานเปรตนั้นในเรื่องนี้พอที่เดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่10ว่าด้วยภูเขาเวปุละเวปุละปัพพะตะสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขากิจกูฏในเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุละนี้แหละในคราวนั้นชื่อว่าปาจีนวังสะสมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผ่าติวารามนุษย์เผ่าติวารามีอายุประมาณ 40,000 ปีมนุษย์เผ่าติวาราขึ้นภูเขาปาจีนวังสะใช้เวลา4วันลงก็ใช้เวลา4วันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคกกุสันทะมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าวิทุระและสัญชีวะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองด้วยเหตุอย่างนี้แหละพอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากเรื่องเกิดมีมาแล้วภูเขาเวปุละนี้ได้ชื่อว่าภูเขาวงกตะหรือภูเขาวงกฏสมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผ่าโรหิตัสสะมนุษย์เผ่าโรหิตัสสะมีอายุประมาณ 30,000 ปีมนุษย์เผ่าโรหิตัสสะขึ้นภูเขาวงกฏใช้เวลา3วันลงก็3วันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนากัมมนะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนากัมมนะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อปิโยสะและอุตระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองด้วยเหตุอย่างนี้แหละพอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุละนี้ได้ชื่อว่าสุปัสสะสมัยนั้นหมู่มนุษย์ชื่อว่าสุปิยาหมู่มนุษย์สุปิยามีอายุประมาณ 20,000 ปีมนุษย์เผ่าสุปิยาขึ้นภูเขาสุปัสสะใช้เวลา2วันลงก็ใช้เวลา2วันสมัยนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์มีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าติสสะและหรัตวาชะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองด้วยเหตุอย่างนี้แหละพอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากแต่ในบัดนี้ภูเขาเวปุละนี้ก็ได้ชื่อว่าเวปุละเหมือนเดิมก็บัดนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้ได้ชื่อว่าเผ่ามาคทะมนุษย์เผ่ามาคทะมีอายุน้อยนิดหน่อยผู้ใดมีชีวิตอยู่นานผู้นั้นมีอายุเพียง100ปีเป็นเกณฑ์จะต่ำกว่าหรือเกินกว่าก็มีมนุษย์เผ่ามากทะขึ้นภูเขาเวปุละเพียงครู่เดียวลงก็เพียงครู่เดียวในบัดนี้เราเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเรามีสาวกผู้หนึ่งเป็นผู้เลิศผู้เจริญชื่อว่าสารีบุตรและโมคคัลลานะสมัยนั้นภูเขานี้แหละก็จะหายไปมนุษย์เหล่านี้ก็จะตายไปและเราก็จะปรินิพพานภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองโดยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตัดวิริยกรภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาคือคำกาบสืบไปว่าภูเขาปาจีนวังสะของหมู่มนุษย์เผ่าติวราภูเขาวงกตของหมู่มนุษย์เผ่าโรหิตัสสะภูเขาสุปัสสะของหมู่มนุษย์สุปิยาและภูเขาเวปุละของหมู่มนุษย์เผ่ามาคทะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขทุติยวรรคอนัมมัตตคสังยุตจบพระสูตรว่าด้วยชราและม
มรณะเป็นประดุจภูเขาปัพพะโตปะมะสูตรสังยุตตนิกายเล่มที่15ข้อที่136เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีกระนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแต่ยังวันถวายอภิวาทแล้วนั่งลงณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลที่ประทับนั่งแล้วดังนี้ว่าเชิญเถิดมหาบพิตรพระองค์เสด็จมาแต่ยังวันทีเดียวพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็กษัตริย์ที่ราชผู้ได้มฤทาภิเษกแล้วมัวเมาเพราะความเป็นใหญ่ถูกความกำหนัดในความกลุ่มรุมแล้วผู้ถึงซึ่งความมั่นคงในชนบทชนะปัตตภีมณฑลอันใหญ่แล้วครอบครองอยู่มีราชกรณียกิจอันใดบัดนี้ข้าพระองค์พร้อมที่จะขวนขวายในราชกรณียกิจนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามหาปภิสก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าณที่นี้ราชบุรุษของพระองค์ผู้หนึ่งผู้ที่ควรเชื่อถือได้มีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทางทิศตะวันออกเขาเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าก็เดชะข้าพระองค์มาจากทางทิศตะวันออกในที่นั้นข้าพระองค์ได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทปวงสัตว์มาขอพระองค์พึงกระทำสิ่งที่พึงกระทำเถิดพระชก้าลำดับนั้นบุรุษคนที่สองผู้มีวาจาเชื่อถือได้มีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทางทิศตะวันตกบุรุษคนที่สามและบุรุษคนที่สี่ผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานต่างมาจากทิศเหนือและทิศใต้ก็เหล่านั้นเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะข้าพระองค์มาจากทางทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้ณที่นั้นได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทปวงสัตว์มาขอพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พึงกระทำเถิดพระชก้ามหาปภิสก็เมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่จะทำให้มนุษย์สิ้นชีวิตอันใหญ่หลวงเห็นป่านนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์อะไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรจะกระทำในฐานะเป็นมนุษย์พิหารได้ยากอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่ทำให้มนุษย์สิ้นชีวิตอันใหญ่หลวงเห็นป่านนี้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์อะไรเล่าจะเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรจะกระทำในฐานะเป็นมนุษย์พิหารได้ยากนอกจากการประพฤติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้มหาปภิสอาตมาภาพขอถวายพระพรให้ทรงทราบคือความแก่และความตายย่อมครอบงำพระองค์ก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำพระองค์อยู่อะไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรจะกระทำข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเมื่อความแก่และความตายครอบงำข้าพระองค์อยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรจะกระทำนอกจากการประพฤติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็กษัตริย์ที่ราชผู้ได้มฤทาภิเษกแล้วมัวเมาเพราะความเป็นใหญ่ถูกความกำหนัดในการกลุ่มรุมแล้วผู้ถึงความมั่นคงในชนบทผู้ชนะปัตตภีมณฑลอันใหญ่แล้วครอบครองอยู่ทรงกระทำการรบด้วยกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินเท้าแม้เหล่าใดแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่ก็ไม่ใช่คติ
ม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินเท้าแม้เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในราชตระกูลนี้มีมหาอมาตย์ผู้มีมนซึ่งสามารถจะใช้มนทำลายข้าศึกที่ยกมาก็มีอยู่เหมือนกันแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่สิก็ไม่ใช่กติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยมนแม้เหล่านั้นเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประหนึ่งในราชตระกูลนี้มีเงินทองทั้งที่อยู่ในพื้นดินทั้งที่อยู่ในอากาศซึ่งพวกข้าพระองค์สามารถจะใช้เป็นเครื่องมือยุแย่ให้ข้าศึกที่ยกมาแต่กันก็มีอยู่เป็นอันมากแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำสิก็ไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยทรัพย์แม้เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แลเมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่รายเล่าจะเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรจะกระทำนอกจากการปฏิบัติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้มหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นคือเมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่รายเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรจะกระทำนอกจากการประพฤติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้พระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสดังนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คาถาคือคำกาบต่อไปดังนี้ว่าภูเขาใหญ่ล้วนด้วยศิลาสูงตรดท้องฟ้ากลิ้งบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉันนั้นย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานและคนเทขยะมูลฝอยไม่เว้นใครๆไว้เลยมันย่อมย่ำยีเสียสิ้นณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับพลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยมนต์หรือด้วยทรัพย์เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมทางกายทางวาจาและทางใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้โดยแท้ผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์ประสูติว่าด้วยความแก่และความตายเป็นมรดุจภูเขาปัพพะโตปัมมะสูตรจบประสูติว่าด้วยภัยพยะสูตรอังคุตตรนิกายเล่มที่20ข้อที่63ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเรียกภัย3อย่างต่อไปนี้ว่าภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้คืออมาตาปุตติกภัยก็ภัย3อย่างเป็นอย่างไรคือ 1. สมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มีอยู่เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกไฟเผาตำบลก็ถูกไฟเผาเมืองก็ถูกไฟเผาเมื่อหมู่บ้านถูกไฟเผาอยู่เมื่อตำบลถูกไฟเผาอยู่เมื่อเมืองถูกไฟเผาอยู่ในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่หนึ่งนี้ว่าภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้
คืออามาตาปุตติกภัยอย่างที่หนึ่งข้อที่สองมีสมัยที่มหาเมฆตั้งเขาขึ้นเมื่อมหาเมฆตั้งเขาขึ้นแล้วฝนตกลงมาเกิดห่วงน้ำใหญ่เมื่อเกิดห่วงน้ำใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกน้ำพัดไปตำบลก็ถูกน้ำพัดไปเมืองก็ถูกน้ำพัดไปเมื่อหมู่บ้านถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อตำบลถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อเมืองถูกน้ำพัดไปอยู่ในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่สองนี้ว่าอามาตาปุตติกภัยคือภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ข้อที่สามคือมีสมัยที่โจรป่าปล้นสะดมพวกชาวบ้านต่างพากันขึ้นยานหนีไปมีอยู่เมื่อมีภัยคือโจรป่าปล้นสะดมเมื่อชาวบ้านพากันขึ้นยานหนีไปในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่สามนี้ว่าอามาตาปุตติกภัยคือภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเรียกอามาตาปุตติกภัยทั้งสามอย่างนี้นั่นแหละว่าภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ทั้งสามอย่างนั้นว่ากลายเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปเสียก็ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ทั้งสามอย่างนั้นคืออะไรคือหนึ่งสมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มีอยู่เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกไฟเผาตำบลก็ถูกไฟเผาเมืองก็ถูกไฟเผาเมื่อหมู่บ้านตำบลและเมืองถูกไฟเผาอยู่บางคราวมารดาก็ได้พบบุตรหรือบางคราวแม้บุตรก็ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ที่หนึ่งนี้แล้วว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ข้อที่สองสมัยที่มหาเมฆตั้งเขาขึ้นมีอยู่เมื่อมหาเมฆตั้งเขาขึ้นแล้วฝนตกลงมาย่อมเกิดห่วงน้ำใหญ่เมื่อเกิดห่วงน้ำใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกน้ำพัดไปตำบลก็ถูกน้ำพัดไปเมืองก็ถูกน้ำพัดไปเมื่อหมู่บ้านตำบลและเมืองถูกน้ำพัดไปอยู่บางครั้งบางคราวมารดาก็ได้พบบุตรแม้บุตรก็ได้พบมารดาแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ที่สองนี้แหละว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปข้อที่สามสมัยที่ภัยคือโจรป่าปล้นสะดมพวกชาวบ้านต่างพากันขึ้นยานหนีไปเมื่อภัยคือโจรป่าปล้นสะดมชาวบ้านต่างขึ้นยานพากันหนีไปแต่บางครั้งบางคราวมารดาก็ได้พบบุตรแม้บุตรก็ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกไปที่มารดาและบุตรช่วยกันได้อย่างที่สามนี้แหละว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้สามอย่างนี้แหละว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตร
ช่วยกันไม่ได้ไปภิกษุทั้งหลายก็ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ที่แท้จริงสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างอะไรบ้างเล่าคือหนึ่งภัยที่เกิดขึ้นเพราะความแก่คือชราภัย 2. ภัยที่เกิดขึ้นเพราะความเจ็บคือพยาธิภัยและ 3. ภัยที่เกิดขึ้นเพราะความตายคือมรณภัยเมื่อบุตรแก่มารดาย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงแก่เองเถิดบุตรของเราอย่าได้แก่เลยหรือเมื่อมารดาแก่อยู่บุตรก็ย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงแก่เองเถิดมารดาของเราอย่าได้แก่เลยหรือเมื่อบุตรเจ็บไข้อยู่มารดาย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงเจ็บไข้เองเถิดบุตรของเราอย่าได้เจ็บไข้เลยหรือเมื่อมารดาเจ็บไข้อยู่บุตรก็ย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงเจ็บไข้เองเถิดมารดาของเราอย่าเจ็บไข้เลยหรือเมื่อบุตรกำลังจะตายมารดาก็ย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงตายเองเถิดบุตรของเราอย่าได้ตายเลยหรือเมื่อมารดากำลังจะตายบุตรก็ย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงตายเองเถิดมารดาของเราอย่าได้ตายเลยนี่แหละคือภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้อย่างแท้จริงสามอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายก็มักปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงทั้งภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้สามอย่างและภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้อีกสามอย่างนั้นมีอยู่มรรคและปฏิปทานั้นเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์แปดคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐแปดประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิที่ย่อมเป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงซึ่งภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้สามอย่างและภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ทั้งสามอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายมรรคปฏิปทานี้แลย่อมเป็นไปเพื่อละก้าวล่วงสัมมาตาปุตติกภัยสามอย่างและอัมมาตาปุตติกภัยสามอย่างนี้แหละพยัคฆ์สูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการเผชิญต่อความสูญเสียไม่ว่าจะพัดพรากจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจหรือประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักน่าพอใจมีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นต้นเป็นพระสูตรที่มาในกุตตกนิกายสังยุตตนิกายและอังคุตตรนิกายช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกลุ้นการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เพื่อลุ้นการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกครั้งที่1ทับ2569โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ2เรื่องคือเห็นชอบแนวทางการกำหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยและเห็นชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเป็นรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยซึ่งวาระสำคัญคือการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้หลักเกณฑ์2ข้อประกอบด้วยข้อที่2และ6ด้วยคุณค่าความสำคัญของการเป็นพื้นที่แสดงออกถึงความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณและมีองค์ประกอบสำคัญสะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะทางศาสนาที่ผสมผสานถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมถึงเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่ประชุมปปช.มีมติเอกฉันท์รับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนโดยมีผู้ถูกกล่าวหารวมกว่า 6,000 ราย
8: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับคำร้องคดีทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้พิจารณาเป็นคดีพิเศษพร้อมทั้ง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนโดยมีนายสุชาติตระกูลเกษมประธานปปช.เป็นเจ้าของสำนวนเพื่อควบคุมดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองขณะที่นายแมนรัตน์รัตนสุคนกรรมการปปช.ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการถอนตัวจากการพิจารณาคดีนี้เนื่องจากภรรยาซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันมีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวสำหรับคดีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้มีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น 6,014 คนโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน22รายกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันแก้ไขคะแนนและนายหน้าเรียกรับเงินจำนวน33รายส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่เหลืออีก 5,900 รายนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้เข้าสอบซึ่งทางปปช.จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายอย่างละเอียดและเป็นธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตือนประชาชนระวังพัสดุต้องสงสัยและงดรับฝากสิ่งของเสี่ยงผิดกฎหมาย
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับฝากหรือรับหิ้วพัสดุและสิ่งของแทนผู้อื่นเนื่องจากอาจมีผู้ไม่หวังดีใช้เป็นช่องทางในการก่อเหตุความไม่สงบลักลอบขนส่งยาเสพติดอาวุธวัตถุระเบิดหรือสิ่งผิดกฎหมายซึ่งผู้รับอาจตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือมีความผิดทางกฎหมายโดยไม่รู้ตัวขณะที่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการตรวจสอบพัสดุอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะชิ้นที่ไม่มีเจ้าของอย่างชัดเจนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งและประชาชนให้เจ้าของพัสดุเป็นผู้รับด้วยตนเองและงดรับฝากแทนบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดหากพบพัสดุผิดปกติไม่ทราบที่มาห้ามเปิดเคลื่อนย้ายหรือสัมผัสโดยเด็ดขาดและให้รีบแจ้งตำรวจฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันป้องกันเหตุร้ายและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่ก๊อตอุเทนพรมพันธ์ใจพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะตามข่าวกันนะคะหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องเรามีความคืบหน้ามาอัปเดตมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงเวลาข่าวของเราที่จะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังกันทั่วประเทศนะคะทุกช่องทางที่ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุทางออนไลน์นะคะทุกแพลตฟอร์มที่เราจะสื่อสารข้อมูลต่างๆไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้พฤหัสบดีแล้วนะ
1: ค่ะวันพฤหัสสบดี
0: ค่ะ
1: แล้วก็พรุ่งนี้ก็วันศุกร์คือจริงๆเราอยากจะสื่อถึงความหมายว่า
0: อะไรคะ
1: สัปดาห์หนึ่งเนี่ยเวลาผ่านไปเหลือเกินเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มาทำงานจัดรายการวันหนึ่งเวลาเอ๊ะแป๊บ
0: ๆค่ะ
1: เที่ยงบ่ายแป๊บๆ
0: แล้วเช้าอีกแล้วแล้วก็วนมาเจอกันนะคะแน่นอนละข่าวยามเช้ามีเสิร์ฟทุกวันแบบนี้365วันนะคะเสิร์ฟกันเช้าๆหลังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกาถึง7นาฬิกาวันนี้พฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569แรม10ค่ำเดือน8นะคะใกล้จะถึงวันสำคัญเข้ามาทุกครั้งที่เราได้เห็นกันหลายท่านก็ปวารณาที่จะเตรียมงดเหล้าเข้าพรรษา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะ30กรกฎาคมเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่มีความตั้งใจให้รางวัลตัวเองให้รางวัลครอบครัวนะคะในการที่จะลดละเลิกอบายมุขต่างๆบางทีบางท่านเนี่ยเหมือนเขาจะกินเจใช่ไหมเขาจะล้างท้องก่อนอันนี้ก็อีกประมาณ20วันเนี่ยวันที่29ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็อาสาฬหบูชา
1: อาสาฬหบูชา
0: วันที่30
1: แล้วก็วันเข้าพรรษาตามมาช่วงสิ้นเดือนอย่างที่เราได้ทราบกันก็จะมีวันสำคัญก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษา
0: ใช่แล้ว
1: ทำให้เรามีวันหยุดยาวตามปฏิทินเนี่ย
0: แต่มันจะมีฟันหล่ออยู่2ซี่คือวันจันทร์กับวันศุกร
1: ์รอติดตาม
0: ค่ะนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะวิทยุแห่งประเทศไทยก็ยังคงเป็นสื่อที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเนื่องในโอกาสวันสำคัญนะคะโดยเฉพาะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระบรมาภิไธยบปรและประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนนะคะตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้ค่ะ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องราวของสภาพอากาศการเช้านี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันค่ะและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวี่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ยังประเทศไทยค่ะแต่ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะคือเจ้าพายุนี้เนี่ยทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ขอให้ท่านที่จะเดินทางในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนสักตีห้าที่ผ่านมารองอธิบดีฝ่ายวิชาการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นายณัฐวุฒิแดนดีท่านก็มีประกาศนะคะเรื่องของคลื่นลมแรง บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีผลกระทบช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ 10-15 กรกฎาคมจะเป็นช่วงๆกันไปคือช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้อ่าวไทยตอนบนแล้วทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรสูงนะเกือบ2ตึก2ชั้นนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งหลังจากนั้นช่วงวันที่11-14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะรายละเอียดบางส่วนคุณชยนันท์ก็รายงานไปแล้วนะคะเดี๋ยวกรมอุตุจะประกาศฉบับต่อไป 5:00 นนะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนที่เรามาอัปเดตกันทุกเช้าแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะเราไปติดตามทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีกันเดี๋ยววันนี้กำหนดการที่เราได้นำเรียนไปก็คือเดี๋ยววันนี้ท่านไปเยือนนะฮะที่ประเทศมาเลเซียนะคะก็คือกำหนดการ9ถึง10กรกฎาคม2569อันนี้ติดตามทางด้านของภาพบรรยากาศของภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปกันนะคะ
0: ค่ะแต่ส่วนหนึ่งที่มีการติดตามตั้งแต่เมื่อวานก็คือท่านประชุมหลายนัดเหมือนกันมีทั้งนัดพิเศษมีทั้งเรื่องที่ต้องสะสางมีทั้งเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อให้เกิดความกระจ่างให้กับสังคมนะคะหลายๆเรื่องทีเดียวนะคะท่านนายกรัฐมนตรีประชุมกรอ.นัดพิเศษค่ะหาแนวทางบริหารจัดการน้ำป้องกันเหตุอุทกภัยภัยแล้งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ยึดน้ำท่วมหาดใหญ่เป็นแนวทางถอดบทเรียนนะคะและท่านก็ยังบอกด้วยว่าแม้น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติแต่ต้องหาทางป้องกันมาตรการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพค่ะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรออครั้งที่2ของปีนี้นะคะที่ประชุมก็ยังมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังมีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมถึงภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะท่านนายกก็ได้กล่าวช่วงต้นของการประชุมนะคะว่าจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง ขออภัยค่ะจัดตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน4คณะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นสำคัญต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาการประชุมครั้งนี้กรอจะร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งด้วยคือคู่กันไปนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมไปถึงด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคะทางนี้ท่านก็ระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนในการตัดสินใจนะคะในการกำหนดมาตรการที่ดำเนินการได้จริงท่านก็เลยขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อจะได้กำหนดแนวทางทำงานร่วมกันแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทันท่วงทีท่านยังบอกด้วยนะคะว่าการประชุมครั้งนี้เป็นนัดพิเศษค่ะเพื่อต้องการเน้นการแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งปีที่แล้วก็พบอุทกภัยปัญหาอุทกภัยอุบัติภัยน้ำท่วมนะคะอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่สงขลาโดยมีการถอดบทเรียนแล้วก็มีการหาแนวทางเตรียมแผนเผชิญเหตุอย่างไรก็ตามนะคะท่านก็บอกว่ากันน้ำไม่ได้นั่นคือธรรมชาติแต่ต้องสร้างความพร้อมเรื่องการป้องกันการให้ความช่วยเหลือการอำนวยความสะดวกและการให้การสนับสนุนเพื่อให้มาตรการเหล่านี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
1: ค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรี

0: นะครับผ่านสายด่วนของทางภาครัฐเนี่ยที่เรารู้จักกันก็คือ1111ทุกช่องทางนะคะรวมทั้งยังให้ทางกระทรวงมหาดไทยเองค่ะโดยศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งสำหรับช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือการกระทำผิดที่สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตดังกล่าวด้วยและก็ย้ำนะคะว่าข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องทำความจริงให้กระจ่างการให้ข้อมูลเบาะแสไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือว่าบุคคลในกระบวนการทุจริตการสอบเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้แค่ช่วยทำความสะอาดระบบของบ้านเมืองเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการคัดเลือกบุคคลให้คนที่มีความรู้เนี่ยมีความสามารถได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการที่ถูกต้องโปร่งใสและยังเป็นการคืนความเป็นธรรมให้แก่ราชการท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะพูดถึงข้าราชการนะคะท่านรองนายกปกรณ์เนี่ยดูเรื่องใหญ่ๆประมาณ2เรื่องนี่แหละทั้งเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นแล้วก็เรื่องของการเออร์ลี่รีไทร์ข้าราชการนะคะหลายท่านก็ตามกันทุกวันเมื่อวานก็ขึ้นฟีดกันโอ้โหเรื่องของเออร์ลี่เนี่ยหลายคนติดตามมากๆเลยนะคะว่าในปีงบประมาณ2570นะคะจะมีความคืบหน้าอย่างไรหลายฝ่ายก็พูดถึงเรื่องของกระแสว่าจะทำได้หรือไม่อย่างไรต้องตามดูนะคะแต่ส่วนหนึ่งเรื่องของการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นนั้นนะคะทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์ นินทร์ประพันธ์ก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นประชุมวางกรอบการทำงานเพื่อจะปิดช่องโหว่ใช้มาตรฐานจริยธรรมปิดช่องเข้าระบบแล้วก็เตรียมส่งรายงานชุดแรกนะคะ10กรกฎาคมนี้ก่อนรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมีการประชุมกันนะคะแล้วท่านก็แถลงนะคะนายประกรณ์ นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่1ค่ะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการประชุมนะคะก็ระบุว่ากรอบเวลาการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้มีเวลา30วันนะคะท่านก็บอกว่าเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดหลายวันด้วยนะคะจึงประชุมกันเร็วหน่อยนะคะเพื่อวางแนวทางกำหนดวันแล้วก็เร่งดำเนินการโดยรายงานชุดแรกจะออกก่อนวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วก็จะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันส่วนรายงานชุดที่2จะเสร็จสิ้นประมาณวันที่27กรกฎาคมเพราะท่านนายกเหมือนกับบอกหมุดไว้แล้วปักหมุดไว้แล้วว่าต้องรายงานทุก10วันแล้วก็ภายใน30วันต้องนะคะรายงานนะคะ
0: ค่ะอย่างที่เราได้รับทราบกันว่าเรื่องของการทุจริตสอบในส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็มีการบูรณาการการทำงานที่จะแก้ไขในเรื่องดังกล่าวเนี้ยกับหลายหน่วยงานด้วยกันหลักๆ ก็คือทางด้านของทางรัฐบาลเองกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกมีปปช.มีปปท.นะคะแล้วก็อีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ปปช.ก็รับคำร้องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงทั้งคณะอนุกรรมการไตร่สวนเป็นคดีพิเศษระดับชาตินะคะสำหรับในเรื่องนี้นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงการกันนะคะท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในเรื่องกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยนะคะแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านให้คณะกรรมการปปช.พิจารณานะฮะอันนี้คือข้อมูล
1: ค่ะ
0: และก็คือมีมติให้ดำเนินการไตร่สวนเป็นคดีพิเศษโดยให้ตั้งคณะกรรมการไตร่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตราที่51เพื่อดำเนินการไตร่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 1. ค่ะผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2. กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบ 3. กลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบ 4ค่ะบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความ

0: ผิดค่ะทั้งนี้ในการดำเนินการไต่สวนเรื่องดังกล่าวนี้ทางสำนักงานปปช.จะได้ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยเหลือในคณะกรรมการไต่สวนต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของความคืบหน้าแล้วก็สถานการณ์พลังงานไปดูกันหน่อยหลังจากที่มีการปรับลดราคาน้ำมันลงเยอะมากๆเลยนะคะหลายส่วนก็ออกมาพูดถึงว่าพอน้ำมันลดแล้วค่าเดินทางค่ารถต่างๆจะปรับด้วยไหมนะคะล่าสุดทางด้านกรมการขนส่งทางบกเองก็ออกมาบอกข่าวดีนะในส่วนของการปรับลดค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันปรับตัวลงเดี๋ยวจะเริ่มเสาร์นี
0: ้
1: วันที่11กรกฎาคมนี
0: ้
1: ค่ะนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มกลับสู่สภาวะปกติก็ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะทางกระทรวงคมนาคมโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารในส่วนของรถโดยสารประจำทางคือให้มันสอดคล้องกันกับราคาน้ำมันที่เป็นปัจจุบันตอนนี้นะคะเพื่อจะได้ช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนซึ่งสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวลดลงนะคะปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรนะคะเมื่อวานนี้นะราคาเมื่อวานนะคะแล้วก็คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่งค่าโดยสารก็เลยมีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางอันนี้เป็นหมวด2ก็คือใครที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็หมวด3ก็คือระหว่างจังหวัดด้วยกรุงเทพไปต่างจังหวัดก็ลดนะคะระหว่างจังหวัดก็ลดลงอีก3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณแอลจะไปจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเดินทาง100กิโลเมตรก็ปรับลง3บาทต่อที่นั่ง
0: อ๋อค่ะ
1: นะคะก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆก็ไปตามปกติตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้เพราะว่าอย่างเช่นบางท่านแบบอายุ60เนี่ยขึ้นรถก็
0: ใช่แล้วตอนนี้เขาปกติแล้วเนี่ยใครที่เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็จะมีค่าโดยสารให้ต่อเดือนเนี่ยเยอะนะ
1: ใช่
0: เท่าไหร่นะ840
1: นะใครได้เคยได้รับสวัสดิการเหล่านั้นบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะคะผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้นะคะว่าไปรับบริการแล้วเป็นยังไงบ้างหรือว่าแค่โชว์บัตรก็เจ้าหน้าที่ก็จัดให้แล้วนะคะหลายท่านฟังหลายที่นะคะสัญญาณชัดเจนดีแต่จะคลึ้มๆหน่อยนะคะพี่ออสขุนปินติดตามอยู่27องศาหันคาไชน่าเนี่ยคลึ้มๆได้วันนี
0: ้ค่ะ
1: แต่คลึ้มยังไงข่าวยามเช้าชัดเจนนะคะว่าอย่างนั้นพี่ทิพวรรณด้วยนะคะผู้ใหญ่บำรุงทักทายเรามาพี่สมจิตอยู่ที่บรรพตพี่ใสผู้ใหญ่ท้าวอนนะคะพี่สุนทรพี่พรทิพาตอนนี้คอมเมนต์ก็มาเรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้อ่านทุกท่านต้องขออภัยเนี่ยระยองก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะพี่แอร์ภัทรพรฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเตรียมเข้ามาติดตามรายการดีๆของเราแล้วก็ข่าวสารที่นำเสนอกันพิธีกรบอกว่าติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยอยู่นะคะแล้วก็อุทัยธานีตอนนี้เนี่ยฟังอยู่นะเสียงภาคชัดเจน
0: นี่คุณธินกรบอกว่า750บาทต่อเดือนนะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสำหรับรถสาธารณะขอบคุณด้วยนะ
1: ค่ะขอบคุณมากพี่ธินกรพอพูดถึงก็นะคะหลายๆท่านก็ติดตามกันมาที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะบอกเรามาเพิ่มเติมหน่อยพี่จิระพิญญาธรพี่อเนกวงหาบุตรบอกว่าที่บึงการท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนจะตกริมของอากาศดีมากครับตอนนี้พี่ขนกกนกใช่ไหมขนกพี่ขนกบอกว่าอำเภอแม่แตงตอนนี้เสียงดังฟังชัดมีประโยชน์ต่อประชาชนมากๆค่ะเมื่อวานลมแรงฝนไม่ตกร้อนมากที่ป่าโมกเจ้มวยรายงานมานะคะพี่ระมิตาก็ทักทายมาขอบคุณมากเลยนะคะเรายังมีอีกหลากหลายประเด็นแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นวันจันทร์นี้13กรกฎาคมในแอดคาราบาวคนจองเต็มแล้วมั้งเนี่ย
0: ใช่ก็คืออยากจะนำเรียนว่านะคะเป็นวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569จันทร์ที่ใกล้จะถึงนี
1: ้
0: ย้ำสำหรับผู้ที่ ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์บัตรที่จะเข้าชมนะกิจกรรมของถนนดนตรีถนนดนตรีไรส์ในรอบของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะย้ำนะว่าวันจันทร์ที่ใกล้จะถึงนี้แล้วนะที่เราจะมีกิจกรรมกัน
1: หัวใจให้เจอ
0: เรามาหาหัวใจกันให้เจอนะคะที่ห้องออดิทอเรียมศูนย์ปฏิบัติการนะคะศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะเราอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตที่ดินแดง
1: ใช่หลายท่านเคยมาแล้วนะคะแล้วก็ประทับใจนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันทำงานแต่ว่าน้าแอร์ได้คิววันนั้นนะคะพี่โยพินโยรุ่งสมัยพร้อมกับทีมงานก็พร้อมต้อนรับเช่นเคยนะคะเอาละนะคะพี่อันเอื้อมการว่ามุดอาหารฝนตกทั้งวันเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับทุกที่เดี๋ยวเราพักกันติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นมากๆนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่8กรกฎาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำบนเรือใบ THA 48แล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภททีม Far East 28 หมายเลขใบเรือ THA48จากบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์ด้วยกันครับโดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยโดยทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทเรือคิวโบ๊ทรุ่น SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33จากการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบกันมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกผลักดันโครงการ Thailand Fast Passลดอุปสรรคการลงทุนหนุน FTA ยกระดับเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือABAC ครั้งที่3/2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงวันที่9กรกฎาคม2569โดยได้กล่าวว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการลงทุนที่มีคุณภาพโดยได้ผลักดันโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนทำให้การดำเนินการนั้นดำเนินได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและคาดการได้มากขึ้นครับและยังเป็นการสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือตัวย่อ FTA คุณภาพสูงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจในการตัดสินใจลงทุนผลิตและขยายกิจการรัฐบาลเองก็พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจและผลักดันข้อเสนอจาก ABAC ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันต่อไปครับก็เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนการขยายตัวของการค้าและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอดระยะเวลา3วันของการประชุม ABAC นั้นผู้นำภาคธุรกิจจาก21เขตเศรษฐกิจเอเปกและภาคเอกชนไทยได้ร่วมกันพิจารณาและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นสำคัญอันได้แก่การค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการสร้างการเติบโตที่ทั่วถึงและยั่งยืนก่อนนำผลลัพธ์ไปพัฒนาเพื่อนำเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปลายปีนี้แหละครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีไทย DevX 2026ครั้งแรกของประเทศไทยผนึกภาครัฐเอกชนและนักวิจัยสร้างพลังอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยประจำปี2569หรือไทย DevX 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ณสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีภายใต้แนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า Power of Self-Reliance พลังแห่งการพึ่งพาตนเอง พื่อยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและผลักดันสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญชวนประชาชนแล้วครับบอกว่าให้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการโดยย้ำว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและรัฐบาลก็มีนโยบายผลักดันการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์ลดการพึ่งพาการจัดหาจากต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและกองทัพเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและผลิตโดยคนไทยเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทยยกระดับเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศกันด้วยครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรอ.นัดพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประชุมคณะกรรมการร่วมชุดนี้นัดพิเศษนี่แหละครับเพื่อถอดบทเรียนน้ำท่วมหาดใหญ่วางแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรอนัดพิเศษครับเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและป้องกันอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมในปลายปีนี้แหละครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนกันด้วยรวมทั้งนำแซนด์บ็อกซ์มาใช้กับพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารทั้งก่อนเกิดเหตุและระหว่างเกิดเหตุเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมทั้งแผนดูแลอพยพประชาชนการให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยต้องชัดเจนและต้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและต้องต่อเนื่องกันด้วยครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการขอรับการจัดสรรงบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจัดทำแผนงานและกรอบงบประมาณการแก้ไขน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยบูรณาการโครงการคมนาคมและระบบบริหารจัดการน้ำเข้าด้วยกันเพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในแผนงานประจำปีของแต่ละหน่วยงานต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องนายกรัฐมนตรีได้เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมเดินหน้าผลักดันความร่วมมือในทุกมิติแล้วครับมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดในการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการณเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อพบปะหารือกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียโดยมุ่งที่จะยกระดับความสัมพันธ์ของ2ประเทศคือระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียแหละครับและยังเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วการเยือนมาเลเซียในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะพบหารือกับภาคธุรกิจไทยในมาเลเซียและภาคธุรกิจมาเลเซียกันด้วยเพื่อรับฟังข้อเสนอแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมกันแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียและจะเดินทางไปยังด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญเลยครับในการยกระดับความเชื่อมโยงชายแดนของทั้งสองประเทศระหว่างไทยและมาเลเซียนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลซึ่งทางกระทรวงการคลังเขาเตรียมเปิดขายบอนออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทเดือนกรกฎาคมนี่แหละครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนที่จะจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความมั่นคงสูงและปลอดภัยของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับและเพื่อให้คนไทยนั้นสามารถออมได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มแล้วครับโดยผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์มากกว่าการออมรูปแบบเดิมๆ plus ทุกเดือนมีจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายๆและทั่วถึงกันด้วย plus ผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจ plus ตลาดรองซึ่งมีกลไกตลาดมารองรับและช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใส plus ช่องทางจำหน่ายอันนี้ด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นผ่านทั้ง wallet สบม.หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยมีแผนที่จะจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2569วงเงินรวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาทครับประกอบไปด้วย2รุ่นอายุอันได้แก่3ปีและ10ปีด้วยกันโดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน2ช่องทางอันได้แก่ช่องทางที่1 Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเป็นช่องทางเดิมที่ประชาชนคุ้นเคยอยู่แล้วอันนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทโดยจัดสรรแบบ first come first save และซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทครับส่วนช่องทางที่2คือผ่านช่องทาง Bond Connect Platform ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่พัฒนาร่วมกับสบน.บริษัท settrade.com จำกัดธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดโดยสามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งวงเงิน 2,000 ล้านบาทด้วยกันและเป็นการจัดสรรแบบ Small Lot Firstและจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งเพียงมีบัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อบอนออมพลัสได้ทันทีแล้วครับทีนี้การจำหน่ายบอนออมพลัสในครั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงแหล่งการออมและตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพมีความมั่นคงสูงและก็ได้รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอตอบโจทย์วิถีชีวิตในยุคดิจิทัลตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพอร์ตลงทุนและช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยในระยะยาวกันด้วยตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาลในการกระจายเครื่องมือการระดมทุนและการกระจายฐานผู้ลงทุนสู่ประชาชนในประเทศนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินธนาคารโลก 4,550 ล้านสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยประการที่1อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือ IBRD วงเงินรวมกว่า140ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,550 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาพัทลุงทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมทางหลวงชนบทดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้และเงินงบประมาณในอัตราส่วน70:30รวมทั้ง2โครงการแล้วก็รวมกว่า 6,678 ล้านบาทด้วยกันโดยได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ภายใต้แผนก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลแล้วสำหรับในประการที่2นั้นก็ได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า129ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนอนุรักษ์โลมาอิระวดีทะเลสาบสงขลา ประการที่3ก็เห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของทั้ง2โครงการเลยครับและนอกจากนี้ยังอนุมัติลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโดยให้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการยกระดับควบคุมธุรกิจเสริมความงามโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกระดับควบคุมธุรกิจเสริมความงามสั่งสคบประสานกับทางตำรวจและแพทยสภาดำเนินคดีตัดวงจรหมอเถื่อนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ร่วมติดตามกรณีตำรวจจับกุมผู้แอบอ้างเป็นแพทย์จำนวน2รายด้วยกันซึ่งจบการศึกษาเพียงระดับมัธยมศึกษาปีที่6และปวช.เท่านั้นแหละครับแต่ว่าอาศัยประสบการณ์จากการทำงานในคลินิกก่อนเปิดบ้านพักรับฉีดสารเสริมความงามให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งสร้างรายได้เดือนละกว่า 100,000 บาทเลยทีเดียวครับกรณีดังกล่าวนั้นสะท้อนความเสี่ยงรูปแบบใหม่ของธุรกิจเสริมความงามแล้วขณะนี้ก็พบอีกว่าความเสี่ยงได้ขยับไปสู่นอกระบบกันแล้วคือผู้ที่ไม่ได้เป็นแพทย์ใช้ช่องทางออนไลน์เข้าถึงประชาชนและก็เปิดสถานที่ให้บริการฉีดสารเสริมความงามโดยไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบการควบคุมตามกฎหมายจึงได้มีการสั่งการให้ทางสคบนี่แหละบอกว่าให้ไปตรวจสอบคลินิกเสริมความงามกันทั่วประเทศไทยเลยดีกว่าไหมให้ทุกแห่งจัดทำสัญญามาตรฐานตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภามีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2525มาตรา26ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา43และหากเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีความผิดตามกฎหมายสถานพยาบาลเพิ่มเติมส่วนทางสคบนั้นก็มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจเสริมความงามในฐานะธุรกิจควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบการจะต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วครับหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทด้วยกันหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ด้วยครับดังนั้นแล้วเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคและลดความเสี่ยงจากการให้บริการเสริมความงามที่มันไม่ได้มาตรฐานโดยตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์แพทยสภา checkmd.tmc.or.th ครับหากพบการแอบอ้างเป็นแพทย์หรือได้รับความเสียหายจากบริการเสริมความงามสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดแล้วครับโดยทางสคบจะส่งต่อทุกเบาะแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กันต่อไปครับและไปกันที่เรื่องการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โอกาสไทยบนเวทีโลกนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในอีก3เดือนข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพงานประชุมใหญ่ระดับโลกนั่นคือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในส่วนของการประชุม IMF นั้นหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ก็ให้ความสนใจกับการสร้างความยืดหยุ่นและการปรับตัวที่รวดเร็วท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่มันเพิ่มมากขึ้นแหละครับส่วนทางด้าน World Bank ก็ชูประเด็นการจ้างงานโดยชี้ว่าการจ้างงานเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ การทำให้ประชาชนมีรายได้และสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ได้ย่อมทำให้ประเทศนั้นๆมีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านการเก็บภาษีและสุดท้ายคือประเทศก็จะพัฒนาไปได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: 6:54 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายกันนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.นะคะได้จัดนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเปิดแล้ววันแรกแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะทางด้านมสท.นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาค่ะโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษทองทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านก็ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะคะที่อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1ของมสท.ค่ะนะคะนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกนี้นะคะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในครั้งนี้นะคะถูกดำเนินการขับเคลื่อนจากความร่วมมือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งก็ได้แก่สำนักบรรณสารสนเทศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักทะเบียนและวัดผลและสำนักบริการวิชาการรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเพื่อจะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเทิดพระเกียรติพร้อมเผยแผ่พระเกียรติคุณที่พระองค์รวมถึงพระกัลยาณกิจและพระอัจฉริยภาพอันทรงคุณูปการในด้านต่างๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของนิทรรศการนั้นมีความพิเศษมากนะคะมีการนำเอารูปแห่งความทรงจำนะคะนำเอาพระรูปแห่งความทรงจำของพระองค์ค่ะนะคะมานะคะจัดนิทรรศการด้วยนะคะครั้นยังทรงศึกษาเล่าเรียนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและแขนงวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.แล้วก็ครั้นเมื่อทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งรับพระราชทานเข็มทองคำตรีสอนนะคะซึ่งเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมรวมถึงเอกสารจดหมายเหตุส่วนของพระองค์ด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆตั้งแต่การสมัครเรียนนะคะกับทางมสท.ที่ถูกดำเนินการจัดเก็บมาอย่างดีตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาก็นำมาจัดแสดงนิทรรศการพร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดเตรียมจุดถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านในครั้งนี้ด้วยนะคะมสท.ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเพราะว่าเปิดโอกาสให้เข้าชมฟรีนะคะท่านสามารถเดินทางไปเข้าชมแล้วก็ร่วมถวายความอาลัยและเข้าชมนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกได้นะคะที่อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1ของมสท.นะคะมีให้ชมกันยาวถึง18กันยายน2569เนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยาม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้ใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องหลังผู้นำสหรัฐประกาศว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามพ่ายสหรัฐอเมริกา 3-0 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกสนาม3ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคม2569สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครอบคลุมด้านการเกษตรการค้าการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ตอนเมืองกรุงเทพในเวลา 8:00 นวันนี้เพื่อเยี่ยมประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนครั้งนี้มีเป้าหมายประสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างไทยและมาเลเซียพร้อมผลักดันความร่วมมือใหม่ในประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครอบคลุมการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรโดยเฉพาะการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเตรียมพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอก